0: ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการปฏิบัติมาตรการลงวินัยต่อพนักงานรัฐกรคณะภาคต้องรับผิดชอบโดยตรงในการค้นคว้าพิจารณาและลงวินัยต่อผู้กระทำผิดกฎระเบียบของภาคกฎหมายของรัฐอย่างเข้มงวดรับประกันความโปร่งใสยุติธรรมทันการตามทิศที่ว่ามีปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดขึ้นอยู่บ่อนใดคณะภาคบ่อนั้นต้องเป็นเจ้าการค้นคว้าแก้ไขตามขอบเขตสิทธิคุ้มครองของตน
1: นับแต่วันที่1กันยานี้เป็นต้นไปภาครัฐได้เข้ามาคุ้มครองปกปักรักษาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกวัดภูจำปาสักอย่างเต็มรูปแบบภายหลังโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวของกลุ่มบริษัทยิ่งโศกไซจำกัดผู้เดียวได้สิ้นสุดกำหนดอนุญาตลงทุนแล้วในวันที่22มิถุนายนปีนี้ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานลงทุนคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักได้ออกข้อตกลงฉบับเลขที่805ลงวันที่20สิงหาคม2026อนุมัติให้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจำปาสักเข้าปกปักรักษาและคุ้มครองแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกวัดภูจำปาสักพร้อมเดียวกันนั้นได้ออกข้อตกลงฉบับเลขที่806แต่งตั้งคณะผู้ทอบคุ้มครองโดยเก็บรักษาพื้นที่และแจ้งการฉบับเลขที่25ลงวันที่31สิงหาคม2026เพื่อให้แผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงจำปาสักประสานสมทบกับแผนกการที่เกี่ยวข้องของแขวงและเมืองจำปาสักเข้าคุ้มครองตามสิทธิและภารวบาทผ่านการเข้าปฏิบัติหน้าที่ตัวจริงของคณะกรรมการรับผิดชอบเริ่มแต่วันที่1กันยาเห็นว่าได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการบริหารจัดการขายปีเข้าชมปีรถกอล์ฟและการจัดสรรสถานีฝากรถผ่านประตูกลางเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวยังเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตามปกติเช่นโรงนางสีดาและจุดสำคัญต่างๆนอกจากนี้ภาครัฐยังได้วางแผนคุ้มครองและพัฒนาพื้นที่ทางระยะสั้นและระยะยาวเป็นต้นการรักษาความสะอาดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมจุดนั่งพักเซาและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโอกาสนี้ขอเชิญชวนบรรดานักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศและพ่อแม่ประชาชนเข้ามาเที่ยวชมแสวงบุญและกราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกวัดภูจำปาสักแห่งนี้ได
0: ้คณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางผักจัดปฐกถาเผยแผ่เสื่อมซึมมุนเสื้อวันยึดอำนาจทั่วประเทศ23สิงหาคม1945ครบรอบ81ปีและ23สิงหาคม1975ครบรอบ51ปีและวันรัฐธรรมนูญครบรอบ35ปีจัดขึ้นในวันที่3กันยานี้ให้เกียรติเผยแพร่โดยสหายบุญเรือพันดานวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารภาคหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคมีคณะบริหารภาคคณะกรมคณะแผนกและพนักงานลักแหลงของคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคเข้าร่วมสหายบุญเรือพันดานวงศ์ได้หวนคืนบุญเสื้อประวัติความเป็นมาของวันยึดอำนาจ23สิงหาซึ่งเป็นวันแห่งไสยสนะของการต่อสู้ปฏิวัติที่ยืดเยื้อยาวนานและเต็มไปด้วยน้ำใจพิลาฐานความเสียสละทางชีวิตและเลือดเนื้อของประชาชนลาวบรรดาเผ่าแม่นมากผลของการนำไส้3บาทค้อนยุทธศาสตร์และมูลไส้ทฤษฎีมาร์กเลนินอย่างปริศาซึ่งได้ซี่เห็นแจ้งถึงการนำพาที่ถูกต้องและสละสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการบ่งบอกถึงความปราศัยอันเจ็บแสบของจักรพรรดิผู้ขานแม่นวันไข่สังกัดใหม่ของประชาชนลาวที่ได้รับความเป็นเอกราชอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนมีระบอบการเมืองที่เป็นเอกภาพภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจึงเหตุไทยประเทศชาติได้รับการสร้างสาพัฒนาสังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยบทบาทของลาวได้รับการยกสูงขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลพร้อมนี้สหายหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคยังได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมมีความจำเป็นต้องหันไปสู่ระเบียบกฎหมายย้อนแนวนั้นรัฐธรรมนูญฉบับธรรมอิฐของลาวจึงได้ถูกสร้างขึ้นและประกาศใช้ในวันที่15สิงหาคม1991ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญฉบับธรรมอิฐและเพื่อตอบสนองความเพียงพอต้องการในแต่ละระยะสภาแห่งชาติจึงได้พิจารณาและรับรองเอารัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงเทื่อที่1ในปี2003เทื่อที่2ในปี2015และเทื่อที่3ในปี2025ซึ่งเป็นฉบับที่นำใช้ในปัจจุบัน พร้อมทางได้หันเอาเนื้อในจิตใจของรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายในแขนงการต่างๆและนิติกรรมใต้กฎหมายเป็นจํานวนหลายเพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายให้นับมือเป็นระบบครบสุดขึ้นทละเก้าเป็นพื้นฐานค้ำประกันให้แก่การปฏิบัติและเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าของภาษาชนลาวบรรดาเผ่า
1: ตลอดระยะสุขเฮียน2025-2026นั้นนี่คณะกรรมการปกครองแขวงเสร็จสมบูรณ์พยายามติดตามการจัดตั้งปฏิบัติหลักสูตรการศึกษาในแต่ละขั้นแต่ละชั้นถึงว่าจะไม่สิ่งท้าทายใดอย่างที่เป็นอุปสรรคเป็นผลกระทบในการดำเนินการคุ้มครองการศึกษาแต่องค์คณะภาคแขวงอำนาจการปกครองแขวงเสร็จสมบูรณ์ได้พยายามสมทบกับทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีเนื่องในโอกาสวันไข่สุขเฮียนใหม่วันที่1กันยาสุขเฮียน2026-2027ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสร็จสมบูรณ์ได้โอลมว่าเพื่อเป็นบนอิงในการคุ้มครองบริหารการศึกษาให้โสดคงกับสภาพการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นต้นได้สร้างและปรับปรุงนิติกรรมลุมกฎหมายเกี่ยวกับการต้านและสกัดกั้นยาเสพติดการพันขยายนิติกรรมการมีส่วนร่วมของสังคมต่อเวียกงานการศึกษาก่อนไปเรียนสามัญศึกษาอาชีวศึกษาและการศึกษาชั้นสูงให้เป็นรูปธรรมในทั่วแขวงให้หลายขึ้นกว่าเก่า
2: เห็นว่าในแต่ละบ้านแต่ละท้องถิ่นได้มีการจัดตั้งพัฒนาการศึกษาขันบ้านขันตะแสงขันเมืองและขันแขวงเพื่อเคลื่อนไหวส่งเสริมสุขโยเวียกงานศึกษาให้บรรลุตามบรรดาตัว4วัดที่ว่างออกได้พร้อมกันซุ้มไซแก้ไขปัญหาการขาดแคลนคู่โดยการปฏิบัตินโยบายบรรจุคู่อาสาสมัครภายในแขวงจำนวน132คนได้ห้อยส่วนห้อยได้แก้ไขปัญหาการประดาการเรียนในการส่งเสริมนักเรียนที่จบสั้นมัธยมต้นตอนปลายเพื่อเขาเรียนวิชาชีพได้โดยพื้นฐาน
1: ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาได้เน้นนักตื่นว่าในระยะผ่านมาย้อนความเอาใจใส่ของผู้บริหารการศึกษาครูอาจารย์แต่ละขั้นแต่ละชั้นเรียนจึงเหตุให้คุณภาพการศึกษาภายในแขวงเสร็จสมบูรณ์ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นเทื่อละเก้าแสดงออกคือผลการเรียนของนักเรียนในสุขสั้นทุกสายได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นและมีลักษณะแจกยายไปในแต่ละเมืองทั่วแขวงนักเรียนชั้นมัธยมต้นม.4และม.7ที่ได้เข้าร่วมการสอบเสียงนักเรียนระดับชาติก็สามารถยัดได้อันดับที่1วิชาคณิตศาสตร์ขั้นม.4ของประเทศ
0: แขวงอุดมไซด์ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในเดือนสิงหาผ่านมาเสียหายอย่างหนักหน่วงท่านสุวัฒน์มหาวงศ์สนั่นรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซด์ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่3กันยานี้เกี่ยวกับผลกระทบและผลเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ภัยน้ำท่วมกระทันหันอยู่แขวงอุดมไซด์ให้ฮู้ว่าระยะเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาปีนี้ได้มีสภาพฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันเหตุให้เกิดมีสภาพน้ำท่วมอยู่หลายบ่อนแขวงดมไซก็เป็นแขวงหนึ่งที่ได้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติน้ำท่วมน้ำป่าไหลสู่และดินเจือนให้แห้งซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำการผลิตของประชาชนบรรดาเผ่าและโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปาโทรคมนาคมและการสื่อสารโรงเรียนห้องหมอและอื่นๆจำนวนหลากหลายในนี้เมืองที่ได้รับผลกระทบนักประกอบมีเมืองนาหม่อเมืองไซและเมืองแบง
3: ผลกระทบและผลเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมกระทันหันอยู่ที่แขวงอุดมไซจำนวน3ครั้งกวมเอาอยู่5เมืองคือดังนี้ครั้งที่1แม้นเกิดขึ้นในระหว่างวันที่7ที่8สิงหาปี2016อยู่เมืองนาหม่อและเมืองงาครั้งที่2เมนเกิดขึ้นวันที่19สิงหาปี2016อยู่เมืองแบงครั้งที่3เมนเกิดขึ้นในระหว่างวันที่29หา30สิงหา2016ซึ่งเกิดอยู่3เมืองคือเมืองนาหม่อเมืองลาและเมืองไซถือว่าเป็นครั้งที่ให้แห้งกลัว2ครั้งที่ผ่านมาโตกับเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้สูญหาย1คนเป็นเพศหญิง อายุ31ปีสาเหตุถึงน้ำพัดไหลในขณะที่ทำการผลิตและก็มีผู้บาดเจ็บ6คน
0: ท่านสุวัฒน์มหาวงศ์สนั่นให้ฮู้ตื่มว่าในท่ามกลางวิกฤตการการจัดตั้งภาครัฐขันเทิงและองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นได้เอาใจใส่น้ำพาซีน้ำวางแผนหับมือเฝ้าระวังโต้ตอบภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดและเข่งห้อนโดยได้ปลุกระดมทุกกำลังเข้าแก้ไขสุกเสริญด้วยการยกย้ายเด็กน้อยผู้เฒ่าคนพิการและทรัพย์สินวัตถุมิคาสัตว์เลี้ยงไปไว้บนที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนในทันทีที่มีสภาพการดังกล่าวเกิดขึ้น
1: เมื่อบ่ดลผ่านมานี้คณะผู้แทนลาวนำโดยทานพงไสยศักดิ์อินทราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนครั้งที่22และกองประชุมปิ่นอ้อมอยู่บางกอกประเทศไทยโดยการเป็นเจ้าภาพของกระทรวงแรงงานแห่งประเทศไทยภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนเพื่อนำไปสู่การรับรู้การยั่งยืนสื่อมือแห่งงานในระดับสากลซึ่งมีผู้แทนจาก11ประเทศสมาชิกอาเซียนคู่ร่วมพัฒนาและประเทศคู่ร่วมเจรจาเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านพงไสยศักดิ์อินทราชได้ยืนยันจุดประสงค์เป้าหมายของลาวในการสืบต่อร่วมมือแบบทวิภาคีในอาเซียนคู่ร่วมพัฒนาประเทศคู่เจรจาและสนับสนุนบรรดาแผนงานในขอบของอาเซียนโดยเฉพาะแผนงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งงานอาเซียนและแผนงานของรัฐมนตรีแห่งงานอาเซียนระยะปี2026หา2030เพื่อสุกยู่และนำมาเสริมผลประโยชน์ร่วมกันในอาเซียนเป็นต้นการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแห่งงานที่ปลอดภัยการจัดตั้งปฏิบัติมาตรฐานแห่งงานโดยเอาใจใส่กวดกาแห่งงานเวียกงานสุขภาพและความปลอดภัยแห่งงานการปกป้องสังคมการพัฒนาสีมือแห่งงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามทิศทางของการเฮ็ดเวียกที่มีคุณค่าเป็นธรรมและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและดิจิตอลพร้อมนี้คณะผู้แทนลาวยังได้เอกภาพและรับรองเอาส่งเอกสารสำคัญคือแถลงการร่วมของรัฐมนตรีแห่งงานอาเซียนครั้งที่29และแถลงการร่วมของรัฐมนตรีแห่งงานอาเซียนบวก3ครั้งที่14ซึ่งเป็นการบันทึกทิศทางร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีแห่งงานอาเซียนและประเทศคู่เจรจาประกอบด้วยจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีผลได้รับของกองประชุมครั้งนี้จะนำไปรายงานในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์กองประชุมรัฐมนตรีแห่งงานอาเซียนจัดขึ้นทุกๆ2ปีซึ่งระยะปี2026หา2028ประเทศไทยเป็นประธานและกองประชุมรัฐมนตรีแห่งงานอาเซียนครั้งที่30ประเทศตีมอร์เลสเตจะหับเป็นเจ้าภาพในปี2028
0: ต่อไปสถานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุโทกศาสตร
4: ์พยากรณ์อากาศประจำวันที่5กันยาเวลา 7:00 นความกดอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา33องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา32องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยยิ่งทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนฮอย อุณหภูมิแม่ระหว่าง25หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระหว่าง17หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปสันทานฟังข่าวกีฬากองมุ่งใหญ่คณะผลงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวสุดที่8 2022หา2026เพื่อสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวระยะ4ปี2022หา2026และกำหนดทิศทางแผนการเคลื่อนไหวระยะ4ปีต่อหน้า2027หา2030และจัดขึ้นในวันที่3กันยายนนี้ที่โรงแรมแลนด์มาร์คภายใต้การเป็นประธานของทานทองสฤทธิ์มังโนเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวมีบรรดาห้องประธานคณะผู้จัดงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวและบรรดาต่างหน้าสหพันธ์กีฬาแห่งชาติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงในกองประชุมบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมได้รับฟังบริการการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานโดยทานแสงพรพลอามาตย์ห้องประธานเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวพร้อมทั้งบริการการเงินและการเสนอบทเรียนจากบรรดากรรมการฝ่ายต่างๆเป็นต้นเป็นกรรมการมายิงและกีฬากรรมการเทคนิคกีฬาคณะกรรมการนักกีฬากองทุนส่งเสริมกีฬาสู่ขบวนการโอลิมปิกรวมทั้งต่างหน้าบรรดาสหพันธ์กีฬาแห่งชาติเช่นสหพันธ์กีฬาบานเตะบานส่งเปตังปิงปองและเพาะกายได้พัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนบทเรียนอย่างสร้างสรรค์ในกองประชุมได้ประกาศอำลาหน้าที่ของคณะบริหารงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวสุดที่8ก่อนท่านนางขันธลีสิริพงพันธ์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวจะได้เสนอรายชื่อเป้าหมายคณะบริหารงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวสุดที่9ที่มีการผสมผสานระหว่างหุ่นอาวุโสหุ่นกลางและหุ่นหนุ่มอย่างสมบูรณ์เพื่อเสริมสร้างพนักงานสืบทอดตามแนวทางนโยบายของพรรคเลยลัดพร้อมทั้งผ่านทางมติกรมประชุมและลงมติหับห้องเพื่อเสนอขั้นถึงพิจารณาต่อไปโอกาสนี้ท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆก็ได้ทิศทางสี่นำอย่างนักแน่นเพื่อเป็นเข็มทิศให้แก่คณะผู้จัดงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวสุดใหม่โดยเน้นให้มีการประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพื่อสร้างแผนยุทธศาสตร์กีฬาแห่งชาติกำหนดประเภทกีฬาปลายแหลมยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นมืออาชีพและที่สำคัญแม่นการหั่งหากแก้เกี่ยมความพร้อมรอบด้านเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่35ที่ลาวเฮาจะได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพในปี2031พร้อมทั้งแสดงความขอบใจทุกภาคส่วนที่ได้อุทิศตนประกอบส่วนเข้าในเวียงงานกีฬาเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียงงานกีฬามีการพัฒนาที่พ้นเด่นเติบในขยายตัวอย่างกว้างขวาง
5: พลเมืองลาวทุกคนจงห่วมแห้งห่วมใจกันต้อนรับแขกสากลและเข้าห่วมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2026ให้ประสบผลสำเร็จและเป็นที่น่าจดจำด้วยน้ำใจต้อนรับอันอบอุ่นสุภาพอ่อนโยนและมีไมตรีจิตมิตรภาพสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2026อยู่ณ ข้อหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: ท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสั้นท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศตามตัวเลขโดยกรมสถิติกระทรวงการเงินเวียดนามประกาศในตอนเช้าวันที่3กันยายนนี้สภาพการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามในเดือนสิงหาปีนี้มีความคืบหน้าในนั้นจุดพ้นเด่นแม่นบรรดาคงเขตการดึงดูดเงินลงทุนของต่างประเทศการท่องเที่ยวการพัฒนาอุตสาหกรรมในเดือนสิงหานี้ยอดรายรับงบประมาณแห่งรัฐคาดว่าบรรลุ 5,770 ล้านดอลลาร์การผลิตอุตสาหกรรมสืบโตหักษาถาเติบโตที่ตั้งหน้าไล่รวมใน8เดือนของปีนี้ดัชนีการผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 11% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่ายแม้ระดับสูงกว่าหมู่ของ8เดือนเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนๆในหลายปีผ่านมาเวียดนามสืบโตแมนจุดนัดพบที่ดึงดูดใจสำหรับแขกท่องเที่ยวสากลแสดงออกด้วยตัวเลขเกือบล้านเถื่อคนมาเวียดนามในเดือนผ่านมาไล่รวมใน8เดือนของปีนี้จำนวนแขกท่องเที่ยวสากลมาเวียดนามบรรลุ 15,900,000 เถื่อคนเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่ายและแมนจำนวนแขกท่องเที่ยวมาเวียดนามสูงที่สุดใน8เดือนของบรรดาปีในหลายปีผ่านมา
0: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานจากหลวงปักกิ่งประเทศจีนว่าจีนเริ่มจัดเก็บภาษีเงินส่วนบุคคลทั่วไปในอัตรา 20% จากเงินปันผลและเงินโบนัสที่ชาวต่างประเทศได้รับจากบริษัทที่มีการลงทุนจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่1กันยานี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงนโยบายสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีกระทรวงการเงินและสำนักงานบริหารการจัดเก็บภาษีแห่งรัฐของจีนได้ออกประกาศร่วมกันยกเลิกมาตรการยกเว้นภาษีดังกล่าวซึ่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ปี1994เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและสนับสนุนนโยบายเปิดประเทศของจีนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยสร้างความยุติธรรมและความเป็นเอกภาพให้แก่ระบบภาษีเพื่อสุกยิ่งส่งเสริมการพัฒนาตลาดภายในประเทศที่เป็นหนึ่งเดียวอุดตันทรงวางด้านภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองและการจัดเก็บภาษี
1: ตามเข้าจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามเมื่อบนดุลมณีองค์การปกครองส่วนคราวของเวเนซุเอลาได้สนองข้อมูลให้บริษัทของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสิทธิการขุดค้นน้ำมันเป็นเวลา100ปีในต่อหน้าสำหรับ17บ่อน้ำมันที่มีปริมาณน้ำมันประมาณ65ตื้อฟุ้ยนี่ถือเป็นข้างทำอิฐที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเนื้อในละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงน้ำมันกับเวเนซุเอลาสิ่งที่น่าสนใจแม้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะเข้าร่วมโครงสร้างข้อตกลงโดยกงคาดว่าบริษัทจะระดมเงิน100ตื้อดอลลาร์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างน้ำมันในเวเนซุเอลา
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศาและเพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์อ่าน
2: ตลองเหลาทะละคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือน
3: ประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปิ้นปั่วสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการหักเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเซ็นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
4: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพอทานในมื้อนี้ก็แม่นอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมออกแข่งขันสร้างผลงานคำนำฮับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศผันขยายผลสำเร็จกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เข้าสู่เวียกงานตัวจริงและยังทำให้ของรายการใจประธานได้หับฟังข่าวคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวเยี่ยมคำนับประธานสภาแห่งชาติกัมพูชาวันที่27สิงหาคม2566ผ่านมานี้คณะผู้แทนขั้นสูงสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยท่านนางสุนทรสัญญาจักรหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติได้เข้าเยี่ยมคำนับสมเด็จมหาลัทธสเพียธิกาธิภาดีคุณสุดาลีประธานสภาแห่งชาติกัมพูชาในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกองประชุมประธานรัฐสภาสากลครั้งที่2ที่นครหลวงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาในการเยี่ยมคำนับท่านประธานสภาแห่งชาติกัมพูชาได้แสดงความขอบใจต่อท่านรักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติลาวที่ได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้อันได้แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและการสนับสนุนที่ดีต่อรัฐสภากัมพูชาในการเป็นเจ้าภาพทั้งเป็นการประกอบส่วนเข้าในผลสำเร็จของกองประชุมสำคัญดังกล่าวท่านนางสุนทรสัญญาจักรก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและการกักเกียมที่ดีเลิศในการเป็นเจ้าภาพของรัฐสภากัมพูชาอันได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและบทบาทสภาสูงและสภาแห่งชาติกัมพูชาในเวทีภาคพื้นและสากลทั้งสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อการพัวพันแบบคู่ห่วมยุทธศาสตร์รอบด้านและมันคงยาวนานระหว่างกัมพูชาก็คือระหว่างสององค์การนิติบัญญัติที่นำมือได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นพร้อมทั้งปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับทิศทางการร่วมมือในต่อหน้าในการสืบต่อแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของการน้ำขันสูงและขันต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติบทบาทการเคลื่อนไหวขององค์การนิติบัญญัติของสองประเทศสุกยูให้มีการไปมาหาสู่กันของประชาชนสองชาติการแลกเปลี่ยนคณะสาวหนุ่มของสามประเทศอินโดจีนสืบต่อกลไกการพบปะขององค์การนิติบัญญัติของสามประเทศให้มีความแน่นแฟ้นกันหลายขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพและในวันที่3กันยาที่สภาแห่งชาติได้มีพิธีมอบหับเงิน200ล้านกีบเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่บดักแขวงที่ถูกผลกระทบต่างหน้ารับโดยท่านนางสุนทรสัญญาจักรหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติและต่างหน้ามอบโดยท่านกัวกุ้ยไห่ผู้อำนวยการบริษัทกลุ่ม RL บ่อแฮจำกัดผู้เดียวซึ่งมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโอกาสนี้ท่านนางสุนทรสัญญาจักรได้มอบใบย่องยอให้ประธานบริษัทดังกล่าวที่มีผลงานดีเด่นในการประกอบส่วนในครั้งนี้เพื่อเป็นการสรรเสริญผลงานคุณงามความดีอย่างสมเกียรติท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวพิธีหับเงินช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วมและในระหว่างวันที่23หา30สิงหาคม2566ผ่านมานี้ท่านกอละกันพรหมวงศ์รองประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าทั้งปิ่นสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่2แขวงพงศาลีพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวติดตามกวดกาและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐมติกองประชุมสภาแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นบรรดาคาดหมายในโขงเขตวัฒนธรรมและส้นเผ่าอยู่แขวงอุดมไซแขวงหลวงพะบางและแขวงสยบุรีโดยมีบรรดาทานคณะประจำและกรรมการพรรคแขวงแผนกการแขนงการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงการเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับฟังการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายในขงเขตวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าจากแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมคำนับการนำของแขวงเยี่ยมยามบริษัทลาวฟินิกพัฒนากสิกรรมจำกัดอยู่บ้านใหม่และเยี่ยมยามศูนย์พัฒนาสีมือแห่งงานแขวงอุดมไซเยี่ยมยามหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพะบางพบปะเฮ็ดเวียกร่วมกับแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงโดยได้รับฟังการรายงานสภาพคุ้มครองบริหารการท่องเที่ยวและข้อเสนอต่างๆจากผู้ประกอบการโรงแรมเฮือนพักห้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวและตัวแทนสมาคมธุรกิจอยู่แขวงหลวงพะบางเยี่ยมยามโรงหมอแขวงสยามบุรีศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์สร้างอาซีภูแคนและเคลื่อนไหวติดตามกวดกาอยู่เมืองไซสถานแขวงสยามบุรีท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่3แขวงภาคเหนือ
และในระหว่างวันที่23หาที่1กันยา2006ผ่านมานี้ทานบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามและสุกญูเวียกงานการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของห้องว่าการสภาประชุมแขวง7แขวงภาคกลางและภาคใต้คือบริคำไซคำมวลสวรรณเขตสารวันอัตตปือเสกงและจำปะสักตามลำดับซึ่งมีจุดประสงค์ต้นต่อเพื่อกดกาและสุกญูการปรับปรุงกรุงจักการจัดตั้งการบรรจุซับซ้อนบุคลากรของสภาประชุมแขวงคณะสมาชิกสภาประชุมแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองและห้องว่าการประจำเมืองให้สามารถปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในโอกาสนี้ทานบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์พร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะลีขาพรรคแขวงเพื่อรายงานจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวเวียกงานจากนั้นได้จัดกองประชุมเฮ็ดเวียกร่วมกับคณะประธานคณะห้องว่าการและพนักงานที่เกี่ยวข้องของสภาประชุมแขวงเพื่อรับฟังการปรับปรุงกงจักการจัดตั้งและการกำหนดตำแหน่งงานเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนพร้อมทางคุ้นคั่ววิธีการแก้ไขข้อยุ่งยากเพื่อเฮ็ดให้การปฏิบัติเวียกงานของเขตห้องว่าการสภาประชุมแขวงมีความกลมเกลียวลงเรียนมีประสิทธิผลสูงขึ้นนอกจากนี้คณะยังได้พบปะประชาชนเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและยาปัวพยาธิช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากและผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่เมืองละมามแขวงเสกองรวมมูลค่า202ล้านกีบภายหลังสำเร็จการเคลื่อนไหวเวียกงานจะได้สั่งรวมบทรายงานอย่างละเอียดเพื่อนำเสนอต่อคณะประจำสภาแห่งชาติพิจารณาและให้ที่ที่นำในขั้นต่อไปท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แมนข่าวหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติติดตามและสุกญูเวียกงานสภาประชุมแขวงอยู่7แขวงภาคใต้และภาคกลางท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปทางรายการใจบรรดาทานได้รับฟังข้อมูลคมสื่นและหลังจากนั้นมาหาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการแจ้งบรรทัดฐานได้รับฟังข่าวกวดกาเนื้อในห่างกฎหมายนายทหารกองทัพประชาชนลาวกองประชุมกวดกาเนื้อในหอบด้านห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่31สิงหาคม1กันยา2026ที่หอสภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานห่วมและกล่าวเปิดของท่านนางธุมลีวงศ์พจันทร์ประธานกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมท่านพลโทวงศ์โสนอินปานพิมพ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพและท่านพลจัตวาสุริไซพิจิตรประธานกรรมาธิการป้องกันชาติป้องกันความสงบซึ่งมีบรรดาท่านรองประธานกรรมาธิการสภาแห่งชาติรองรัฐมนตรีและรองหัวหน้าองค์การคณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติกรรมการคณะประจำกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมพร้อมด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มและพนักงานรัฐกรจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในการกล่าวเปิดท่านนางธุมลีวงศ์พจันทร์ได้เน้นหนักถึงความสำคัญของกองประชุมเนื่องจากว่าห่างกฎหมายฉบับนี้ประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติมาแล้วยังมีบางปัญหาพบความยุ่งยากที่จะต้องได้รับการแก้ไขการปรับปรุงเทื่อนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นต้นการคุ้มครองเวียกงานทหารโดยเฉพาะเมียนการปรับปรุงก่อสร้างกรมกองเหล่าหบการปฏิบัตินโยบายให้นายทหารแต่ละขั้นเป็นต้นการประดับสั้นการเลื่อนสั้นการเทียบสั้นการปฏิบัตินโยบายต่อครอบครัวนายทหารผู้เสียสละชีวิตผู้เสียองค์ค่ะวีรชนแห่งชาตินักหบแข่งขันพนักงานบำนาญและครอบครัวนายทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เขตห่างไกลซอกลีกและเขตทุรกันดารให้ได้รับการเบิ่งแยงดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงให้สมคู่กับสภาพการเติบใหญ่ขยายตัวของกองทัพประชาชนลาวฉะนั้นกองประชุมครั้งนี้จะได้ค้นคว้าอย่างละเอียดรอบด้านเพื่อเห็นให้เนื้อในห่างกฎหมายมีความครบถ้วนหัดกลุ่มผู้เข้าร่วมกองประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นต่อเนื้อในห่างกฎหมายที่ติดพันกับภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของคะแนนการตุนแน่ใส่เห็นให้เนื้อในของห่างกฎหมายครบถ้วนสมบูรณ์สามารถจัดตั้งปฏิบัติภายหลังสำเร็จของประชุมครั้งนี้กรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมได้รายงานผลสำเร็จการกวดกาเนื้อในหอบด้านห่างกฎหมายต่อกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนกันยาก่อนนำเข้าพิจารณาหับห้องในกองประชุมสมัยสามัญที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่จะจัดขึ้นในท้ายปีนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านรับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวกวดกาเนื้อในห่างกฎหมายนายทหารกองทัพประชาชนลาวท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่31สิงหาคม2026ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์กระทรวงป้องกันความสงบร่วมกับกระทรวงยุติธรรมได้จัดกองประชุมปรับปรุงและเฮียบเฮียงห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนโดยการเป็นประธานร่วมของท่านพลตรีคอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบและท่านวีแก้วบุพภาวันรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีต่างหน้าจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงทางนี้ก็เพื่อเป็นการกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวการคุ้มครองและการติดตามกวดกากำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อเฮ็ดให้กำลังดังกล่าวมีความหนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งมีระเบียบวินัยเข้มงวดมีความชำนาญทางด้านวิชาเฉพาะมีแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ก้าวหน้าและทันสมัยแน่ใส่หับประกันเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ในการปกปักรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในกองประชุมผู้เข้าร่วมได้เปลี่ยนกันประกอบคำคิดคำเห็นใส่ห่างกฎหมายในบางมาตราที่เห็นว่ายังบ่ทันสอดคล้องบ่ทันหัดกลุ่มและบ่เหมาะสมกับความเป็นจริงซึ่งต้องได้ปรับปรุงให้ถูกต้องหัดกลุ่มครบถ้วนและแท้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงโดยปฏิบัติตามแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย5ปีในปี2025-2030ของสภาแห่งชาติขอตกลงว่าด้วยการทำห้องเอาการสร้างและปรับปรุงกฎหมายกระทรวงป้องกันความสงบปี2025-2030คณะผู้สอบได้ดำเนินการค้นคว้าปรับปรุงหลายลบหลายตาวตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสร้างนิติกรรมซึ่งได้มีการประเมินการทาบทามคำเห็นทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นและเสนอผ่านคณะประจำภาคกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อมีคำเห็น
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันกับกระทรวงยุติธรรมจัดกล่องประชุมกวดกาความสอดคล้องทางด้านกฎหมายขั้นวิสาการในครั้งวันที่11-12สิงหาและกล่องประชุมปรับปรุงบางภาคบางหมวดและบางมาตราในวันที่21สิงหาสำเร็จโดยพื้นฐานท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เมนข่าวเหี้ยมเหียงห่างกฎหมายกำลังป้องกันความสงบประชาชนท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อสลืมสลงวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีและเห็นให้พนักงานรัฐกรได้ยกสูงความรับรู้ความเข้าใจและเห็นได้ความสำคัญของวันดังกล่าวทั้งเป็นการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายในระยะ35ปีผ่านมาและสืบต่อปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายในต่อหน้าให้เข้มงวดศักดิ์สิทธิ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในตอนเช้าวันที่28สิงหาคม2026ผ่านมานี้ที่สภาแห่งชาติได้มีพิธีปาฐกถาวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีโดยการปาฐกถาของศาสตราจารย์ปริญญาเอกเจริญเยเปาเฮออดีตรองประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบซึ่งมีทานกองแก้วไซสงครามรองประธานสภาแห่งชาติบรรดาการนำคันสูงพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรภายในสภาแห่งชาติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในพิธีทานศาสตราจารย์ปริญญาเอกเจริญเยเปาเฮอได้หวนคืนมูลเสื้อขบวนการวิวัฒน์สิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกข้อยุ่งยากสิ่งท้าทายต่างๆและความหมายความสำคัญของการสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นสิ่งยืนยันโตสากลว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศเอกราชมีอำนาจประชาธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนรวมทั้งน่านน้ำน่านฟ้าเป็นประเทศเอกภาพของทุกชนเผ่าที่บ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้แก่สังคมสร้างเสถียรภาพและความสงบมั่นคงให้แก่ชาติพร้อมทั้งสร้างเศรษฐกิจชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันรัฐได้มีการหันเนื้อในจิตใจของรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายได้176ฉบับในนี้กฎหมายคงเขตปกครองและยุติธรรม33ฉบับคงเขตเศรษฐกิจ79ฉบับคงเขตวัฒนธรรมสังคม47ฉบับคงเขตป้องกันชาติป้องกันความสงบ12ฉบับและคงเขตต่างประเทศ5ฉบับและนิติกรรมใต้กฎหมายจำนวนลวงหลายพร้อมกันนั้นยังจะสืบต่อสร้างและปรับปรุงไปเรื่อยๆเพื่อเฮ็ดให้เครื่องมือในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายนับมือเป็นระบบครบสุดเทอร์ละ9ทั้งเป็นพื้นฐานค้ำประกันให้แก้การปฏิบัติและเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าอย่างเต็มส่วนของประชาชนในการเข้าร่วมสร้างและปูแนวทางของพรรคและกฎหมายของรัฐตามทิฏฐิว่าให้ประชาชนฮู้ประชาชนปรึกษาประชาชนเข้าใจร่วมจัดตั้งปฏิบัติประชาชนติดตามกฎกาและประชาชนได้รับผลประโยชน์สอบธรรมพร้อมทั้งยกสูงน้ำใจฮักชาติเป็นเจ้าของประเทศสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายในชาติและมีน้ำใจพึงตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองพร้อมกันปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์และสืบต่อประกอบส่วนอย่างสมเกียรติเข้าในการปฏิบัติภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติไปตามจุดหมายที่พรรคและรัฐเฮาวางไว้ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แม่นข่าวปาฐกถาวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าประธานจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนคันแขวงไหลขึ้นไซสุภพรมีมงคุลหับหน้าที่ดำเนินรายการและวิลัยเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตอนเช้าของมื้อพักผ่อนที่แสนอบอุ่นและสดชื่นแบบนี้กับรายการเที่ยวแดนจำปาอยู่กับตาต้าและโนลีเป็นประจำ
3: เจ้าสบายดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EP ที่10ของพวกเขามื้อนี้ตาต้าและโนลีจะพาท่านผู้ฟังกลับมาเลาะหรือว่ามาท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่ใกล้ๆนครหลวงเวียงจันทน์เฮาตื่มอีก
2: แม่แล้วโนลีจุดหมายปลายทางของ EP นี้นะหรือว่าเอพิโซดนี้ตอนนี้พวกเขาจะพาท่านผู้ฟังนั้นได้ไปปักหมุดอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวตาดวังม่าตาดวังม่า
3: เจ้า
2: ตาดวังม่าอยู่ที่เมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่กำลังมาแห้งแล้วก็เหมาะสำหรับการไปพักผ่อนในมื้อท่องเที่ยวเป็นมื้อพักผ่อนสุดอาทิตย์ของพวกเขาเนาะหรือว่าสุดสัปดาห์นี้เขาเคยล้มกันว่าเขาจะไปตาดวังม่าฮันเดโนลี
3: แมนแล้ว เพราะว่าตาดนี่นะมันบ่ได้ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์และสามารถไปกลับได้ก็คือบ่ต้องไปนอนก็ได้ก็สะดวกสบาย
2: เนาะ day trip
3: แมนแล้วเจ้าละกาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการไปเที่ยวพักพักผ่อนย้อนใจนี่นะตาแน่นอนว่าแต่ละคนนี่ก็อาจจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไปบางคนนี่ก็อาจจะอยากจะหลีกเลี่ยงความแออัดในเมืองใหญ่แต่บ่อยากเดินทางไกลก็มีดังนั้นตาดวังม่าก็แมนอีก1สถานที่ที่อยากจะแนะนำส่วนว่าตาดวังม่าตั้งอยู่ใสมีเอกลักษณ์ความงามแนวใดนี่ตาพอฮู้บ่ตัวนี
2: ้พอฮู้อยู่ได้โนรีก็ได้ศึกษามาเนาะฉะนั้นเมื่อเว้าถึงการเดินทางที่จะไปตาดวังม่าอยู่ที่เมืองสังทองวิธีการเดินทางแม่นแนวใดยากหรือง่ายปานใดนั่นท่านผู้ฟังบอกเลยว่าเริ่มต้นการเดินทางถามว่าพวกเขาเว้าจากนครหลวงเวียงจันทน์แล้วแม่นบ่ยากเลยขี่จากนครหลวงเวียงจันทน์ไปตามเส้นทางทั้ง4ไคทางเก้าเลี้ยวเนาะท่านผู้ฟังหรือว่าทางของเมืองสีโคตตะบอง
3: เจ้าม
2: ุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางของเมืองสังทองเลยเนาะเส้นทางและพัฒนานี่ถือได้ว่าเป็นทางปูอย่างสะดวกสบายบ่ว่าจะเป็นรถเก๋งบ่รถกระบะบ่รถจักรก็สามารถเดินทางไปแบบง่ายๆเลยสำหรับหนทางไปที่เมืองสังทองเนาะ
3: เจ้าใช้เวลาโดดมอตาตาตัวนี
2: ้1ชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงครึ่ง
3: ประมาณนี้เนาะ
2: ประมาณนี้ท่านผู้ฟังประมาณนี้ก็จะฮอดเมืองสังทองแล้วเนาะเมื่อฮอดเมืองสังทองก็ต้องได้ขี่ไปอีกหน่อยนึงเพราะจุดสังเกตมันอยู่เขตเมืองสังทองแต่ว่ามันจะมีป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวตาดวังม่าอย่างจะแจ้งหรือว่าพวกเขาเอาแบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยง่ายๆเป็น Google Map ค้นหาคําว่าตาดวังม่าสบายโนรีแล้วก็ปักมุดนำทางไปเลย
3: กับบ่ได้ไก่เนาะท่านผู้ฟังพออยู่ใกล้ๆนครหลวงเวียงจันทน์เฮานี่ขี่รถบึดเดียวกะสามารถฮอดได้แล้วถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับพาครอบครัวหมู่เพื่อนหมู่คณะเพื่อจะไปพักผ่อนย้อนใจในมื้อพักผ่อนแล้วก็อาจจะสวนกันไปกินข้าวอยู่บ่อนั้นก็ได
2: ้ถูกต้อง
3: ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนอีกนึง
2: กินข้าวปลาเดย์ทริปเนาะคือว่ามื้อเดียวกับก็ได้ท่านผู้ฟังตาดวังม่าตั้งอยู่เมืองสังทองความโดดเด่นของตาดวังม่าแม่นเป็นน้ำตกตาดที่อยู่ในเขตป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีสายน้ำไหลผ่านแผ่นหินและโพงหินเป็นสั้นๆอย่างสวยงามน้ำใสเย็นแล้วก็มีแอ่งน้ำให้ลงลื่นได้อย่างปลอดภัยอีกได้โนรี
3: เจ้าฟังแล้วนี่ก็เป็นตาสะอ่อนบรรยากาศและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมักไปลิ่นหรือว่าไปเฮ็ดอยู่ตาดวังม่านี่ส่วนใหญ่แม่นอะไรตาตัวนี้
2: เจ้าแน่นอนเนาะเอาเรื่องของความห่มเย็นเนาะโนรีท่านผู้ฟังความห่มเย็นแล้วก็เต็มไปด้วยเสียงของน้ำตกเสียงนกห้องได้และกิจกรรมที่ว่ายอดฮิตก็แม่นการลงลิ่นน้ำ
3: เจ้า
2: น้ำเย็นๆการลงลิ่นน้ำเพื่อว่าผ่อนคลายความร้อนทางท่านผู้ฟังแล้วก็นั่งปิกนิกเพื่อนว่านั่งปิกนิกตั้งแคมป์เนาะกับครอบครัวหมู่เพื่อนถ่ายรูปกับสันหินบ่ที่ว่าเขาเห็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์แม่นวานโนลิฟเห็นหมู่ดอกเห็นหลายคนนี่ถ่ายรูปงามๆมากับสายน้ำตกพร้อมทั้งได้สัมผัสกับอาหารท้องถิ่นของเพิ่นอีกเนาะเวลาที่เขาไปตั้งแคมป์เนาะหรือว่าไปเฮ็ดปิกนิกเอาตั้งปิกนิกไปก็มีได้เนาะเอาต
3: ั้
2: ง
3: สบาย
2: สบายเนาะพาไปง่ายอาหารยูหันก็แม่นตำบักฮุงรสได้ไก่ลาด
3: เจ้าปิ้งหอมๆแม่นบ
2: ่ปิ้งหอมๆเนาะอยากเข้าสังทองกันโดยที่ประชาชนนั้นเอามาขายอยู่ใกล้ๆฮันเลโนรี
3: เนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขละกาสร้างก็จะเอื้อนว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่าหมู่คณะได้ดีสำหรับสถานที่นี้เน
2: า
3: ะละกาได้ทั้งลิ่นน้ำเย็นๆได้กลิ่นอาหารแซ่บๆอยู่แคมป์ตาดก็ถือว่าเป็นการก็จะเอื้อนว่า
2: สุดยอดแล้วเนาะ
3: สุดย าะแล้วก็ดึงเอาพลังชีวิตของพวกเฮาออกมาได้มีความสุข
2: นอลีอยากไป
3: เฮานัดกันบ
2: ่นัดกันเนาะอยากไปอยากไปกินแกงหน่อไม้หรือว่าเฮาเฮ็ดแกงหน่อไม้เฮ็ดหยังไป
3: ไปฮ
2: อ
3: ด
2: ล
3: าบแบบ
2: แต่งกินไปก่อนไปฮอดละเฮาจะซื้อน้ำของประชาชนเติมสุกยู่เด
3: ้
2: การท่องเที่ยวแบบอันประชาชนมีส่วนร่วม
3: เนาะแล้วก็สนับสนุนกับเจ้าได
2: ้
3: เฮาต้องได้ขึ้นแผนแล้วได้วางแผน
2: อีโกทัวริซึมท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์
3: เจ้าเอาสำหรับไผที่ว่ามีแผนที่จะไปลิ่นไปเที่ยวอยู่ตาดบางมากกันนัดพวกเฮา2คนได้มึงจะไปพบกันอยู่จุดหมายปลายทางบ่อนั่นเนาะตอนนี้ฟังเพลงก่อนตาผ่อนคลายกันก่อนสักหน่อยนึงแล้วเนี่ยต่อไปจึงกลับมาพบกัน
2: สุ

0: กินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
1: กลับเข้ามาสู่ระยะตอนท้ายของรายการเที่ยวแดนจำปาตาตาถ้าหากนักท่องเที่ยวอยากจะไปเที่ยวตาดวังม่าเมืองสังทองให้ประทับใจแล้วก็มีความสุขนี่นะเฮาต้องได้มีการเกี่ยมตัวแนวใดเด้อพอแนะนําได้บ
2: ่ได้ๆโนลีเนาะสําหรับการกล้าเกี่ยมตัวเด้อท่านผู้ฟังตาต้าก็ได้เอาข้อมูลมาจากหลายท่านที่ว่าได้ไปเที่ยวตาดวังม่ามาแล้วเนาะเพิ่นบอกว่า1ให้เลือกเวลาสําคัญแม่นเลือกเวลาเนาะฤดูฝนหาต้นฤดูแล้งเนาะแม่นไปเที่ยวคือยามนี้นี่แหละเหมาะเลยท่านผู้ฟังแต่ว่าเฮาก็ต้องได้เบิ่งเรื่องของสภาพอากาศอีกตื่มในการเดินทางเนาะ
1: แม่นล่ะ
2: เพราะว่าระยะนี้เป็นหยังจึงเป็นระยะที่แบบเข้าพรรษานี่แห้งไปเที่ยวเพราะมันเป็นยามฝนเนาะน้ํามันหลายเดโนลีท่านผู้ฟังน้ําหลายแล้วก็ธรรมชาติมันแขวสดงดงามที่สุดได้เนาะอันนี้เว้าเรื่องการเลือกเวลาไปเที่ยว2เป็นเรื่องของอุปกรณ์และเครื่องนุ่งแน่นอนเฮาก็ต้องได้เตรียมเครื่องสำรองเวลาที่เฮาไปลงลินน้ําเพราะว่าบ่ให้ร่างกายของเฮาเนี่ยมันซุ่มหรือว่าเอาชุดเดียวไปมันจะเปียกร่างกายน้ําบางเทื่อเฮาปรับบ่ทันเฮาจะเป็นวัดเป็นไข้ได้เนาะฉะนั้นต้องเตรียมเสื้อผ้าไว้สำรองเวลาที่เฮากล้าเตรียมไปลินน้ําแล้วก็เกิบก็ต้องซอกคูที่ว่ามันยึดเกาะหรือว่ายึดติดในเวลาที่เฮาย่างบ่ให้มันมื่นเน
1: าะอันนี้ก็ถือว่าให้ความสําคัญได้เกี่ยวกับเกิบนี่เนาะ
2: เจ้า3รักษาเรื่องของความสะอาด
1: โอ้อันนี้บ่ควรละเลยเลย
2: เจ้า
1: เพราะว่าแต่ละคนไปลินไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบ่เฉพาะแต่ว่าบ่อนใดบ่อนหนึ่งการรักษาความสะอาดนี่ต้องปิ่นก็เอิ้นว่าอยู่ในจิตสํานึกของแต่ละคนโลด
2: ถูกต้อง
1: เจ้า
2: ถูกต้องแม้กระทั่งขี้เหงื่อน้อยๆเซ็นท่อดูดของทาน
1: แม่นล่ะ
2: หรือว่าจะเป็นฝากระตุกน้ําดื่มที่ทานแกะน้ําดื่มแล้วมันจะมีฝากระตุกมันหรือแม้กระทั่งว่าขออนุญาตท่านผู้ฟังไม่จิ้มแควที่มันมี
1: เป็นพลาสติก
2: เป็นพลาสติก
1: อ
2: ันแบบหมายความว่าอันน้อยๆแม่นอันน้อยๆก็อย่าปล่อยวางเพราะว่ามันก็ไปทําลายธรรมชาติเช่นเดียวกันฉะนั้นสําคัญหลายเรื่องของความสะอาดพวกเฮานักท่องเที่ยวต้องได้ช่วยกันเนาะบ่ทิ่มขี้เหงื่อหรือถุงพลาสติกไว้บริเวณน้ําตกได้เนาะบ่แม่นว่าเฮาไปกินข้าวตั้งแคมป์เฮียบห้อยล่ะเฮาจะเอาถุงขี้เหงื่อปาไว้หั่นเป็นกล่องไว้นะกล่องแล้ว
1: จักกระตุกจักทงยางจังซี่เนาะ
2: เอาขึ้นรถมาพร้อมรถทางไปฟังเว้าเรื่องสติเนาะสตินำกันเพื่อให้ตาดวังม่านี่สวยงามตลอดไปคือดังโนรีเว้าบ่เฉพาะตาดวังม่าความสะอาดทุกๆสถานที่ท่องเที่ยวและทุกๆบ่อน
1: แม่นแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีหลายตาๆสำหรับใครที่กำลังซอกหาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติใกล้ๆนครหลวงเวียงจันทน์ก็อย่าลืมปักหมุดไปเที่ยวตาดวังม่าเมืองสังทองนี่ได้
2: แม่นแล้วเนาะตาดวังม่าเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ท่านที่ไปเที่ยวแล้วมีภาพประทับใจคือแนวใดๆหรือว่ามีสิ่งอันตรายใด
1: ๆ
2: ท่านก็สามารถส่งมาบอกพวกเราอยู่ในรายการเนาะโทรศัพท์เข้ามาก็ได
1: ้แม่นล่ะ
2: ในรายการของพวกเราเพราะว่าพวกเราพร้อมกันมาส่งเสริมการท่องเที่ยวโน
1: เจ้าหรือว่าจะส่งเข้าทางเพจของวิทยุก็ได
2: ้
1: ก็จะมี2เพจเนาะก็คือ Lao National Radio ส่งเข้าทางอินบ็อกซ์ไปเลยหรือจะเป็นอีกเพจนึงก็คือ LNR Infotainment เพื่อจะได้เป็นข้อมูลแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ต้องได้ระวังเป็นสิ่งที่ต้องเตือนนักท่องเที่ยวทางอื่นๆเฮาก็สิได้ประชาสัมพันธ์ให้
2: เจ้าเนาะพวกเฮามาเริ่มจากลาวเที่ยวลาวแล้วก็เชิญชวนหมู่เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศมาท่องเที่ยวการเชิญชวนด้วยวิธีง่ายๆเพียงแต่ทานโพสต์รูปที่สวยงามของธรรมชาติที่ทานนั้นได้ไปอยู่ในจุดนั้นเนาะแล้วก็เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของทานท่านก็สามารถเป็นทูตวัฒนธรรมในการส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวเฮาให้กับหมู่เพื่อนที่ว่าท่องอยู่ในโลกมือถือได้เห็นเส้นเดียวกัน
1: แม่นแล้วเนาะเอาตอนนี้ถือว่าเวลาจากทางรายการเที่ยวแดนจำปาของพวกเฮากำหมดลงแล้วตาตากับโนรีก็ต้องจะได้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วได
2: ้เจ้า
1: เนาะก็ขอให้ทุกท่านมีวันพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีพลังเต็มห้อยเพื่อจะเริ่มต้นเวียกงานในมือต่อไปมื้อนี้ตาตาโนรีลากันไปก่อน
2: สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการกวางสีที่สวยงามซึ่งรายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุอ่าวปวยปูเขตกวางสีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมา
0: เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหรือสื่อฮีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อพร้อมกับข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านการท่องเที่ยวของกวางสีให้บรรดาท่านได้รับฟังและพร้อมกันนั้นยังจะได้นำพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมความงดงามของกวางซีน้ำอีกสำหรับรายการมื้อนี้พวกเขาจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกวางซีให้ท่านได้รับรู้ทำอิฐของรายการขอเชิญท่านฟังข่าววางแสดงวัฒนธรรมจีนเครื่องประดับทองหูปากระเบนปากแป๋ตาอยู่เบื้องเดียวล้ำตัวสั้นหางน้อยเหี่ยวคีงกว้างคือปีกอยู่ทั้งสองข้างเพียงแต่อิงใส่คำบรรยายบ่เท่าใดประโยคนี้ก็สามารถเดาออกได้อย่างถูกต้องว่าสัตว์ชนิดนี้แม่นหยังคำตอบก็คือปากระเบนปากระเบนมีล้ำตัวแป๋หรือหาบเพียงค่ายคือรูปทรงผัดลมเมื่อลอยอยู่ในน้ำก็คือกับมันกำลังบินอยู่มาฮอดทุกมื้อนี้พวกมันยังคงลอยอยู่ในบริเวณทะเลอ่าวโปไหเครื่องประดับทองสำริดรูปปากระเบน3อันนี้ได้ถ่ายทอดหัวคิดประดิษฐ์สร้างแกะสลักเป็นรูปทรงของป่าออกมาอย่างแม่นยำและงดงามพร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นท่าทางการเคลื่อนไหวของมันที่เบาบางและมีชีวิตชีวา 2,000 กว่าปีก่อนในเวลาที่เทคโนโลยีการเดินเรือยังบ่ทันพัฒนาวัฒนธรรมท้องสำลิดก็ได้มีการพัวพันกับทะเลแล้วปากระเบนท้องสำลิด3อันนี้มีรูปหางสวยงามป่านีดแมนเครื่องประดับลวดมาในสมัยสุนซิวมันปกอยู่ถึงกลางหน้าผากมาสามารถใส่เป็นหน้ากากได้ทั้งมีประสิทธิผลในการป้องกันระดับหนึ่งทั้งสามารถใส่เป็นเครื่องประดับได
1: ้ผลการสำรวจของ CGTN เข้าใจเหตุผลของการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันที่อยู่เบื้องหลังการค้าขนาดใหญ่พิเศษของจีนจากผู้จำหน่ายรายใหญ่พิเศษมาเป็นผู้ซื้อรายใหญ่พิเศษการค้ากับต่างประเทศของจีนได้นำมาซึ่งพลังที่เข้มแข็งให้เศรษฐกิจโลกการพัฒนาของจีนบ่เคยก่อให้เกิดผลกระทบกงกันข้ามได้สร้างผลประโยชน์ตัวจริงให้แก่โลกผลการสำรวจความเห็นชาวเน็ตทั่วโลกที่ดำเนินการโดยวิทยุโทรภาพสากล CGTN ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 87 ชนหอยเห็นว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความบ่แน่นอนจีนในฐานะเป็นทางผู้ซื้อรายใหญ่พิเศษและผู้จำหน่ายรายใหญ่พิเศษกำลังสร้างความแน่นอนที่เข้มแข็งให้แก่การค้าทั่วโลกส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าผลกระทบจากจีนหรือการนิบหัดจากจีนเป็นเรื่องที่บ่มีมูลความจริงแต่อย่างใด89กว่าส่วนหอยเห็นว่าสินค้าส่งออกของจีนมีกำลังแข่งขันในตลาดโลกในขณะที่84กว่าส่วนหอยเห็นว่าความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพด้านต้นทุนแม้นกำลังแข่งขันหลักของสินค้าจีน80กว่าส่วนหอยยอมรับว่าในฐานะที่เป็นประเทศผู้ผลิตใหญ่ที่สุดในโลกการส่งออกของจีนกำลังสร้างผลประโยชน์นับมือนับหลายขึ้นให้แก่ประเทศต่างๆในโลกขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถาม89กว่าส่วนหอยเสื่อว่าจีนได้สร้างเวียกเฮ็ดงานทำและรายรับอากรอย่างหลวงหลายให้แก่ประเทศนับมือนับหลายกว่าเก่าท่านผู้ฟังที่หักแพงต่อไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงก่อนจักหน่อยจึงกลับมารับฟังข่าวสารเกี่ยวกับกวางสีต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการกวางซีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวฮอดปี2030จีนจะสร้างระบบตลาดแหล่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมทันสมัยสำเร็จโดยพื้นฐานวันที่25สิงหาคมนี้กระทรวงกสิกรรมและชนบทจีนได้แจ้งให้ฮู้ว่าวางมมมานี่กระทรวงกสิกรรมและชนบทจีนได้จัดพิมพ์และแจกจ่ายแผนการ5ปีขั้งที่15เกี่ยวกับการพัฒนาระบบตลาดแหล่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมทั่วประเทศโดยได้ระบุไว้ว่าฮอดปี2030จะสร้างสำเร็จระบบตลาดแหล่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมแบบทันสมัยให้สำเร็จโดยพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมการผลิตความต้องการและการผลิตเชื่อมต่อกันมีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงและมีการเสื่อมโยงเสื่อมจอดกันระหว่างภายในกับภายนอกรวมถึงการหาประกันด้านการสนองผลิตภัณฑ์กสิกรรมและความสามารถที่การบริการนำพาสาวกสิกรขนาดน้อยนั่นจะได้หับการยกสูงขึ้นเป็นก้าวอย่างหมั่นเทียง
1: เจ็ดเดือนต้นปีนี้การลงทุนโดยกงโตต่างประเทศในทุกแขนงการของจีนเพิ่มขึ้น 2.8 ส่วนหอยวันที่25สิงหาคมนี้ตามสถิติจากกระทรวงการค้าจีนและองค์การเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนให้ฮู้ว่าแต่เดือนมังกรหาเดือนกรกฎปีนี้การลงทุนโดยกงโตต่างประเทศในทุกแขนงการของจีนได้บรรลุ684,510ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 2.8 ส่วนหอยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่ายเท่ากับ99,530ล้านดอลลาร์แล้วเพิ่มขึ้น 7.3 ส่วนหอยในนั้นนักลงทุนในดินแดนประเทศจีนได้ลงทุนโดยกงที่บ่แม่นประเภทการธนาคารต่อวิสาหกิจต่างประเทศ 7,742 แห่งใน 148 ประเทศและเขตแคว้นทั่วโลกรวมมูลค่าการลงทุน 528,430 ล้านหยวนเมื่อเบิ่งจากสภาพการลงทุนตามภาคพื้นแล้วการร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางยังแม่นทิศทางที่สำคัญสำหรับวิสาหกิจจีนในการลงทุนและร่วมมือกับต่างประเทศ
0: สถิติหลายอย่างถูกทำลายในงานกีฬาหุ่นยนต์มนุษย์โลกครั้งที่2งานกีฬาหุ่นยนต์มนุษย์โลกครั้งที่2ได้อัดลงในวันที่26สิงหาคมนี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนในระยะ5มื้อหุ่นยนต์มนุษย์หลายกว่า 2,000 ตัวที่มีหลายกว่า100แบบได้แข่งขันกันหุ่นยนต์มนุษย์แลนห้อยแมตต์ในเวลาบ่เกิน10วินาทีโดดสูง 3.4 เมตรขนย้ายวัสดุในโรงงานอนามัยห้องพักในโรงแรมเก็บเมี่ยนและเพิ่มเติมสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตหับมือกับสภาพการสุกเสริญและอื่นๆซึ่งสามารถทำลายสถิติของงานกีฬาหุ่นยนต์มนุษย์โลกข้างผ่านมาหลายรายการ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลารายการกวางซีที่สวยงามก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอขอบใจทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันเสาร์เวลา 8:15 น.หา 8:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าอินทวรวงศ์กันดีและมนุลีแก้วคูณบริษัทพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนมื้ออื่นเวลาเก่าพบกันใหม่ในรายการประเทศจีนที่สวยงามสำหรับมื้อนี้สบายดี
0: สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: มานี่ฮับหน้าที่ดำเนินรายการโดยไอ้หนุ่มเล้าพร้อมด้วยสาวเวียงจันทร
1: ์ทุกครั้งที่พวกเขามาพบมาพ่อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับวัยหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจวัยหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุการ์เด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่านแอปสโตร์หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดทับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี
2: ้และในมื้อนี้รายการเปิดใจไว้หนุ่มของพวกเฮาก็จะมาเว้าเกี่ยวกับการศึกษาในหัวข้อที่ว่าการเฮียนและการประหลาดการเฮียน
3: ปัญหาการประหลาดการเฮียนก็ยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สำคัญอยู่ในประเทศลาวเฮาเนาะปานดาว มันมีสาเหตุหลายปัจจัยเลยเช่นว่าปัญหาหลักๆก็คือปัจจัยเศรษฐกิจเฮาจะได้เห็นครอบครัวที่บางคนเนาะทุกข์ยากอาจจะให้ลูกออกเฮียนเพื่อช่วยหาเลี้ยงครอบครัวหรือว่าออกมาเฮ็ดเวียก
2: นอกนั้นการขาดแคลนทรัพยากรขาดครูสอนพอบางพื้นที่โดยเฉพาะอยู่ชนบทอาจจะบ่มีโรงเรียนที่เพียงพอครูอาจารย์บ่ครบหรืออุปกรณ์การเรียนบ่พร้อมประกอบกับบางครอบครัวอาจจะบ่เห็นความสำคัญของการศึกษาที่สูงๆหรือเห็นว่าการศึกษาบ่เป็นหลักประกันว่าจะมีเวียกเฮ็ดที่ดี
3: นอกจากนี้บางครั้งนักเรียนอาจจะมีปัญหาส่วนตัวเฮ็ดให้บ่สามารถสืบต่อในการเรียนได้เช่นการแต่งงานหรือถือภาคก่อนไว้อันควรซึ่งหลายปีมานี้รัฐบาลลาวและองค์การจัดตั้งต่างๆก็ได้พยายามแก้ไขปัญหานี้ด้วยการปรับปรุงระบบการศึกษาและสร้างโครงการเพื่อสุขยู่ให้วัยหนุ่มได้กลับคืนสู่โรงเรียนหวังว่าวัยหนุ่มมีการศึกษาที่ดีขึ้นเพื่อจะช่วยพัฒนาประเทศชาติให้ได้ในระยะยาวดังนั้นทุกภาคส่วนในสังคมเองก็พากันร่วมมือช่วยต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง
2: และมื้อนี้พวกเฮาทั้งสองก็ได้เก็บข้อมูลจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังน้ำกันแต่จะขอนำเสนอในระยะที่2ของรายการเอาเป็นว่าตอนนี้ขอเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงม้วนๆน้ำกันสากลแล้วจึงกลับมาอ้อล้อมกันใหม่ในระยะที่2ของรายการ

0: ทานที่เคารพหลังจากฟังเพลงม่วนๆที่รายการของพวกเขาได้มอบให้ทุกท่านได้รับฟังแล้วเขาก็กลับเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการซึ่งพวกเขาทั้งสองก็มีข้อมูลที่มีประโยชน์ทางด้านการเรียนมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน้องๆและบรรดาท่านผู้ฟังได้ฟังนั้นกัน
1: หากว่าเว้าถึงเรื่องของการเรียนแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อฟังแล้วอยากนอนแต่อันที่จริงนั้นบ่แม่นเลยเพราะว่ามื้อนี้พวกเขาทั้งสองจะมาแนะนำวิธีการเรียนให้มีความสุขหรือเอิ้นได้อีกแบบนึงก็คือการสร้างความน่าสนใจในการเรียนเพราะว่าการเรียนมันจะมีความสำคัญหลายเลยต่อกับวัยหนุ่มแล้วเขาจะเฮ็ดวิธีใดให้การเรียนนั้นมีความน่าสนใจและบ่น่าเบื่อ
0: ซึ่งสิ่งทำอีทที่ควรปฏิบัติก็คือหยุดสนใจสิ่งอ้อมข้างต่างๆแล้วหันมาสนใจให้กับการเรียนเพราะถ้าเราให้ความสนใจกับการเรียนแล้วก็จะเฮ็ดให้เรามีความสุขเมื่อได้เฮ็ดมันหรืออยู่กับมันอันที่สองก็คือลองหาเพื่อนๆคิดว่าบทเรียนนั้นเปรียบเทียบคือกันกับเกมก็คือการชาเลนจ์ตัวเองนั่นเองเนาะซึ่งอยู่ในเกมนั้นแน่นอนเราจะต้องเริ่มจากระดับที่ง่ายหายากบทเรียนก็เช่นเดียวกันเราต้องเริ่มจากบทเรียนที่ง่ายๆแล้วไต่ระดับขึ้นไปหาความยากขึ้นทีละขั้นตอน
1: และอันที่3ก็คือคิดหาผลที่ได้รับตามมาเพราะถ้าเฮาฮู้ว่าเฮาเรียนไปแล้วเฮาจะได้ผลอย่างแน่เฮาก็อยากจะเฮ็ดมันเรื่อยๆจนติดเป็นนิสัย
0: อันที่4ก็คือเรียนแบบเป็นกลุ่มเพราะการเรียนเป็นกลุ่มจะเฮ็ดให้เฮาเกิดมีความสนใจในบทเรียนหลายขึ้นเพราะเฮาจะมีทั้งคนคอยให้คําปรึกษาคนออกความคิดเห็นหรือไอเดียต่างๆก็คือว่าเฮามีกลุ่มหมู่ที่ดีดึงเฮาไปบนที่ดีนั่นเองเนาะปานดาว
1: แม่นแล้ว
0: ส่วนอันที่5นั่นก็คือเฮ็ดให้สถานที่ที่เฮาเรียนนั้นสะอาดงามตาอยู่ตลอดและเป็นระเบียบอยู่เสมอเพราะถ้าหากว่าสถานที่อำนวยความสะดวกให้แล้วก็จะเฮ็ดให้การเรียนของเฮานั้นมีความสบายใจเฮาก็มีความสุขไปกับมันหลายขึ้นนั่นเองเพื่อน
1: ๆและนั่นก็แม่นเคล็ดลับดีๆที่เฮาได้นำมาบอกต่อให้กับเพื่อนๆได้รู้จักเกี่ยวกับการเรียนแนวใดบ่ให้น่าเบื่อต่อไปเฮาจะเว้าถึงความสำคัญของการศึกษาย้อนว่าการเรียนการศึกษานั้นมีความสำคัญหลายเพราะว่าการศึกษามันเป็นพื้นฐานสร้างเงื่อนไขให้แก่การประกอบอาชีพในอนาคตพอคนเฮาเมื่อได้รับการศึกษาแล้วก็จะมีความรู้แล้วก็จะนำไปปฏิบัติสร้างความสามารถเมื่อมีความสามารถหลายก็จะเฮ็ดเวียกประสบผลสำเร็จได้ไวแต่ถึงแนวใดก็ตามบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดสิ่งใดก็ต้องได้มีการศึกษาหาความรู้ก่อนเสมอ
0: หลายๆคนมักว่าว่าประสบการณ์สำคัญกว่าความรู้แต่ถ้าเบิ่งอีกมุมหนึ่งเบิ่งจากมุมความเป็นจริงถ้าเจ้าบ่เฮียนบ่มีความรู้บ่ได้พัฒนาสมองตนเองบ่ว่าจะไปเฮ็ดเวียกอยู่ไสก็ตามการดำเนินเวียกหรือการเฮ็ดเวียกของเจ้านั้นมันก็จะช้ากว่าคนอื่นช้ากว่าคนที่มีความรู้และก่อนที่เจ้าจะเฮ็ดเวียกใดหนึ่งจนมีประสบการณ์เนาะเจ้าก็ต้องศึกษาเรียนรู้วิธีการต่างๆแล้วจึงมาเฮ็ดเวียกให้สำเร็จได้บ่แม่นว่าอยู่ดีๆล่ะมาเฮ็ดมันบ่ได้มันต้องอาศัยประสบการณ์ไปนั้น
1: แม่นแล้วและบางคนก็ยังว่าใบปริญญาบ่ได้สำคัญหยังเอามาเฮ็ดหยังค่อยว่ามันสำคัญได้เป็นหยังหลายๆคนจึงต้องอดทนตั้งใจศึกษาหามเรียนบางคนก็ต้องได้ห่างไกลจากบ้านเพื่อไปศึกษาให้ได้ใบปริญญาเอตายว่าคือเฮาบ
0: ่แม่นเอ้ก็คิดคือกันแบบนั้นเพราะว่าใบปริญญานี่บ่แม่นว่าเป็นใบละล่าที่บ่มีประโยชน์ใดปานดาวทุกมื้อนี้เอ้ยมีเรียกเฮ็ดเรียกทํากับย้อนว่ามีใบปริญญาเป็นแบบก้าวทั้งหลังที่ว่ามีประโยชน์ล่ะมันเป็นใบยั่งยืนที่ขาดบ่ได้เลยในตอนไปเฮ็ดเวียกหรือสมัครเวียกบ่ว่าจะบริษัทหรือองค์การใดก็เจ้าก็ต้องการใบปริญญาการที่คนเฮามีความรู้ความสามารถและขาดบ่ได้เลยตอนสัมภาษณ์เวียกเขาจะต้องถามอยู่แล้วเจ้าเรียนจบหยังมาเรียนอยู่ไสระดับใดมีใบปริญญาบ
1: ่แม่นแล้วเนาะเพราะฉะนั้นการศึกษาก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญหลายวัยหนุ่มและเด็กบ่ควรถือเบาในการศึกษาหำเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองก็บ่ควรปล่อยปละละเลยกับการศึกษาหำเรียนของลูกหลานท่าน
0: แม่นแล้วปานดาวสำหรับกระต่ายเองเนาะก็รู้สึกว่าผู้ใดที่ว่ามีโอกาสได้หำเรียนศึกษาก็ควรที่จะดีใจแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาหำเรียนให้มันจบ ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่อยากเฮียนแท้ๆอยากเฮียนเอาเทศเอาว่าแต่บ่มีโอกาสได้เฮียนมันก็มีหลายปัจจัยที่เฮ็ดให้พวกเจ้าบ่ได้เฮียนอันแรกๆก็แม่นเรื่องทรัพย์สินเงินทองนี่ล่ะเพราะว่าบางครอบครัวก็มีสถานะครอบครัวปานกลางพอมีพอใช้แต่ลูกผัดหลายคนซึ่งทรัพย์สินที่มีอยู่บ่สามารถส่งลูกเฮียนได้หมดทุกคนเฮ็ดให้ลูกบางคนต้องได้ออกจากโรงเรียนเพื่อมาซอยเลี้ยงครอบครัว
1: และอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมอ้อมข้างบ่อำนวยบ้านอาจจะอยู่ไกลจากโรงเรียนจึงเฮ็ดให้ขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษา
0: แม่นแล้วที่พวกเฮาเอาการศึกษามาเว้าในมื้อนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันการปะละการเฮียนยังพบเห็นได้หลายเขาจึงยกปัญหาที่สำคัญนี้มาเว้าถึงให้ได้รู้ถึงผลเสียของการปะละการเฮียนนั่นเอง
1: ตามที่ทางทีมงานของพวกเขาได้ไปลงบางท้องถิ่นก็เห็นให้รู้ว่าการปะละการเฮียนของวัยหนุ่มยังมีหลายและมาในหลายปัจจัยที่คล้ายคือกันเซนเศรษฐกิจการเงินภายในครอบครัวการแก่เอ้ยการแต่งดองก่อนวัยอันควรและอื่นๆ
0: ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจการเงินภายในครอบครัวก็คือพ่อแม่บางคนบ่มีเงินเพียงพอที่จะส่งลูกตนเองเรียนได้จำเป็นต้องได้ออกโรงเรียนมาช่วยเหลือพ่อแม่หาเงินพอปัจจัยด้านการแต่งดองก่อนวัยอันควรนั้นก็สืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจภายในครอบครัวเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ารายรับน้อยแต่มีลูกหลายคนเลยเฮ็ดให้ลูกแต่งดองออกไปอยู่กับคนที่มีเงินมีฐานะการเงินที่ดีกว่าโดยที่วัยหนุ่มอายุยังบ่ฮอด18ปีซั่นได้บางคนปานดาวเอ้ยหรือยังบ่ทันบรรลุนิติภาวะนั่นเองเอิ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือการแต่งดองก่อนวัยอันควรปรากฏให้พวกเฮาเห็นหลายๆบ่อนโดยเฉพาะในเขตชนบทและชนเผ่าที่อาศัยห่างจากตัวเมืองใหญ
1: ่แม่นแล้วแต่ถึงอย่างใดก็ตามพวกเฮาก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่ว่ากำลังศึกษาเฮียนฮู้อยู่บ่ให้กดดันหลายเกินไปมวนซื่นและเพลิดเพลินไปกับมันมันก็จะส่งผลดีให้กับตัวเฮาเองเช่นเดียวกัน
0: พวกเฮาทั้งสองก็สนทนากันมาดุลพอสมควรแล้วได้เนาะปานดาว
1: แม่แล้ว
0: เอาเป็นว่าเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับเสียงเพียงม่วนๆและสาระน่าฮู้จากทางทีมงานกันก่อนแล้วจึงมาพบกันกับระยะสุดท้ายของรายการ

0: และที่จบไปนั่นก็เป็นเสียงเพลงและสารนาฮู้ที่ทางทีมงานของพวกเขาได้เปิดให้กับทุกท่านได้รับฟังตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการกันแล้วเพราะตอนนี้ก็กลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของรายการกันสากลพอมีสิ่งดีๆมาแนะนำเติมก่อนที่จะอำลากันไป
1: บองเฮาขอย้ำคืนว่าการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญหลายเพราะฉะนั้นเฮาควรมีวิธีที่เฮียนแล้วมีความสุขเฮียนแล้วบ่หน่าเบื่อเพื่อจะได้เอาใจใส่ในการเฮียนหลายขึ้นซึ่งการเฮียนหนังสือนั้นหากมีวิธีแล้วบ่แม่นเรื่องที่น่าเบื่อเลยทุกค่ะเพื่อนๆปฏิบัติตามที่พวกเฮาแนะนำไปเมื่อกี้นี้และมาถึงเวลานี้ยิ่งจะง่ายขึ้นตื่มหากเพื่อนๆฮู้จักนำไซต์ฐานข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาร่วมกับองค์การยูนิเซฟและองค์การจัดตั้งสากลอีกหลายภาคส่วนได้ร่วมมือกันจัดทำไว้ที่มีชื่อว่าคังปัญญาลาวในรูปแบบปึ้มตำราเฮียนแบบดิจิทัลอ่านในมือถือได้
0: ฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลคลังปัญญาลาวแม่นสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปซึ่งสวยให้สามารถเข้าถึงได้ถึงจะบ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งคลังปัญญาลาวนั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนสำหรับเด็กนักเรียนและวัยหนุ่มสวยให้การเรียนมีความต่อเนื่องในระยะเข้าห้องเรียนหรือระยะปิดห้องเรียนและอยู่ในฐานข้อมูลคลังปัญญาลาวนี้ยังมีชื่อการเรียนเสริมต่างๆสำหรับการสอนอยู่ในห้องเรียนแบบซึ่งหน้าและเรียนอยู่เฮือน
1: ทางนี้ก็เพื่อเสริมขยายการเรียนการสอนเพื่อสร้างความสะดวกในการพัฒนาวิชาชีพให้แก่ครูอาจารย์พนักงานวิชาการด้านการศึกษาทั้งเป็นการสร้างทักษะด้านทางด้านดิจิตอลให้แก่เด็กน้อยลาววัยหนุ่มที่แสวงหาความรู
0: ้คลังปัญญาลาวสามารถนำไส้เป็นการเรียนแบบผสมผสานได้ไส้เป็นเครื่องมือการสอนอยู่ในห้องเรียนและไส้สื่อการเรียนการสอนต่างๆจากสากลเพื่อไส้เรียนอยู่เฮือนสำหรับนักเรียนและครูสอนเพื่อความต่อเนื่องของการเรียนในเวลาพักเรียนหรือในกรณีมีเหตุฉุกเฉินต่างๆเพื่อนๆไว้หนุ่มผู้ใดสนใจแต่บ่ฮู้ว่าจะนำเข้าไปใส่ข้อมูลอยู่คลังปัญญาลาวแนวใดนั้นให้สอบถามนำครูอาจารย์โลดพอโดยทั่วไปแล้วแต่ละโรงเรียนจะมีครูเข้ารับการฝึกอบรมในการใส่ข้อมูลนี้มาก่อนแล้ว
1: แม่แล้วหวังว่ารายการวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆอายเอ๋ยน้องและท่านผู้ฟังได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและหันมาเอาใจใส่กับการศึกษาหลายยิ่งขึ้น

0: จะใกล้หรือไกลเสียงพวกเฮาสดใสจะดังก้องไปเปิดใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แหนมเบิ่งเวลาของรายการก่อนยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความรู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเฮาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาให้ท่านได้รับฟังนำกัน
2: และขอขอบใจมายังฮูดีสนับสนุนพวกเฮาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจวัยหนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเฮายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเฮาจะเว้าถึงเรื่องใดๆนั้นก็คอยติดตามนำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาทานผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
2: สบายดี

0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาว
1: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
0: เชิญชวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ

การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

สุขสบายดีท่านผู้ฟังเลยมีรายการทุกทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ทานได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เป็นเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. พบกับสายฝนและต้นน้ำผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทาง FM 103.7 MHz หรือว่าเว็บไซต์ www.lnr.org.la นั่นเองพบกันมื้อนี้บางบนบางสถานที่อาจจะยังมีฝนตกอยู่หรือบางบนบางสถานที่อาจแดดออกกันแล้วจังไหนก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านจงระมัดระวังรักษาสุขภาพให้ดีระยะนี้เป็นระยะฝนหากว่าหน้ามีการเพิ่มขึ้นหลายก็เตรียมพร้อมในการที่ว่าพยายามหลีกเว้นจากเส้นทางที่ว่าเฮ็ดให้เป้เพหรือว่าน้ำเพิ่มขึ้นใกล้เฮือนใกล้ซานของทานก็ให้หลีกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยดังนั้นแล้วรายการของพวกเขาก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยมายังมิตรรายการผู้ฟังและทุกทานขอเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันขอให้ผ่านวิกฤตระยะฝนนี้ไปได้ด้วยความปลอดภัยเมิดทุกคนเอาเป็นว่าต้นรายการแบบนี้สายฝนจะแนะนำสองเสียงเพลงม้วนๆมาฝากต้อนกันก่อนต้นรายการแบบนี้หลังจากนั้นจึงมาพบพ่อกับสายฝนในระยะต่อไป

0: เออลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ล่ะบ่แนวว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: เอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลา9โมงถึง10โมงจะพบกับสายฝนและต้นน้ำท่านในวงรัฐการพวกเราจะออกอากาศโซ่ไทยพวกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันศุกร์แต่ถ้าวันเสาร์เป็นมื้อพักกันแน่ก็จะได้อัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงมวลๆสารานาฮู้พร้อมด้วยข่าวแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศเป็นประจำในรายการสีสันเสียงเพลงและอย่าระดูฝนแบบนี้ก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังเกี่ยวกับพยาธิที่ว่ามานำยุงบ่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกกันแน่ไข้ยุงไข้ปลาพยาธิติดต่อทางระบบหายใจก็คือไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและการติดเชื้อไวรัสมีอาการคันดังไอจามเจ็บคอและมีไข้พยาธิทั้งระบบเดินอาหารก็คือแบบว่าท้องผูกวอถกท้องเป็นต้นเกิดจากการกินอาหารหรือว่าน้ำที่บ่สะอาดมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียมีอาการถ่ายเป็นน้ำปวดท้องและมีอาการที่ว่าห่วมด้วยหากเป็นน้ำซะนั้นแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเขาเป็นประจำที่ว่าเอานำเอาข้อมูลข่าวสารสารานาฮู้เนข่าวพยากรณ์อากาศต่างๆจะเป็นเสียงเพลงม่วนๆมาฝากต้อนกันในยามที่ว่าไปเวียกงานพักผ่อนบางท่านก็อาจจะดื่มน้ำซากาแฟอยู่เฮือนซานฟังวิทยุไปน้ำเปิดรายการสีสันเสียงเพลงฟังเสียงเพลงม่วนๆพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารที่มานำต้นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นประจำนอกนั้นหากว่าท่านใดกำลังขับขี่รถอยู่ขับขี่รถโดยสารก็อาจจะเปิดเสียงลำโพงเสียงเพลงเสียงวิทยุผ่านทางรายการนี้ก็ขอเป็นแห้งกำลังใจให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยขึ้นเหนือจะลงไปใต้ไปทางใดก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านมีสติระมัดระวังและดูฝนแบบนี้ถ้าว่าทางใดที่เปเพทางใดที่เจาะที่เสาะเจือนทางบ่ดีถูกน้ำผุพังเพราะว่าเหตุให้ถนนหนทางมีการขาดดังนั้นแล้วก็ขอให้จงหลีกเลี่ยงโกนให้มีสติแท้ๆเพราะว่าคันเกิดอุบัติเหตุไปแล้วเสียทั้งทรัพย์สินเสียเวลาเสียเงินคำเสียทุกอย่างเนาะดังนั้นแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าเฮาก็ต้องได้ปลอดภัยตนเองไว้ก่อนในการเดินทางมีความสุขตลอดในการเดินทางป้องกันไว้ดีกว่าแก้ทันผู้ฟังเอาเป็นว่าไปรับฟังเพลงตื่นกันอีกก่อนจึงกลับเข้ามาสู่รายการต่อไป

0: ขาเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: เมนหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี่น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนได้ก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: องแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแดใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: กับข่าวมาสู่ระยะที่3ของทั้งรายการหวังว่าเพลงที่เปิดให้คงจะถูกอกถูกใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยเนาะว่าถึงระยะฝนแบบนี้แล้วบ่ว่าจะเป็นพยาธิไข้ยุงลายแน่หรือว่าพยาธิไข้หวัดกันแน่และก็พยาธิติดต่อทั้งผิวหนังบ่ว่าจะเป็นตีนเปื่อยเพราะว่าเป็นตีนห่อนี่ระยะฝนนี่ก็เขาถูกเอาตีนไปจุ่มน้ำหลายระยะฝนเนาะเพราะว่าเฮ็ดให้มีความชื้นความเปียกก็เฮ็ดให้เป็นตีนห่อได้ฉะนั้นระมัดระวังถ้าเป็นแล้วก็ขอให้รักษาให้ดีให้แข็งแรงแล้วก็ซวงเซาทุกพยาธิที่เป็นเนาะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันฉะนั้นวิธีป้องกันตัวเองก็คือถ้าว่ามียุงลายก็ควรจะทำลายแรงภาชนะที่ว่าบนที่ว่ายุงไปไข่ใส่น้ำขังโบเปลี่ยนน้ำในภาชนะและก็ทำลายกระโปะกระป๋องที่ว่าเป็นน้ำขังไว้ให้ดีคันว่าบนใดหากมีต้นไม้ที่ว่าเกิดสูงหญ้าที่ขึ้นสูงก็ควรตัดหรือว่าทำลายมันเนาะพยายามเฮ็ดให้มันสะอาดหูสะอาดตาขึ้นยุงก็บ่ไปไข่ใส่และยุงก็จะบ่หลายอีกรักษาอนามัยล้างมือให้สะอาดก่อนกินข้าวกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่และดื่มน้ำต้มสุกหลีกเว้นการที่ว่าไปลุยน้ำคันว่าลุยน้ำนี่ตีนห่อนี่ก็ถือว่าเฮ็ดให้ตีนเปื่อยเป็นตีนห่อได้ก็อาจจะบ่สบายกระตนกระตูไปแน่เนาะฉะนั้นแล้วก็ควรระมัดระวังกันไว้ใส่เกลือโบกแน่ล้างฟอกสบู่ให้สะอาดในทันทีเพราะว่ามันเปลี่ยนน้ำเปื้อนน้ำขังเวลาเอาตีนไปจุ่มใส่ก็เกิดตีนห่อได้ฉะนั้นก็ด้วยความเป็นห่วงปัญญาจากทางรายการแล้วอีกอย่างหนึ่งฝนแบบนี้เนาะหลายผู้หลายคนก็อาจจะบ่สบายกระตนกระโตเป็นไข้เป็นไอเป็นวัดเพราะว่าอากาศนี่เปลี่ยนทุกมือบ่ฮู้ว่าเมื่อใดฝนตกบ่ฮู้เมื่อใดแดดออกฉะนั้นแล้วการรักษาสุขภาพก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ว่ามีโปรตีนที่สำคัญกินน้ำดื่มที่สะอาดออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าการออกกำลังกายก็เป็นรากฐานที่สำคัญเฮ็ดให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและจิตใจถ้าว่าเฮาออกกำลังกายแล้วสุขภาพทางกายก็จะได้แข็งแรงช่วยให้หัวใจและปอดเฮ็ดเวียกได้ดีขึ้นเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกรวมทั้งช่วยควบคุมน้ำหนักและระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกสภาพจิตก็ดีขึ้นการที่ว่าเขาออกกำลังกายบางทีออกมื้อนี้แล้วเนาะประมาณ10นาที20นาทีก็ได้ก็เป็นการออกเพื่อกระตุ้นระบบทางกายของเขาให้แข็งแรงบ่ให้เป็นวัดเป็นไอบ่ให้มีภูมิแพ้ที่ว่าอ่อนได้ง่ายคันว่าภูมิแพ้เขาแข็งแรงเขาก็จะโบเป็นอีหยังได้ง่ายฉะนั้นแล้วการออกกำลังกายนี่ก็ลดเสี่ยงของการเกิดพยาธิคือกันก็ขอให้ทุกท่านจงรักษาสุขภาพให้ดีเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันเติมอีกสักหน่อยนึงก่อนและยาสุดท้ายจึงกลับเข้ามาพบพ่อสายฝนเซนเคย

จงหำเหียนเพียนศึกษาหาความหู้จะโบปู้ปัญญาดีมีสมองจงเพียนทองพองศึกษาพาได้ดีอนาคตจะสุขขีย้อนเฮามีการศึกษา

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถูกปานเอากับปั้นทุบดินความรู้เข้าสู่ตัวเอง
2: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้หับฟังผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz หรือจะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 น. 10:00 นระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วก็ต้องขอขอบใจมิตรรายการที่อยู่เคียงคู่กันมาตลอดระยะการเดินทางตั้งแต่ต้นรายการจนจบและก็ตั้งแต่ก้อนหน้านี้ที่ว่าพวกเราได้เห็นรายการนี้มาที่ได้เป็นแห้งใจทรงแห้งใจให้พวกเราทั้งสองคนถ้าว่ามื้อใดที่สายฝนติดภารกิจก็จะได้พบพ่อกับต้นน้ำถ้าเมื่อถ้าว่ามื้อใดต้นน้ำติดภารกิจก็จะได้พบพ่อกับสายฝนก็จะสลับซับเปลี่ยนกันไปในแต่ละมื้อหากว่ามื้อใดที่ทางของการพวกเขามีภารกิจหรือว่ามีเวียกงานของประชุมต่างๆก็จะได้เป็นรายการอัดเม้นไว้ให้ท่านผู้ฟังหั่นได้หาฟังกันผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคือเก่านำเอาเสียงเพลงเสียงโอ้ลมเสียงว่าวามาต้อนกับท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาใส่ฝนและต้นน้ำพร้อมในรายการเองก็ต้องขอบใจมีรายการทุกทานที่เดินทางอยู่เคียงคู่กันมาเป็นเวลายาวนานถ้าหากว่าบ่มีพวกทานในมื้อนี้พวกเฮาก็คงจะบ่มาจัดรายการในมื้อนี้ได้เพราะว่าพวกทานก็เป็นกำลังใจอีกนึงให้พวกเฮาได้ดำเนินรายการสู่ทานผู้ฟังได้หาฟังสุดท้ายนี้สายฝนเองขออวยพรไส้แดกับมีรายการทุกทานพร้อมด้วยผู้ฟังทุกคนจงมีแต่ความสุขกายสบายใจคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นตื่นขึ้นมาขอให้ได้เงินแสนแบมือมาขอให้ได้เงินล้านทุกทวนาสำหรับมื้อนี้สายฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลสุ่มใส่ปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณสุขและปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างด้านสาธารณสุขให้ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จัดขึ้นเมื่อบ่ดลนี้ท่านสอนไซสีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้ประกอบบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นสุ่มใส่ส่งเสริมการผลิตยาผลิตภัณฑ์การแพทย์สามารถสนองยาที่จำเป็นได้โดยพื้นฐานในทั่วประเทศคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าเข้าถึงการบริการปิ่นปัวที่จำเป็นความหลายกว่า94ส่วนห้อยท่านสอนไซสีพันโดนให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับเวียกงานพัฒนาสีมือแห่งงานและสวัสดิการสังคมได้ส่งเสริมและเอาใจใส่จัดหาเวียกเหตุงานทำเข้าสู่ตลาดแห่งงานทางภายในและต่างประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ 69,000 กว่าคนเท่ากับหลายกว่า84ส่วนห้อยของแผนการปีพันธะบรรดาหัวหน่วยแห่งงานฝึกสีมือและพัฒนาแห่งงานได้ 91,982 คนเท่ากับ70กว่าส่วนห้อยของแผนการจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมา
3: ลูกวานหรือ CCM หอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจถ้าบ่อยากให้เกิดความเดือดร้อนให้ทุกคนพี่น้องจงจำไว้ให้ดี
4: ลงทางเสียเวลาหลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกันอีกแล้วในรายการลุดพรสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังทั้ง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 น. 10:30 น.และเวลา 18:00 น. 18:30 น.ซึ่งพวกเราก็พร้อมที่จะนำเอาเวียกงานการสกัดกันสิ่งมึนเมาโดยเฉพาะกับแม่นบัญหาเหล่ายาป่าแป้งเพราะว่าทุกคนอยู่ในสังคมต้องได้มีส่วนร่วมน้ำกันในการสกัดกั้นปัญหาสิ่งมึนเมาเหล่านี้เพื่อเฮ็ดให้สังคมของพวกเขามีความสงบความปลอดภัยนั่นเองอะไรท่านผู้ฟังในตอนต้นรายการพวกเขาก็จะนำเสนอการสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดผมสามเณรต้นแบบไฟธรรมน้ำปัญญาและอบรมศีลธรรมช่วยเพิ่มความรับรู้เข้าใจต่อปัญหาสิ่งเสพติดและมีสติตื่นตัวต่อภัยดังกล่าวโครงการฝึกอบรมสมณเณรต้นแบบไฟธรรมน้ำปัญญาและอบรมศีลธรรมให้เยาวชนสาวหนุ่มช่วยให้สมณเณรมีความรับรู้เข้าใจศีลธรรมประจำวันให้ดีขึ้นมีมารยาทดีเคารพอ่อนน้อมต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อหมู่เพื่อนรับรู้เข้าใจต่อปัญหาสิ่งเสพติดอบายยมุกเกิดสติเกิดปัญญามีสติรู้ตื่นตัวต่อภัยดังกล่าวและเกี่ยมพร้อมเป็นน้อแนงที่ดีของประเทศชาติและเป็นผู้สืบทอดในอนาคตโครงการฝึกอบรมสามเณร ต้นแบบไฟธรรมน้ำปัญญาและอบรมศีลธรรมให้เยาวชนสาวหนุ่มแม่นการร่วมมือกันระหว่างกรรมการเผยแพร่ศีลธรรมและปฏิบัติกรรมฐานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกับองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองนาจาทองนครหลวงเวียงจันทน์จัดขึ้นแต่วันที่17หาวันที่21สิงหาที่ผ่านมาอยู่วัดป่าวิโมกขวนารามหรือว่าสัมปัตแห่บ้านสารคำเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์พระอาจารย์ใหญ่ทวีไซภูมิประเสริฐหัวหน้ากรรมธิการเผยแผ่ศีลธรรมและปฏิบัติกรรมฐานเมืองหาดไซฟองกรรมธิการเจ้าอธิการวัดป่าวิโมกขวานรารามหรือว่าสัมปัตแห่กล่าวในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวเมื่อบดลมณีวะผ่านการจัดตั้งปฏิบัติและเคลื่อนไหวตัวจริงของโครงการแต่วันที่17หาวันที่21สิงหาที่ผ่านมาสามารถสรุปสังรวมกิจกรรมและผลสำเร็จดังกล่าวนี้สมณีมีความรับรู้และเข้าใจศีลธรรมกิจประจำวันดีขึ้นเห็นได้ในพฤติกรรมในศีล10ของสมณีเองสมณีเยาวชนและสาวหนุ่มมีมารยาทดีเคารพอ่อนน้อมต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อหมู่ครูหมู่เพื่อนเข้าในมารยาทสังคมเห็นได้จากการนุ่งถือฮอดการยืนการย่างการนั่งการนอนการย่างการกลับมาสู่สายตามหาชนเห็นแล้วเป็นหน้าพึงพอใจสมณีเยาวชนสาวหนุ่มหับหู้เข้าใจต่อปัญหาสิ่งเสพติดอบายยมุกเกิดสติเกิดปัญญามีสติหู้ตื่นตัวต่อภัยดังกล่าวเห็นได้ในการห่างไกลสิ่งที่เป็นโทษให้ต่อห่างไกลและการสักส่วนหมู่เพื่อนให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดถือเป็นแบบอย่างที่ดีสมณีเยาวชนและสาวหนุ่มหู้บุญคุณของพ่อแม่หมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ผู้บุญคุณของบรรพบุรุษผู้บุญคุณหักหอมบ้านเกิดเมืองนอนที่มีคุณค่าอันสง่าและสีงดงามอย่างบริสุทธิ์ซาบซึ้งต่อผู้ที่อุปกะละอันใหญ่หลวงที่เฮ็ดไว้แต่อดีตผ่านมาจนถึงปัจจุบันอันสูงส่งสำเร็จล้ำค่าที่บ่มีวันหลงลืมได้สามเณรคือเล่าก่อของสมณะที่สืบทอดต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันด้วยธรรมวินัยอันทรงค่าโครงการเป็นสมณีที่ดีต่อสังคมอย่างดีงามเยาวชนและสาวหนุ่มได้เป็นนอแหน่งที่ดีของประเทศชาติเป็นผู้สืบทอดในอนาคตเป็นอย่างดีต่างหน้าสมณีเยาวชนและสาวหนุ่มก็ได้แสดงความรู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฝึกอบรมสมณีตัวแบบไฟธรรมนำปัญญาและอบรมศีลธรรมให้เยาวชนสาวหนุ่มซึ่งผ่านการเคลื่อนไหวกิจกรรมในระยะ5วันสามารถเห็นได้ถึงความตั้งใจโครงการจะตั้งฝ่ายส่งอำนาจการปกครองบ้านเมืองที่ได้ร่วมมือกันและมีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากสังคมเห็นได้ว่าองค์การจะตั้งบ้านเมืองพุทธศาสนากนิกชนได้เข้ามาศึกษาทำหลายขึ้นจากนั้นก็ได้มอบใบยั่งยืนให้วิทยากรสมณีเยาวชนสาวหนุ่มที่สำเร็จการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสมณีต้นแบบไฟธรรมน้ำปัญญาและอบรมศีลธรรมให้เยาวชนสาวหนุ่มซึ่งเป็นโครงการทำอิฐในโครงการพุทธศาสนาที่ให้ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษหลีกเว้นอบายยมุกต่างๆให้กลายเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์และเป็นผู้สืบทอดที่ดีในอนาคตส่งเสริมพัฒนาเรียนรู้สร้างความเข้าใจและเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ บ่ถูกต้องให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นหลายขึ้นในสังคมซึ่งจะได้สืบทอดจัดตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวให้ทั่วถึงภายในเมืองหาดไซฟองเติมขึ้นอีกอันนั้นก็แมนโครงการฝึกกับผมสมเน้นตัวแบบไฟธรรมนำปัญญาและอบรมศีลธรรมช่วยเพิ่มความรู้เข้าใจต่อปัญหาสิ่งเสพติดและมีสติรู้ตื่นตัวต่อภัยดังกล่าว
5: สนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกสนธิสัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลุงป้านะลูกหลานเฮาทั่วนะจงได้ระวังเชิญส่วนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเฟียนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เฮามาร่วมแรงร่วมใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไว้ให้ลูกหลานได้หาคุณ
7: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาว
8: ใส่แต่เงินกีบ

ประเทศลาวมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3เพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกับรัฐภาคีและคู่ร่วมงานในการหัดแน่นความหมายมั่นร่วมกันเพื่อเพิ่มความพยายามจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับนี้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ทำนี่เป็นคติประจำใจเชิญสวนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกที่จะมาเข้าร่วมกองประชุมระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2026ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ตั้งวงอีกวะนะมื้อวานนี่ก็ว่าไปวันเกิดหมู่เมามาแล้วเสียแนวนั้นบ่ดีได้ลูกเอ้ยอายุเกษียณก็ยังบ่ทันฮอด
1: บ่เป็นหยังดอกพ่อกินด้ําเทื่อ2เทื่อนึง
0: ก็ด้ําเทื่อ2เทื่อละมื้อนี้ก็เทื่อ1มื้อน่ะก็เทื่อ1หลายมื้อมาก็หลายเทื่อทั้งอึดอับอึดนอนได้ลูกซอกหาคนครัวหาเฮียนน่ะนะสิดีกว่าบ
1: ่น้อยเดียวบ่เป็นหยังติพ่อเอ้ย
0: น้อยเดียวก็บ่ได้อายุลูกยังน้อยยังค้ำยังเฮียนอยู่มันเป็นนิสัยเสียอนาคตได้ลูกให้เบิ่งพวกที่ติดเหล้าติดเบียร์นั่นติกินหลายก็เมาหลายกินน้อยก็เมาน้อยดนๆไปความน่าเชื่อถือก็บ่มีลูกเห็นบ่บ่พอแต่เท่านั้นเหล้ามันก็บั่นทอนสุขภาพนําอีกเป็นพยาธิต่างๆเกิดอุบัติเหตุซุมื้อนี้ก็บ่แม่นย้อนความมึนเมานั่นบ่บ่ได้ยินข่าววะ
1: เออแม่นความเจ้าหั่นล่ะพ่อพวกเฮาจะบ่ดื่มมันอีกแล้วสิตั้งใจเฮียนเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวและสังคม
2: ดื่มเหล้าเก่งบ่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนที่ดื่มมีแต่จะสร้างความเสื่อมเสียเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เฒ่าเอ้ยเจ้าก็กินข้าวกินน้ำนะแม่จักหน่อยเจ้าสิพอสบายได
1: ้โอ้ยพอสร้างเอ้ยเขากินบ่ลงดอกข่อยคิดฮอดบักสร้างเจ้าเบิ่งแม่ครอบครัวนั่นเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันจังแม่นเขามีความสุขบาดข่อยคือมีแต่ความทุกข์ใจแท้
0: แม่สร้างเอ้ยบุญวาสนาเฮามันน้อยเฮาต้องมาสูญเสียลูกย้อนยาบ้านี่เองถ้าลูกเฮามันฮู้คิดแดน้อยนึงมันก็คือสิบ่ไปติดยาบ้าจนล้มแดงเสียชีวิตย้อน
1: พอสร้างเอ้ยเจ้าเศร้าเมาเรื่องนี้โถถ้าเมาเรื่องนี้มาย้ำใดข่อยแห้งอดคือฮ้อนลูกบ่ได
2: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายอย่าทำร้ายตนเองด้วยการติดยา
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพ้นสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมาระยะที่2นี้จะให้ท่านมาฟัง
4: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าภาคที่3การควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหมวดที่1การควบคุมการดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา13การดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแม้นการดำเนินกิจการใดหนึ่งเกี่ยวกับการผลิตการปรุงแต่งการบรรจุการหุ้มห่อการติดสลากการจำหน่ายการบริการการสนองการเก็บรักษาการขนส่งการส่งออกการนำเข้าการส่งผ่านการกวดกาคุณภาพเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่มีจุดประสงค์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจโดยได้รับการเห็นดีทางด้านวิชาการจากแขนงการสาธารณสุขมาตรา14การผลิตการผลิตเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามี2ประเภทคือแบบอุตสาหกรรมและแบบหัตถกรรมการผลิตแบบอุตสาหกรรมและหัตถกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยมาตรฐานการผลิตสลากและคำเตือนเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา15การปรุงแต่งการปรุงแต่งแม่นการนำเอาวัตถุดิบต่างๆมาประกอบหรือประกอบเข้าเป็นเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าซึ่งต้องหาประกันความปลอดภัยอนามัยมีคุณภาพสถานที่ภาชนะและอุปกรณ์อื่นที่หับใส่การปรุงแต่งต้องหับประกันความสะอาดและมาตรฐานผู้ปรุงแต่งเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องบ่แมนผู้เป็นพยาธิติดต่อมีการอนามัยส่วนบุคคลใส่สุทธิสะอาดและต้องกวดสุขภาพอย่างหน่อยส่งข้างต่อปีมาตรา16การบรรจุเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องบรรจุใส่ภาชนะเซนขวดแก้วไหกระป๋องที่สะอาดและปลอดภัยมาตรา17การหุ้มห่อภาชนะที่บรรจุเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือผลิตอยู่ภายในประเทศต้องมีการหุ้มห่อที่ปลอดภัยก่อนจะนำออกจำหน่ายต้องได้ผ่านการกวดกาจากแขนงการสาธารณสุขมาตรา18การติดสลากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่จลจลจำหน่ายขายบริการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำเข้าและส่งออกรวมทั้งสิ่งหุ้มห่อเครื่องดื่มดังกล่าวต้องติดสลากและคำเตือนสุขภาพเป็นภาษาลาวและภาษาต่างประเทศที่บ่งบอกข้อมูลอย่างถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา19การจำหน่ายการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอยู่ภายในประเทศประกอบด้วยการขายหยกและการขายย่อยซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมการติดตามการกวดกาและการปฏิบัติตามระเบียบการของแขนงการสาธารณสุขและแขนงการอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่ส่งออกจำหน่ายไปต่างประเทศนอกจากปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการของประเทศที่นำเข้าอีกด้วยมาตรา20การบริการการบริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องดำเนินการเฉพาะในสถานที่และเวลาตามที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องมาตรา21การสนองการสนองเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้แก่สถานที่จำหน่ายมีใบอนุญาตถูกต้อง ต้องรับประกันความปลอดภัยอนามัยคุณภาพของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตราเซาส่งการเก็บรักษาเพื่อบ่ให้เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเสื่อมคุณภาพบูดให้อยู่ในสภาพที่บริโภคได้และรับประกันความปลอดภัยต้องเก็บรักษาตามเงื่อนไขเฉพาะของเครื่องดื่มแต่ละชนิดและปฏิบัติตามหลักการการเก็บรักษาที่ดีมาตรา23การขนส่งการขนส่งเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทุกชนิดต้องปฏิบัติตามหลักการขนส่งที่ดีแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องดื่มตามเงื่อนไขเฉพาะของเครื่องดื่มแต่ละชนิดมาตรา24การส่งออกบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่มีจุดประสงค์ส่งออกเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องประกอบเอกสารให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามการกำหนดของประเทศนำเข้ามาตรา25การนำเข้าบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่มีจุดประสงค์นำเข้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องประกอบเอกสารให้ครบถ้วนเป็นต้นใบยั่งยืนการวิจัยจากห้องวิจัยของประเทศต้นกำเนิดใบยั่งยืนคุณภาพใบยั่งยืนความปลอดภัยอาหารรูปแบบสลากและคำเตือนสุขภาพเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตจากแขนงการสาธารณสุขการนำเข้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องอยู่ภายใต้การควบคุมการติดตามการกวดกาและการปฏิบัติตามการกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและแขนงการอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่นำเข้ามาจำหน่ายอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องมีการติดสแตมป์เสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการมาตรา26การส่งผ่านบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่ขนส่งเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจากประเทศ1ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปหาประเทศที่3ต้องได้รับใบอนุญาตจากแขนงการสาธารณสุขในการส่งผ่านนั้นเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องปิดและประทับตาใส่ตู้บรรจุสินค้าและต้องปฏิบัติตามระเบียบการการส่งผ่านแดนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงถ่ายสินค้าใส่ภาชนะบรรทุกอื่นหรือลงสั่งก่อนการส่งผ่านนั้นต้องมีการกวดกายั่งยืนจากแขนงการสาธารณสุขและด่านภาษีชายแดนเกี่ยวกับจำนวนและชนิดสินค้าที่ได้แจ้งไว้พร้อมทั้งเอกสารติดตามสินค้าและแจ้งไปยังด่านข่าวออกบนสินค้าดังกล่าวผ่านออกไปมาตรา27กันกวดกาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าก่อนนำเข้าจำหน่ายต้องได้ผ่านการกวดกาคุณภาพตามระเบียบการของกระทรวงสาธารณสุข
3: ที่เสนอไปนั่นโกเมนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายาเสพติดเป็นพิษเป็นภัยต่อกับพวกเฮาเองโดยเฉพาะก็แม่นผู้ที่ไปพัวพันกับมันนั่นเองดังนั้นเพิ่นจริงเว้าว่ายาบ้าฆ่าคนกินตัดอนาคตของคนขายเมื่อฮู้เท่านี้แล้วก็อย่าได้ไปใกล้อย่าไปพัวพันกับมันเอาตัวห่างจากสิ่งเสพติดทั้งปวงเพื่อชีวิตจะได้สดใสมาฮอดนี้เวียงทองมาก่อนคำผู้ดำเนินรายการลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

คณะละครเสียงแคนลาวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับชายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราช

0: เรื่องที่น้องได้ยินมาก็เป็นคือน้องเว้าสู่อ้ายฟังนั่นแหละน้องบ่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเป็นความจริงคือเอ้ยคำผิวเว้ามาแต่ก็อดที่จะนำมาเว้าสู่อ้ายฟังบ่ได้ถึงแนวใดก็ดีคอยอ้ายจะได้ใส่อารมณ์ฮ้อนเพื่อตัดสินปัญหา
1: ขอบใจหลายๆดวงใจที่นำเรื่องนี้มาเว้าสู่อ้ายฟังและการแนะนำทางที่ดีให้แก่อ้ายเซนนี่แล้วน้องจะบ่ไปพิสูจน์ความจริงตามคำเสนอของคำผิวบ่
0: น้องคิดว่ามันบ่จำเป็นต้องไปพิสูจน์อันใดดอกเพราะน้องคิดอย่างละเอียดแล้วว่าถ้าเพิ่นบ่มีเจตนาให้ตัวเอ้ยมาลีซึ่งพวกเพิ่นเป็นหมู่เพื่อนกันนั้นเพิ่นก็ควรจะเป็นผู้เว้ากับเอ้ยมาลีเองบ่ควรจะแม่นน้องที่ต้องรับรู้เรื่องนี
1: ้ตามที่น้องเว้ามานี่แสดงว่าคำผิวเนี่ยอยากเฮ็ดหยังสักอย่างหนึ่งเพื่อสร้างความแตกแยกภายในครอบครัวของอ้ายแม่นบ
0: ่ตามรู้การแล้วก็ควรจะเป็นเช่นนั้นแหละแต่ถึงแน่ใดก็ดีอ้ายก็บ่ควรละเลงใจในเรื่องนี้เพราะบางเทื่อเอ้ยมาลีอาจจะบ่ได้ตั้งใจแต่ว่าฝ่ายชายเป็นผู้พยายามก็ได
1: ้อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีดวงใจความจริงก็ควรจะเป็นคือน้องว่ามานั่นแท้คำผิวฮู้จักกับอ้ายดีน้องน่ะบ่ควรเป็นขัวต่อในเรื่องนี้เลย
0: อ้ายอนุภาพสิพรเป็นเด็กที่มีอนาคตที่สดใสเวลานี้นางมีนางกำลังอยู่ในคะแนนที่ดีหลายน้องบ่อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องบั่นทอนการเรียนของนาง
1: เรื่องนี้น้องบ่ต้องเป็นห่วงดอกอ้ายจะพยายามบ่ให้ครอบครัวเกิดความแตกแยกและความอบอุ่นจะต้องมีขึ้นคือเก่า
0: น้องดีใจหลายที่อ้ายคิดแนวนี้เอ้อนี่นะอ้ายและจะเฮ็ดแนวใดต่อปัญหาที่น้องนำมาเว้าสู่อ้ายฟังนี่เนาะ
1: มันก็บ่มีหยังหลายดอกดวงใจทั้งหมดนั้นมันก็เป็นเพียงข่าวอ้ายจะปฏิบัติตามคำแนะนำของน้องนั่นเองเวียกของอ้ายมีหลายอยู่แล้วและบ่อยากนำเอาเรื่องที่บ่เป็นสาระน่ะมารบกวนเวียกที่อ้ายกำลังเฮ็ดอยู่ในโอกาสเดียวกันนี้อ้ายก็จะขอฝากสีพรไว้ในความดูแลเบิ่งแยงของน้องอีก
0: คือน้องได้เว้าผ่านมานั่นแหละสีพรเป็นนักเรียนที่ดีหลายอนาคตก็สดใสน้องจะให้นางผิดหวังบ่ได้ดอก
1: ขอบใจน้องอีกเทื่อนึงเด้อดวงใจที่ให้คำมั่นสัญญากับอ้ายคืนนี้นะอ้ายบ่อยากให้ลูกมีปมด้อยในหัวใจย้อนอ้ายห่วงน้ำแต่เวียกเกินไปจึงเฮ็ดให้มีซองวางซะนี่อ้ายจะพยายามปรับปรุงตัวเองคืนใหม่เพื่อครอบครัวจะได้รับความอบอุ่นหลายกว่านี
0: ้ตามที่น้องได้ฮู้ถ้าว่าผัวเมียหักหันหลังใส่กันซึ่งต่างคนก็ต่างมีฤทธิ์มนะอยากเอาชนะซึ่งกันและกันแล้วผลที่ได้รับก็คือลูกๆจะขาดความอบอุ่นซึ่งน้องคิดว่าในอนาคตอันใกล้ๆนี้ครอบครัวของอ้ายก็คงจะบ่เกิดปัญหานี้อีก
1: อ้ายขอให้สัญญาเลยดวงใจถึงจะมีปัญหาเกิดขึ้นคือน้องเรามานี่ก็ตามอ้ายจะเฮ็ดให้ครอบครัวของอ้ายนะเป็นปกติแน่นอน
0: ขอให้เป็นจังซั่นเถาะอ้ายอนุภาพอย่าให้สีพรต้องมีหอยด่างพ้อยต่อปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เลย
1: อ้ายจะพยายามดวงใจ
0: เบิ่งคือว่าเอื้อยมารีจะมาเลยล่ะน้องขอถือโอกาสนี้ลาอ้ายเมื่อก่อนมื้อหน้าจึงพอกันใหม่นะ
1: อ้าวฟ้าเมื่อก่อนติดวงใจกินข้าวแรงห่วงไปก่อนแม่จังค่อยมือ
0: มันจะเหมาะสมบ่อ้ายอนุภาพที่น้องจะประเสริฐหน้ากับเอ้ยมาลีนะ
1: ดวงใจตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องคือมิตรผู้ประเสริฐของครอบครัวอ้ายแล้วมันจะมีปัญหาหยังล่ะที่น้องและมาลีจะได้พ่อกันนะฮะ
0: สำหรับน้องแล้วแม่นบ่ได้คิดหยังทั้งนั้นดอกแต่เอ้ยมาลีอาจจะคิดไปทางที่บ่ดีต่อน้องก็ได
1: ้อย่าคิดหยังหลายเลยติดวงใจเท่าที่อ้ายฮู้นั่นน่ะมาลีก็เป็นคนที่มีเหตุผลอยู่ดอกน้องเองก็เป็นคนที่มีเหตุผลอยู่แล้วอย่าปฏิเสธความเชื่อเชิญของอ้ายเลยติ
0: ก็ได้น้องขอรับคำเชิญของอ้าย
1: ขอบใจที่น้องให้เกียรติแก่อ้ายน้องดวงใจมาส่งลูกเฮาอ้ายก็เลยเชิญเพิ่นนั่งลิ้นนำจังซั่นดอก
0: สบายดีเอ้ยมะลีเช่นเดียวกันดวงใจ

0: น้องดวงใจมาส่งลูกเฮาอ้ายก็เลยเชิญเพิ่นนั่งลินนําจังซั่นน่ะ
1: เออสบายดีเอ้ยมะลี
2: เส้นเดียวกันดวงใจน้องเอาสิพรมาส่งเพราะว่าบ่เห็นอ้ายและเอื้อยไปรับ
1: อ้ายอนุภาพเชิญน้องนั่งลงเพื่อว่าอยากฮู้ถึงการเรียนของสิพรน้องก็เลยเขียนบ่ได้นี่เอื้อยเลิกเวียเกือบคําเนาะ
2: ขอบใจได้หลายเด้อดวงใจที่น้องมาส่งลูกของเอื้อยเป็นลูกน้องเขามันก็เป็นแบบนี้ล่ะ
1: เอื้อยเป็นถึงหัวหน้าอำนวยการยังถือว่าเป็นลูกน้องของคนอื่นอยู่บ
2: ่เอ๊น้องฮู้ได้แน่ๆว่าเอื้อยเป็นหัวหน้าอำนวยการน่ะ
1: มันก็เป็นการบังเอิญที่น้องไปซื้อเครื่องอยู่ห้านั่นเห็นชื่อของเอื้อยก็เลยเกิดสงสัยจึงถามคนขายเครื่องและก็จึงฮู้ความจริงในเรื่องนี
2: ้อ้ายอนุภาพนางบ่ปากแต่แสงตาที่จับจ้องเบิ่งเฮานั้นบ่งบอกให้ฮู้ว่าเรามีความสงสัยในเรื่องนี้ที่สุดเขาอยากพูดให้ได้ล่ะว่านอกจากเรื่องนี้แล้วคู่ดวงใจฮู้อย่างอีกหรือบ่แต่เสื้อว่านางคงจะบ่ฮู้อย่างตื่มอีกดอก
1: ตามพนักงานอยู่ในห้างหันเว้าสู่น้องฟังว่าเจ้าของบริษัทนี้เอาใจใส่ต่อเอื้อยเป็นพิเศษแม่นบ
2: ่เอื้อยก็บ่ฮู้คือกันในดวงใจว่าเจ้าของบริษัทที่เอื้อยถูกยกให้เฮ็ดหน้าที่คือน้องเว้ามานั้นจะเอาใจใส่ต่อเอื้อยแบบพิเศษนะมันก็แปลกเลยเนาะที่ผู้อยู่ไกลฮู้ฮอดก่อนเอื้อยอีกสงสัยว่าสิมีคนอยู่ใกล้สิทธิ์เอื้อยนี่เว้าสู่น้องฟังแล้วล่ะติ
1: เอื้อยหมายถึงไผเนาะ
2: นอกจากคำพิวและแสงเดือนซึ่งเป็นมูลที่ใกล้สิทธิ์ทั้งเป็นที่ปรึกษาของเอื้อยแล้วคงบ่มีไผนำเรื่องนี้มาเว้าแบบซ้ายๆดอก
0: เป็นอย่างน้องจริงเว้าไปทำนองนั้นล่ะมารี
2: ไอ้อนุภาพคงจะฮู้แล้วว่าคำผิวและแสงเดือนเป็นผู้สักนำให้น้องไปสู่วงการค้าและคำผิวนั่นเองเป็นผู้แนะนำให้น้องฮู้จักกับหัวหน้าบริษัทซึ่งคำผิวก็ลงหักผลอยู่แล้วเมื่อหัวหน้าบริษัทแต่งตั้งให้น้องอยู่ในตำแหน่งคือกันกับคู่ดวงใจเว้ามายอมจะเฮ็ดให้นางน่ะบ่พอใจ
0: และก็เลยเกิดอิจฉาพยายามเสียหายป้ายสีน้องแม่นบ่ล่ะ
2: อันน่ะเข้าใจทุกอย่างถูกต้องแล้วความอิจฉาย่าลืนกันนี่ล่ะมันจะมีอยู่ในหมู่ผู้หญิงด้วยกันหลายกว่าผู้ชายต้องฮู้ปัญหานี้มาโดนแล้วและก็เคยเสนอต่อหัวหน้าบริษัทเพื่อให้เพิ่นแต่งตั้งคำผิวหรือแสงเดือนรับหน้าที่นี้แต่เพิ่นก็บ่เห็นดี
0: ก็แปลกได้เนาะทั้งที่หัวหน้าบริษัทก็เคยฮู้จักกับ2คนนั้นมาก่อนแล้วเป็นหยังเพิ่นจึงบ่เห็นดีนําข้อเสนอของน้องน่ะ
2: เรื่องนี้น้องก็บ่เข้าใจคือกันแน่
1: จะเป็นไปได้บ่เอ้ยมาลีที่ว่าหัวหน้าบริษัทจะมีปัญหาเสื่องซ่อนอยู่ในใจตัวเอื้อยน่ะ
2: น้องหมายถึงปัญหาเด้เนาะ
1: น้องหมายถึงความหักนั่นเองล่ะ
2: เฮาจะตอบนางว่าแนวใดดีพอคำถามนี้มันเป็นความจริงที่เฮาประเสริญอยู่เพิ่นคือว่าไอ้อนุภาพก็ตั้งใจที่จะฟังคำตอบนี้อย่างจดจ่อเฮาจะเว้าความจริงออกมาบ่ได้พอถึงแนวใดไอ้อนุภาพก็คือผัวของเฮาและเฮาเองก็บ่พอใจในพฤติกรรมของไอ้สุบันอยู่แล้วเพียงแต่กำลังซอกหาทางออกเท่านั้นเอง
0: น้องน่ะคือจะยังบ่พร้อมที่จะตอบคำถามนี้เนาะมารี
2: น้องน้องบ่ฮู้ถึงความคิดจิตใจของหัวหน้าบริษัทในเรื่องที่คู่ดวงใจเว้ามานี่ดอกจึงบ่ฮู้ว่าจะตอบแนวใดดีนะ
0: กะยาซะมารีน้องพยายามคิดและก็พิจารณาถึงความถูกต้องและก็บ่ถูกต้องก็แล้วกันอ้ายเฮ็ดดีที่สุดแล้วหากน้องยังแหนมบ่เห็นความดีของอ้ายอ้ายก็บ่ฮู้จะคิดได้ล่ะ
1: สิ่งสำคัญก็แม่นสีพรนั่นล่ะที่เอื้อจะต้องคิดถึงให้หลาย

0: ทีคู่ดวงใจเว้ามานี่ดอกจึงบ่ฮู้ว่าจะตอบแนวใดดีนะ
1: กะยาซามารีน้องพยายามคิดและก็พิจารณาถึงความถูกต้องและก็บ่ถูกต้องก็แล้วกันอ้ายเฮ็ดดีที่สุดแล้วหากน้องยังแหนมบ่เห็นความดีของอ้ายอ้ายก็บ่ฮู้จะคิดได้ล่ะ
2: สิ่งสําคัญก็แม่นสีพรนั่นล่ะที่เอื้อจะต้องคิดถึงให้หลาย
1: น้องน่ะไปเปลี่ยนเครื่องซะติแล้วก็กินข้าวร่วมกับคู่ดวงใจเลยเพราะว่าอ้ายเชิญคู่ดวงใจกินข้าวร่วมกันกับครอบครัวของเฮาได
2: ้หวังว่าเอื้อมารีก็คือจะบ่มีปัญหาขัดข้องพี่น้อง
0: ด้วยความยินดีเลยดวงใจถ้าผู้นึงเด้อเอ้ยขอเปลี่ยนเครื่องนุ่งก่อน
2: เจ้าเชิญตามสบายเถอะเอื้อมารี

0: มาลีไอ้บอกคิดเลยว่าน้องจะอยู่ในฐานะตำแหน่งที่สูงส่งขึ้นนะนี่ไอ้ขอแสดงความดีใจนำเด้อ
1: ความจริงแล้วน้องก็บอกคิดดอกว่าจะถูกแต่งตั้งให้อยู่ในฐานะตำแหน่งที่สูงส่งขึ้นนี่นะ
0: ก่อนที่น้องจะมานั้นผู้ดองใจได้เว้าสู่ไอ้ฟังว่าน้องน่ะมีการพัวพันแบบสู้สาวกับหัวหน้าบริษัทว่าซั่นได
1: ้เอ๊นางบอกอ้ายบ่ว่าไผเป็นผู้เว้าเรื่องนี้สู่นางฟังล่ะ
0: คําผิวเองที่เว้าเรื่องนี้สู่นางฟังซ้ํายังแนะนําให้นางน่ะไปพิสูจน์ความจริงโดยเอานามบัตรให้นางไว้หากดวงใจพ้อเมื่อใดก็โทรไปบอกนางได้เลยแต่ดวงใจบ่เชื่อเรื่องนี้แล้วก็บ่อยากให้ครอบครัวของพวกเขาน่ะแตกแยกกันจึงมาเล่าสู่อ้ายฟังแล้วก็ทั้งปฏิเสธที่จะไปพิสูจน์เรื่องนี้แน่นอน
1: น้องคิดไว้แล้วบ่มีผิดว่าต้องแมนคำผิวนี่ล่ะไอ้เสือบ่ว่าน้องสิเป็นเซนนั่นนะ
0: มาลีถึงแมนได้ผ่านมาน้องจะแสดงอาการเบื่อหน่ายต่อไอ้ก็ตามไอ้ก็บ่เชื่อดอกว่าจะเป็นคือคำผิวเว้ามาทุกการเคลื่อนไหวของน้องแม่นเพื่อยกฐานะครอบครัวของพวกเขาให้ดีขึ้นแต่สำหรับหัวหน้าบริษัทของน้องนั้นไอ้เสือว่าต้องมีอย่างจักอย่างหนึ่งเสียงซ่อนอยู่ในใจเพื่อหวังทำลายน้อง
1: ขอบใจหลายๆที่ไอ้เสือมันน้องเสียนี้น้องยอมรับว่าในผ่านมาเมนเป็นคือไอ้เว้าแท้แต่ของให้ไอ้น่ะเสือทว่าน้องบ่เคยคิดทรยศต่อไอ้แต่อย่างใดเลย
0: ไอ้เสืออยู่ได้ละมารีมีอีกเรื่องนึงใดที่ไอ้จะบอกให้น้องฮู้นะ
1: มีอย่างอีกบ่อยอนุภาพ
0: ในวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้น้องบ่ต้องไปเฮ็ดเวียกเด้อแล้วก็ควรเฮ็ดใบเสนอขอลาออกจากบริษัทนี้ซะ

0: ก็มีอย่างอีกบ่อยอะหนูพาม
1: ในวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้น้องบ่ต้องไปเฮ็ดเวียกเด้อแล้วก็ควรเฮ็ดใบเสนอขอลาออกจากบริษัทนี่ซะ
0: เป็นอย่างจังซั่นวะ
1: มาลีพวกอ้ายสืบฮู้มาว่าบริษัทนี้ยืนยงคงตัวอยู่ได้ก็ย่อนมีการเคลื่อนไหวแบบส่อโกงผิดกฎหมายน้องคงจะฮู้แล้วติว่าจะมีสินค้าหลายใหญ่นํามาเข้าสางที่น้องรับผิดชอบอยู่ซึ่งสินค้าเหล่านั้นน้องต้องเป็นผู้เซ็นรับเอา
0: แม่นละหัวหน้าบริษัทก็ได้บอกให้น้องฮู้คือกันเพิ่นยังเน้นหนักบ่ให้น้องน่ะขาดเวียกอีกเด้
1: แต่ถึงได้ก็ดีน้องต้องได้ขาดได้มาลีเพราะว่าจะมีการจับกลุ่มกันในโอกาสนี้นะ
0: ฮะจะมีการจับกลุ่มกัน
2: เป็นอะไรคัมภีร์ได้อ่านใบเสนอของมาลีแล้วคือจะพอใจแล้วติเนาะที่นางเสนอขอลาออกนะ
3: เป็นอย่างโตจึงคิดว่าเฮาจะพอใจเนาะ
2: สิบ่พอใจจังได๋ล่ะในเมื่อตำแหน่งนี้โตต้องการอยู่แล้วบ่แม่นวะเมื่อมาลีลาออกไอสุบันก็ต้องแต่งตั้งให้โตรับตำแหน่งนี้แทนมาลี
3: ใครอยู่หากว่าจะเป็นคือโตเว้ามานั่นน่ะแต่เฮาสงสัยแท้ๆแล้วว่าเป็นหยังมาลีจึงขอลาออกอย่างกระทันหันจังซี่
2: เฮาก็สงสัยคือกันนั่นล่ะตามที่ไอสุบันเว้านั่นมาลีและพวกเฮาต้องได้เซ็นรับเอาสินค้ารายใหญ่ที่จะเข้ามาในตอนบ่ายนี่นะ
3: นั่นติมันต้องมีหยังจักอย่างนึงแน่นอนล่ะมาลีจึงยืนใบลาออกในขณะที่มีเวียกสำคัญเซ็นนี
2: ่เมื่อนางลาออกจังซี่ก็ต้องเป็นตู่เซ็นรับเอาสินค้ารายนี้แทนนางหรือว่าไอสบันเฮ็ดหยังให้นางบ่พอใจบ่เนาะ
3: ก็อาจจะเป็นไปได้จักหน่อยไอสบันคือจะมาฮอดพอเฮาโทรไปบอกเพื่อนเรื่องนี้กับลาวแล้วได
2: ้ไอสบันคือจะแปลกใจแล้วก็ผิดหวังเนาะเมื่อเห็นใบเสนอนี่นะ
3: ในนอนแสงเดือนพอเฮาฮู้ว่าไอสุบันต้องการมาลีเป็นเมียอยู่แล้วเมื่อนางลาออกก็แสดงว่ามาลีฮู้ตัวก่อนและบ่ตอบสนองความต้องการของลาวแด
2: มันก็แปลกเลยเนาะทั้งที่มาลีเคยแสดงความบ่พอใจต่ออานุภาพเมื่อถูกเอาใจใส่ถึงขั้นนี้แล้วก็ยังปฏิเสธได
3: ้ตามเฮาคิดนั่นมาลีทำท่าซื่อๆดอกถ้าไอสุบันไปหาแล้วย่านเตเลนมาบ่ทันเท่านั้นล่ะ
2: แสดงว่ามาลีอยากลองใจไอสุบันแม่นบ่
3: กระทำนองนั่นล่ะแสงเดือนโอ้ไอ้สุบันมาแล้วเด้

0: เหตุการณ์เป็นจังซี่อาจจะเห็นแนวใดเนาะ
1: จำเป็นแล้วคัมภิวอาจจะแต่งตั้งให้น้องเส้นหับสินค้าเธอนี้แทนมารีและว่าการแทนนางก่อนส่วนเรื่องของมารีนั้นจึงคอยปรึกษากันใหม่น้องพอจะเฮ็ดหน้าที่นี้ได้อยู่ที่บ
0: ่เรื่องนี้ไอ้บ่ต้องห่วงดอกน้องเสือว่าคงบ่เกินความสามารถของน้องไปได
1: ้ดีเอาละเอาละตกลงตามนี้ก็แล้วกันจังหน่อยอาจจะเขียนห่างใบแต่งตั้งให้น้องแล้วไปพิมพ์ไม่ให้อ้ายเซ็นเลยเด้อ
0: เจ้า

0: นี่คือคำสั่งของอัยการให้น้องถือไปนำเลยเรื่องต่างๆไอ้ประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วให้น้องนั้นนำกำลังไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้นี่ล่ะ
1: จ้ะ
0: นี
1: ่
0: อ่านเบิ่งให้ละเอียดซะ
1: จ้ะน้องจะปฏิบัติตามอ่ะ
0: แล้วเวียกเธอนี่สำคัญหลายเด้น้องต้องมีความละเอียดรอบคอบอย่าให้เกิดความผิดพลาดได
1: ้จ้ะ
0: ไปได้ละเวลายังหน่อยเด้ไอ้ก็สิไปบริษัทของสุบรรณเดี๋ยวนี้ล่ะอย่าลืมที่ไอ้แนะนำแล้วก็แล้วกัน
1: จ้ะขอบใจไอ้หลาย
2: เอ๊ะเป็นอย่างตำรวจจึงมาหลายเทเนาะคำผิว
3: นั่นติมีทั้งภาษีอีกหลายคนสินค้าถูกส่งเข้าสางเป็นขั้งสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ไปเช่นหาบสติคำผิวหัวหน้าบัญชีเอื้อนตัวเลยได้หัน
4: หยุดก่อน
5: ทุกคนจงอยู่ในความสงบ
3: เป็นอย่างกันนี่นะไอ้ตำรวจ
5: นี่คือคำสั่งของอัยการสินค้าที่คนเข้ามานั่นเม้นหนีภาษี
3: ฮะสินค้าหนีภาษี
5: ถึกแล้วบริษัทนี้เคยนำสินค้าเข้ามาหลายเทือแต่ละเทือเมนหนีภาษีหรือบอกว่าเสียภาษีบ่ถูกต้องหมายความว่าสินค้าหลายแต่เสียภาษีน้อย
2: มันเป็นไปได้วะไอ้ตำรวจ
5: จะเป็นไปได้หรือแนวใดนั้นบึดหนึ่งพวกน้องหักจะฮู้เองดอกพวกเขาจะกวดค้นเบิ่งตัวจริงเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: แล้วน้องผู้เซ็นรับสินค้านี้จะมีความผิดหรือบ่เนาะ
5: เรื่องนี้มันก็เป็นหน้าที่ของศาลเพิ่นที่จะพิจารณาเองส่วนหัวหน้าบริษัทนั้นเจ้าหน้าที่ของพวกเขาได้ไปควบคุมตัวไว้แล้ว
2: โถบ่น่าเลยไอ้สุบรรณ
3: ด้วยเหตุนี้เองมารีจึงบ่มาในมื้อนี
5: ้ไอ้น้องพวกเขาเขากวดเบิ่งได้แล้วล่ะ
4: เจ้า
0: เป็นอะไรมารีเมื่อน้องอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์นี่แล้วนะ
6: น้องน่ะบ่คิดเลยว่าบริษัทนี้จะมีพฤติกรรมแบบนี้น้องขอขอบใจอ้ายหลายๆเด้อที่ช่วยให้น้องหลุดพ้นจากคดีนี้น้องนาเข้าใจอ้ายดีแล้วล่ะว่าอ้ายยังหักน้องคือเก่า
0: น้องต้องไปให้การต่อเจ้าหน้าที่ในฐานะที่เคยเป็นผู้อำนวยการมาก่อนและไม่หยังก็อย่าได้ปิดบังเด
6: ้อไอ้หนูพาไอ้สิบ่ยกเว้นแม้แต่น้องซั่นว่า
0: ไอ้น่ะเป็นผู้รักษากฎหมายจะยกเว้นไผบ่ได้ได้มารีน้องบ่ต้องวิตกหยังดอกความจริงเป็นคือแนวใดก็ขอให้น้องอย่าปิดบังก็แล้วกันน้องพอจะเข้าใจบ่ล่ะ
6: น้องเข้าใจหลายๆอนุภาพ
0: เหตุการณ์ในครั้งนี้คงจะเฮ็ดให้น้องน่ะได้บทเรียนขึ้นตื่มเพราะฉะนั้นก็จงพยายามอย่าประพฤติตนคือผ่านมาบ่มีไผจะหวังดีทอกับผัวเมียของพวกเฮาเองดอก
6: น้องอย่าพยายามไอ้อนุภาพ

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไทยไพมณีธรรมวงศาอุลลาราชจักรซีจันแพงคำหักไก่สอนวิสัญราชบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงพจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบเสริญทานที่ตามหอฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ทานผู้ฟังทุกทานจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไสให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

ประเทศลาวมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3เพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกับรัฐภาคีและคู่ร่วมงานในการหัดแน่นความหมายมั่นร่วมกันเพื่อเพิ่มความพยายามจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับนี้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ตำนี้เป็นคติประจำใจเชิญสวนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกที่จะมาเข้าร่วมกองประชุมระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2026ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยาดนี่นอนกะบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็งุนงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งฮ้อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมื้อไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้งุดงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวซอยดีได
0: ้แม่นวะ
1: อื้
0: อตัวมีของดีแนะนําเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้านําเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ํามันดอกคําฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ํามันห้ําเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้นหนวุบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมื้อซ้าตามปลายมื้อปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมื้อจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
2: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามมาฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 KHz

ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงได้เวลาพบพ่อกันกับโคศกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้ก็มาพบพ่อมิตรรายการท่านผู้ฟังเป็นประจำวิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ทลาวแห่งนี้วันนี้พวกเขากับพบพ่อกันทางระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางระบบ AM FM มื้อนี้ออกอากาศพร้อมกันกระจายเสียงให้มิตรรายการได้รับฟังแต่สำหรับมื้ออื่นวันอาทิตย์ละแม่นฟังผ่านระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์เท่านั้นเด้อทุกท่านเด้อสำหรับมื้อนี้โคศกบี้ประจำการแล้วดำเนินรายการให้ทุกท่านได้รับฟัง1ชั่วโมงนับจากนี้มงเวลาตอนเที่ยงในบรรยากาศของมื้อพักผ่อนพักเที่ยงมื้อวันเสาร์มื้อนี้นี่โคศกบีนี่สิขอเน้นผลงานเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านเนาะอาจจะคัดเอาศิลปินหญิงศิลปินชายเป็นเพลงอาจจะเป็นผลงานเพลงเก่าหรือว่าอาจจะเป็นผลงานเพลงที่มิตรรายการขอกันเข้ามาแต่บ่ทันได้เปิดให้และก็จะสลับสับเปลี่ยนกับบางเพลงที่ว่าโอ้เขาอาจจะบ่ได้ฟังดนแล้วดนมาฟังคืนกับคิดฮอดนะทุกท่านเนาะศิลปินแล้วของพวกเขานี่ผลงานเพลงนี่หลายกับสิสลับซับเปลี่ยนกันเปิดไปเนาะเพราะว่าจะเป็นเสียงห้องของไพ่กะล้วนแล้วแต่มีความเป็นเอกลักษณ์จะแบบจะแบบว่าเป็นตัวของตัวเองเนาะเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินคนนั้นจังซี่น่ะเนาะสนั่นแล้วเนาะบางคนที่ว่ามักในเสียงห้องของศิลปินท่านใดก็อย่าลืมบอกโคศกบีเข้ามาได้เนาะเอาเป็นว่าต้นรายการโคศกบีก็จะพามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นมาเปลี่ยนบรรยากาศความมนต์ซื่นน้ำกันเนาะ

0: ทิพย
1: ์ปะโถไอ้สมซักเป็นยังอีกละหันคือเอามือถูบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
2: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนก้นไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและก้นไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อซวยปิ่นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวซวยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
2: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมั่นเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละ
2: อ๋อโอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิเฝ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
3: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นอึกเจ็บกระเพาะและก้นละย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอ๋อเล่า

ป็นอะไรกันแน่ทึกใจบอส่องเสียงเพลงคอสซุกปี้เปิดซูฟังเพื่อนเบียนอเสียงห้องของศิลปินอารุณนี้ดาละวงรู้สึกว่าเป็นเพลงที่บอได้เอามาเปิดดนแล้วนอคันมาเอามาเปิดดุล่ายันหลายคนฟังแล้วสิคือตีละคะไปว่าโอ้ยส่งเสริมให้ดื่มเบียบออย่างจังสินาความจริงแล้วนะเพลงนี้กะเฮาบ่ได้เปิดมานี่โดนรู้สึกว่าหลายปีได้ขอสุกปีบ่ได้เปิดเพลงนี้แล้วพอดีเห็นเนาะก็เลยว่าเอาลองมาเปิดสู่ฟังบ่ฮู้ว่าสิถูกใจผู้ใดบ่เพราะว่าเว้าเรื่องการสังสรรค์ซุ้มแซวนี่กะบางคนเนาะระยะนี้เข้าพรรษาเพิ่นก็งดในการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแต่บางคนว่าโอ้คันสิงดตลอดเข้าพรรษา3เดือนนี่งดบ่ได้ดอกงดแต่เฉพาะวันพระวันศีล ก็แล้วแต่เนาะขอเพียงแต่ว่างดได้เนาะก็ดีต่อมิตรรายการเองหรือว่าเนาะการดื่มเนาะคันเฮาดื่มในปริมาณที่พอเหมาะพอควรเอาที่ร่างกายเฮารับไหวบ่ดื่มหลายจนเกินไปอันนี้มันก็บ่ได้มีผลกระทบหยังเนาะซึ่งการดื่มเนี่ยมันก็เฮ็ดให้เฮาได้เฮฮามวนซื่นได้ไปสังสรรค์กับหมู่เพื่อนแน่นอนและการสังสรรค์มันขึ้นกับเฮาเองเนาะว่าเฮาจะเลือกดื่มในปริมาณที่พอเหมาะพอควรบ่หรือเฮาจะดื่มเอาจนว่าเฮานี่นะบ่มีสติจนบ่ฮู้ทางเมื่อบ้านเมื่อเฮือนอันนี้มันก็สิเสียครอบครัวไปพร้อมเพราะฉะนั้นผลดีผลเสียก็มีหวังว่าทุกท่านที่ดื่มเนาะเพราะว่า18ปีขึ้นไปเด้เนาะอนุญาตให้ดื่มเนาะแต่ว่ามีอยู่บ่ล่ะบางคนว่ายังบ่ฮอด18 16 17ก็พากันลักไปดื่มแล้วจังซี่นะน้องๆนักเรียนสินะมีอยู่บ่คันว่ามีนี่ก็บ่ควรเด้ออายุต่ำกว่า18ปีก็บ่ควรดื่มเนาะแต่คันว่า18ปีขึ้นไปแล้วก็แม่นเอาเป็นผู้ใหญ่แล้วเด้เนาะจะเฮ็ดจะทำหยังก็หวังว่าจะได้คิดพิจารณาถึงผลดีผลเสียดื่มแนวใดบ่ให้เสียครอบครัวดื่มแนวใดบ่ให้เสียการเรียนบ่ให้ส่งผลเสียกับตนเองก็ขอให้ทุกๆท่านได้คิดพิจารณาละกันเนาะอันนี้ก็เตือนๆกันเอาเป็นว่าตอนนี้เนาะอีก2เพลงก็พร้อมแล้วที่จะให้มิตรรายการได้มารับฟังน้ำกันสำหรับเพลงนี้เนาะบ่ฮู้ผู้ใดหันคิดฮอดกันแดเสียงห้องของศิลปินคนนี้เพิ่นว่าดวงกำลังสิมาเนาะคุณใสใสนำซ้ำอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงอดีตหักมกป่าซิวของสาวมุกดาวันสันติพรเนาะ

0: ตุ้มีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะแซ่บแต่เนาะแต่ว่าลูกกินข้าวหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
0: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านหมอเพิ่นละว่าเป็นเบาหวานธาตุน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินข้าวหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวธาตุน้ำตาลสิขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกขาวละออมากินมึงแม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกขาวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดิหาซื้ออยู่ไสเน
0: าะให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบใจด้วยล่ะเด้อ
2: ท่านผู้ฟังมาละคีโนกขาวละอ๋อเนาะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากบริษัทปารามีการยาสวยในเรื่องควบคุมน้ำตาลเด้อผู้ใดเป็นเบาหวานเนาะหรือว่ากำลังหับยาปินปัวจากแพทย์ประจำตัวอยู่แต่ว่าต้องการแบบเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพรแบบนี้มาเป็นอีกหนึ่งตัวสวยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลหานาการแนะนำนี่เลยท่านผู้ฟังมาละคีโนกเป็นสนิดเม็ดเนาะกินง่ายเลยนอกจากมาละคีโนกสนิดเม็ดแล้วผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ยังมีเซนวาเป็นคีมินสันสนิดเม็ดเนาะเป็นแผ่นติดยี่ห้อเอโกติดเนาะและก็ยังมีผลิตภัณฑ์ไอพาร์ทเนาะมีผลิตภัณฑ์เซอร์คิวเลกซึ่งว่าทั้งหมดนี้นี่ไปถามซอกซื้ออยู่ห้านขายยาทั่วไปได้เลยเนาะทุกท่านเนาะอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทปารามีการยานั่นเองเอาเป็นว่าตอนนี้บลอซ่ากันแล้วเนาะจะพาท่านผู้ฟังไปเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีก2เสียงเพลง

0: พลงมวลมวลสวนกันฟังเบิกบานสำล้านใจฟังได้ในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: หนึ่งนาทีมีคาล่ำสูงกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ทลาวอยู่น้ำกันสำหรับมื้อนี้ออกอากาศทั้ง2ระบบเลยท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศพร้อมกันแต่ว่าสำหรับมื้ออื่นนี่มันออกอากาศแต่ระบบ AM เท่านั้นเด้อทุกท่านเด้ออันนี้ก็แจ้งให้ได้รับทราบกันโคซุกบี้แจ้งตลอดแจ้งให้เลื่อยย่านมีรายการสิซับสนกับมงเวลาของการออกอากาศนี่นะเพราะว่ามันก็เป็นตาซับสนแท้ๆเนาะทุกท่านเนาะคันผู้ใดบ่ได้ติดตามทุกมื้อล่ะแม่นซับสนแน่นอนแหละคือหลายคนก็โทรถามเข้ามาแต่ละมื้อโดยเฉพาะมีรายการประจำเฮาบางท่านก็ยังบ่จื้อเทื่อก็มีเด้เนาะก็ฉะนั้นบอกกันเรื่อยๆบอกกันประจำเนาะมงเวลาของการออกอากาศการสำหรับมีรายการท่านใดที่ว่าฟังอยู่มื้อนี้เป็นจังได๋กินข้าวเที่ยงกันละบ่พักผ่อนอยู่บ้านอยู่เฮือนบ่มื้อวันเสาร์นี่นะหรือว่ายังพากันลิ่นไปเที่ยวอยู่ไสหรือยังเฮ็ดเวียกอยู่ไสหลายคนหลายอาชีพหลายเวียกงานปัจจุบันนี้หลายท่านเนาะที่เฮ็ดเวียกตามโรงจักโรงงานก็อาจจะกำลังขุ่นเคี่ยวกันอยู่พนักงานแพทย์หมอทหารตำรวจหรือว่าอาชีพอื่นๆเซาค้าเซาขายทุกมื้อไปตลาดเนาะบ่ได้ผักแต่เซาค้าเซาขายนะผักห้านปิดห้านไปมื้อนึงขาดรายได้ไปลูกค้าถามหาแม่นบ่เนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกอาชีพทุกการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเด้อสนันแล้วโคสุกบี้มื้อนี้กะสิขอฝากอีก2เพลงเนาะเพื่อว่าเป็นกำลังใจให้แก่คนสู่เวียกสู่งานสนันไปฟัง2เพลงน้ำกัน

0: เพลงมวลมวลสวนกันฟังเบิกบานสำล้านใจฟังได้ในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: โอ้เจ็บ
2: ปะโถไอ้สมศักดิ์เป็นอย่างอีกแล้วหันคือเอามือทุบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ่
1: โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนกดไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
2: เอาคือบอกบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาขี้มิ่นซันจากข่าวละอ๋อซวยปิ่นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวซวยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
1: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ
2: ่บ่เลยมีทั้งสนิดเม็ดและสนิดแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
1: โอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิฟ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
3: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นอึกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาขมิ้นสันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้างขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอ้อเล่า

จบไปแล้วท่านผู้ฟังเนาะก็สองเพลงเด้อฝากให้ได้เฮาฟังมีกำลังใจข้างๆแด่แล้วก็เพลงหัวใจเสียรักแด่เนาะจบไปบางกี้นี้ศิลปินตายดอกเกดให้มีรายการได้เฮาฟังคือฮอดกันบ่ผลงานเพลงนี้นี่ดนแล้วได้เนาะทุกท่านเนาะก็สิมาปิดท้ายรายการน้ำกันพอเวลาเฮายับจ้อมอเข้ามากันแล้วเอาขอเป็นเพลงที่ให้มีรายการเนาะที่เป็นตำรวจได้รับฟังเป็นกำลังใจให้ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเด้อและก็อีกหนึ่งเพลงกะสีฝากให้เมื่อทุกคนเนาะที่กำลังรับฟังอยู่ฟังสองเพลงจนกว่าจะหมดเวลาของทางรายการโคศกดีขอขอบใจและมื้ออื่นพบกันใหม่สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวและกาซัคสถานหัดเน้นการพัฒนาหัวมือ2ฝ่ายมอบตำแหน่งวิชาการครูบอประจำและปริญญาเอกกิติมศักดิ์ให้การนำและอดีตการนำขั้นสูงเรื่องงานการท่องเที่ยวเป็นเรื่องงานหนึ่งที่พรรคและรัฐบาลให้ความสำคัญจีนจะสุ่มใส่สุกยุ่งกันมือด้านการค้าระหว่างจีนอาเซียนให้ขึ้นสู่ระดับใหม่กัมพูชีพัฒนาแผนยุทธศาสตร์10ปีเพื่อกำจัดมิ่นวัตถุระเบิดต่างๆและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของพนักทานกาซึมโจมาสโตกาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาซัคสถานพนักทานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐกาซัคสถานอย่างเป็นทางการในวันที่3 5 4กันยานี้ในตอนเช้าของวันที่3กันยานี้ที่ทำเนียบเอกราชแห่งสาธารณรัฐกาซัคสถานได้มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและสมเกียรติให้แก่พนักทานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศพร้อมโดยคณะโดยการต้อนรับอนุอุ่นของพนักทานกาซึมโจมาสโตกาเยฟประธานาธิบดีกาซัคสถานพร้อมโดยคณะจากนั้นได้พบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่างสองประมุขรัฐลาวและกาซัคสถานในโอกาสนี้พนักทานกาซึมโจมาสโตกาเยฟได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นและติราคาสูงต่อการเยี่ยมยามกาซัคสถานอย่างเป็นทางการของคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวในครั้งนี้ซึ่งพนักทานทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความปิติยินดีและขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอนุอุ่นดังกล่าวการเยี่ยมยามกาซัคสถานอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นการเยี่ยมยามครั้งทำอิฐในขั้นประมุขรัฐของลาวซึ่งถือเป็นขีดหมายใหม่อันสำคัญในการหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพและการประเมินในระยะใหม่บนพื้นฐานมูลเสื้อแห่งสายพันธุ์มิตรภาพที่มีมาติดนานระหว่าง2ประเทศนับตั้งแต่การสั่งตั้งสายพันธุ์กันทูตในปี1997ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในซุ้มปิตนาในการพบปะ2ฝ่ายได้ปรึกษาหารือและทบทวนคืนการพัวพันความมือระหว่าง2ประเทศในระยะผ่านมาโดยได้แสดงความชมเชยและติราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพและการความมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศบนพื้นฐานการเคารพนับถือและไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันซึ่งได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องทั้งในขอบสองฝ่ายหลายๆฝ่ายสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพเพื่อพร้อมกันสืบต่อเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างสองประเทศเห็นดีสืบต่อสุขโยแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของการน้ำขันสูงและขันต่างๆให้เป็นปกติสุขยูส่งเสริมการพัวพันหัวมือสองฝ่ายในคงเขตต่างๆเป็นต้นด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งพลังงานการศึกษาวัฒนธรรมสังคมเวียกงานอัยการประชาชนสูงสุดรวมถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะในขอบสหประชาชาติขอบการหัวมือองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO และอื่นในโอกาสเดียวกันนี้พนักทานทองลุ้นศรีสุริตยังได้ต่างนาให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความฮู้บุญคุณอย่างสูงมายังรัฐบาลและประชาชนกาซัคสถานที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวโดยเฉพาะการสร้างบุคลากรตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตซึ่งได้กลายเป็นกำลังแห่งอันสำคัญในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของลาวในปัจจุบันพร้อมกันนั้นยังได้เสื้อเชิญพนักทานกาซึมโจมาสโตกาเยฟมาเยี่ยมยามลาวในโอกาสครบรอบ30ปีแห่งการสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและกาซัคสถานในปี2007ภายหลังสำเร็จการพบปะ2ฝ่าย2ประมุขรัฐลาวและกาซัคสถานได้รับห้องเอาแถลงการร่วมระหว่างสาธารณรัฐและประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐและกาซัคสถานพร้อมทางได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความมือจำนวน4ฉบับคือบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือด้านการเมืองระหว่างกระทรวงการต่างประเทศลาวและกาซัคสถานบทบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวและองค์การอัยการสูงสุดกาซัคสถานบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีการสื่อสารและการบริหารรัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวและกระทรวงพัฒนาดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์กาซัคสถาน และบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสั่งตั้งสายพัวพันนครมิตรภาพระหว่างนครหลวงจันทร์และนครหลวงอัตนาในตอนเที่ยงของวันเดียวกันพันธานกาซึมโจมาสโตกาเยียบยังได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงหับฮ้องเป็นเกียรติให้แก่พันธานทงลุ่นศรีสุดิตพร้อมด้วยคณะอย่างสมเกียรติในโอกาสเคลื่อนไหวเยี่ยมยามกาซัคสถานยังเป็นทางการในครั้งนี้พันธานทงลุ่นศรีสุดิตยังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานโอซาเบกเตนอฟนายกรัฐมนตรีกาซัคสถานนอกจากนี้พันธานทงลุ่นศรีสุดิตพร้อมด้วยคณะยังได้ไปเยี่ยมยามศูนย์การเงินสากลศูนย์ปัญญาประดิษฐ์สากลองค์การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานเพื่อความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันและเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกาซัคสถานจำนวนหนึ่งเป็นต้นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกาซัคสถานอนุสรณ์สถานหนักหบแผ่นฟิลอฟ28พิพิธภัณฑ์ศิลปะอัลมาตีและโบสถ์โอโตดอกรัสเซียพิเศษพันธานทองลุ่นศรีสุริตยังได้ไปเยี่ยมยามมหาวิทยาลัยแห่งชาติ LN กุมิลอฟยูเรเซียพร้อมทางได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวบรรยายต่อครูอาจารย์นักศึกษาและยังได้เป็นเกียรติรับนามมยศศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยดังกล่าวอีกด้วย
0: วันที่4กันยานี้อยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้จัดพิธีมอบหับตำแหน่งวิชาการครูบประจำคันศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์พิเศษและปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ขึ้นอย่างเป็นทางการที่สโมสรสถาบันคงชื่อโดยให้เกียรติเข้าร่วมของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาบรรดาท่านรัฐมนตรีผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติบรรดาท่านที่รับตำแหน่งกิตติมศักดิ์และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการคุ้นคั่วของมหาวิทยาลัยแห่งชาติต่อผลงานของบรรดาท่านที่ได้อุทิศกำลังกายกำลังใจสติปัญญาและความรู้ความสามารถเข้าในภารกิจสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะโครงเขตการศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์ฉะนั้นสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติได้ตกลงมอบตำแหน่งวิชาการครูบประจำให้แก่บรรดาท่านที่มีผลงานจำนวน6ท่านในนั้นคันศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์จำนวน2ท่านคือท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและท่านสมมาตรพลเสนาอดีตท้องประธานสภาแห่งชาติคันศาสตราจารย์พิเศษจำนวน2ท่านคือท่านคำผาสุรินทร์ภูมิคณะทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยแห่งชาติและท่านทองวันสิริวันคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งชาติคันปัญญาเอกกิตติมศักดิ์จำนวน2ท่านคือท่านเวียงทวีสอนเทพพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐและท่านโอเมียงประธานสมาคมมิตรภาพลาวเกาหลีในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมีคำเห็นต่อพิธีโดยได้แสดงความปิติยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เยี่ยมยามสถาบันคงชื่อมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงอันดับหนึ่งของชาติเป็นคลังสมบัติทางด้านสติปัญญาแหล่งค้นคว้าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เป็นเสาค้ำสำคัญในการกำหนดอนาคตของกำลังคนและความเจริญหุ่งเหืองของประเทศชาติพร้อมกันนั้นในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติกำลังก้าวเกียมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งครบรอบ30ปีในท้ายปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นนักให้เอาใจใส่จะตั้งพันขยายเนื้อในจิตใจที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้กำหนดว่าพัฒนาเวียกงานการศึกษาให้ทั่วถึงมีคุณภาพเพื่อห้องหับการพัฒนาประเทศชาติและเสริมโยงกับสากลพร้อมทั้งยึดมั่นคุณภาพปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยแต่ต้องรักษา3ลักษณะและ5หลักมูลของการศึกษาสร้างคนที่มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและมีความรู้สูงปฏิรูปหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจดิจิตอลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เน้นการวิจัยไปตามทิศทางจากคนคั่วเพื่อมีผลงานไปสู่คนคั่วเพื่อสร้างผลกระทบเพื่อสามารถนำไปใช้ได้ตัวจริงและห้องรับการข้ามผ่านออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาสร้างมหาวิทยาลัยดิจิตอลโดยเล็งลงทุนในเวียกงานเทคโนโลยีห้องเฮียนหอสมุดอัศนียะและสิ่งอำนวยความสะดวกสืบต่อหัวมือกับสากลโดยส่งเสริมความสัมพันธ์และญาติแยงเอาการสนับสนุนจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตร
1: เวียกงานการท่องเที่ยวแม้นเวียกงานหนึ่งที่ภาครัฐบาลให้ความสำคัญเป็นแขนงการที่นอนอยู่ในโครงประกอบเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเบาเฉพาะก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเมืองและท้องถิ่นจนกลายเป็นแขนงเศรษฐกิจปลายแหลมที่สร้างรายรับให้ทั่วสังคม ท่านผู้วงบุญสูประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์มีคำเห็นในพิธีมอบหับโครงการปรับปรุงเส้นทางเทศบาลภายในตัวเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เมืองบดลมณีวาการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการเปิดกว้างการพัวพันหัวมือกับภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮิตของประเพณีการปกป้องรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยืนยงย้อนเห็นได้ความสำคัญดังกล่าวแขวงเวียงจันทน์จึงได้ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยอิงใส่ทางแห่งบ่มซ่อนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นต้นที่ตั้งภูมิสันฐานที่อยู่ใกล้กับนครหลวงจันทน์มีเส้นทาง13เหนือทางด่วนทางรถไฟที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่การเดินทางไปมาอื่น
2: ๆที่จะสามารถดึงดูดและต้อนรับนักท่องเที่ยวจากภายในและต่างประเทศด้วยบรรยากาศที่ดีและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่างหน้าคณะพักองค์การปกครองแขวงเวียงจันทน์และในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความฮู้บุญคุณความเอาใจใส่สุขยู่ส่งเสริมเวียกงานการท่องเที่ยวของการนำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจากธนาคารพัฒนาอาเซียนที่ได้ให้ทุนฮอนช่วยเหลือในการปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวอยู่เมืองบางเวียงแต่งเมืองจันทร์ให้มีความสวยสดงดงามเป็นสิ่งเอกอ้างทะนงใจเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้แก่ชาวเมืองบางเวียงก็คือแขวงเมืองจันทร์ในการสืบต่อดึงดูดเอานักท่องเที่ยวให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นในตลาด
1: ท่านผู้วงบุญซูมีคำเห็นเติมว่าปัจจุบันทั่วแขวงเวียงจันทน์มีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม238แห่งมีสถานที่พักแฮม464แห่งห้านอาหารกินดื่ม372แห่งมีบริษัทท่องเที่ยว43บริษัทและหน่วยบริการน้ำเที่ยว64หัวหน่วยสามารถให้บริการและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปเที่ยวแขวงเวียงจันทน์เฉพาะ9เดือนของปี2025มีถึง 1,900,000 กว่าคนกลายเป็นทานไหลหับสำคัญให้ทั่วสังคมความเอาหลายกว่า 9% ของ GDP ของแขวงเวียงจันทน
0: ์ตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.จัดพิธีเซ็นสัญญาสนองทุนระหว่างกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและธนาคารการค้าต่างประเทศลาวธนาคารพัฒนาลาวและธนาคารส่งเสริมกสิกรรมภายใต้บ่วงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานและเป็นสักขีพยานโดยท่านมนุทองวงไสรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีสมาชิกสภาบริหารกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและบรรดาธนาคารธุรกิจและภาคธุรกิจพร้อมด้วยกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านมนุทองวงไสรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีคำเห็นว่าพิธีเซ็นสัญญาสนองทุนในครั้งนี้เป็นทุนที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและหับประจำ6เดือนต้นปีนี้จำนวน100ตื้อกีบและได้จัดสรรจำนวน93ตื้อกีบเพิ่มทุนให้3ธนาคารธุรกิจคือธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนมูลค่า30ตื้อกีบผ่านมาได้หับแล้ว106ตื้อกว่ากีบรวมทุนที่ได้หับทั้งหมด156ตื้อ600ล้านกว่ากีบธนาคารพัฒนาลาวมูลค่า30ตื้อกีบผ่านมาได้หับแล้ว204ตื้อกีบรวมทุนที่ได้หับทั้งหมด234ตื้อกีบและธนาคารส่งเสริมกสิกรรมมูลค่า33ตื้อกีบผ่านมาได้หับแล้ว80ตื้อกีบรวมทุนที่ได้หับทั้งหมด113ตื้อกีบ
3: การเซ็นสัญญาสนองทุนให้แก่ธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ร่วมมือของพวกเขามาแต่เดินหน้าแล้วถือว่าเป็น3ธนาคารอยู่แถวหน้าของประเทศธนาคารที่มีประกอบการที่ดีผลงานดีเด่นนะครับการย่อมเงาส่งเสริมและกระทำตะวันในระดับต่างๆในการถือว่าเป็นธนาคารที่มีระบบที่ดีที่สุดแหละในสปปลาวในปัจจุบันเราเป็นธนาคารธุรกิจสร้างเศรษฐกิจเอกราชของเจ้าตนเองอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางกระทรวงสมัยการค้าพวกเขาก็คือคะแนนสมัยการค้าพวกเขาก็ได้รับการบอกมาจากรัฐบาลแล้วก็ได้แบ่งความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวงในการดำเนินการนี้จึงได้สิทธิ์สามารถจัดตั้งการขยายมาที่ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชของเจ้าตนเองนี้ให้ผลจริงสุขยู่ส่งเสริมและเศรษฐกิจขนาดน้อยและกลางนี้เพื่อให้กระเจ้ามีการผลิตทุกคนการนำเข้าที่ประจำเป็นอะไรนี่นะสามารถคุ้มตนเองได้ความหมายก็จากว่าในนั้นเราอะไรที่ผลิตได้เราก็ต้องสามารถให้ทั้ง ทางกฎรีดภายในนี้สามารถผลิตสนองภายในได้จิตใจที่อยากส่งเสริมนี้จนแล้วก็จุดนั้นสังเกตสังเกตอนาคตการเอาประสบความยุ่งยากที่สำคัญอันหนึ่งการแมนการเข้าหาแรงทุนนำดอกเบี้ยต่ำที่จะส่งให้พระเจ้าในการสุขยุ่งส่งเสริมการผลิตการพัฒนาสินค้าการเข้าสู่ตลาดสร้างความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นนั้น
0: ท่านมโนทองวงไสมีความเห็นตื่นว่าการสนองทุนให้ธนาคารธุรกิจจุดประสงค์เพื่อให้ธนาคารธุรกิจนำทุนไปสนองสินเชื่อให้จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่เป็นหัวหน่วยบุริมสิทธิ์ทาแหงของแขวงนครหลวงที่มีเงื่อนไขครบถ้วนในแขนงบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลเป็นต้นเป็นแขนงการผลิตสินค้าเกษตรกรรมหัตถกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและแขนงการค้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บซื้อผลผลิตเกษตรกรรมเพื่อสนองโรงงานและส่งออกต่างประเทศแนวใส่ประกอบส่วนพันขยายนโยบายอันสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะแม้นเพื่อสุ่มใส่สุกยู่การผลิตภายในให้เข้มแข็งสร้างความเป็นเจ้าตนเองทดแทนการนำเข้าและสุกยู่การส่งออกเพื่อนำเอาเงินตาต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศเฮาให้นับมือนับหลายขึ้น
1: พิธีแถลงข่าวเปิดรายการแข่งขันเสียงเพลงลาวทั่วประเทศรายการดาวดวงใหม่2026จัดขึ้นในวันที่4กันยายนนี้ที่โรงแรมราชวงศ์นครหลวงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านวัลลตีคำวานวงศาผู้อำนวยการใหญ่โทรภาพแห่งชาติลาวมีท่านคำพันธ์พลทองศรีรองประธานสมาคมศิลปินลาวผู้ตั้งหน้ากลุ่มสื่อมวลชนคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคกรมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมโดยหัวหน้าห้องหัวหน้าองค์การที่เกี่ยวข้องและแขกรับเชิญท่านนางไพวันบุญทวงศ์หัวหน้าแผนกรายการโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ขึ้นกล่าวจุดประสงค์และเนื้อในของรายการว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวรรณคดีของชาติลาวให้อยู่คู่กับคนลาวพัฒนารายการของโทรภาพแห่งชาติลาวให้มีหลากหลายซีซั่นมีผู้ติดตามโทรภาพเพิ่มขึ้นเป็นเวทีส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมให้คนหุ่นหนุ่มที่มีพรสวรรค์มีความสามารถกล้าแสดงออกทั้งเป็นบอนทรงโตแห่งใจและพลังบวกให้ทุกคนที่กำลังลุกขึ้นตามความฝันของตนเองเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาตนเองและเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพในโอกาสนี้ท่านวัลลตีคำวานวงศาผู้อำนวยการใหญ่โทรภาพแห่งชาติลาวมีคำเห็นว่าในนามคณะอำนวยการโทรภาพแห่งชาติลาวก็คือส่วนตัวตีราคาสูงต่อทุกท่านที่เสียเวลาเข้าร่วมในงานเปิดแถลงข่าวของรายการโทรภาพแห่งชาติซึ่งเป็นรายการใหม่ที่ทางโทรภาพแห่งชาติได้มีความพยายามที่จะให้เกิดมีเวทีสำคัญนี้ออกสู่สายตาทุกคนในสังคมได้รับชมรับฟังก็คือรายการบันเทิงการแข่งขันเสียงเพลงของคนลาวหนุ่มลาวที่มักหักดนตรีและเสียงเพลงขับลำต่างๆพร้อมทั้งเป็นการประกอบส่วนสร้างขบวนการส่งเสริมวัฒนธรรมว่าวรวมด้านศิลปะการแสดงสืบทอดมูลเสื้อหิดของประเพณีการประดิษฐ์คิดแต่งเสียงขับลำที่เป็นมรดกที่สืบทอดมาแต่บุรุษการให้เคียงคู่กับชาติลาวตลอดไป
4: จะมีรายการใหม่อันนี้เกิดขึ้นและออกสู่สายตาของท่านผู้ชมในขอบเขตของประเทศรายการโดยเฉพาะเป็นรายการบันเทิงแบบก็คือรายการแข่งขันเสียงเพลงของคนลาวไปลุมลาวแล้วก็ผู้ที่มีความสนใจมากๆในดนตรีในเสียงเพลงเป็นนักร้องขับลำอย่างต่างๆและการแข่งขันหรือการประกวดและการนี้ด้านหนึ่งก็เป็นการประกอบส่วนในการสร้างขบวนการและเป็นการส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมเบารวมเพราะเฉพาะก็เป็นด้านศิลปะการแสดงทั้งเป็นการสืบทอดสืบสารมูลเสื้อยิ่งคงประเพณีการประดิษฐ์คิดแต่งเสียงเพลงเสียงภาพเสียงล้ำและอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นอันเฉพาะที่เป็นมรดกของกลุ่มชนลาวทางชาติของพวกเขาแต่ก็ให้เคียงคู่กับสังคมลาวของพวกเขาไปตลอดและการนี้ผมเพียงจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นอันนึงและจะเป็นการประกอบส่วนในการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะเป็นทางเสียงเพลงของพวกเขานี้ทางอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศและก็อยู่ในภาคพื้นก็คือสากลในอนาคตทางหน้านี
1: ้สำหรับรูปแบบรายการดาวดวงใหม่2026เป็นรายการประเภทบันเทิงของโทรภาพแห่งชาติลาวจะออกอากาศในช่อง3ในท้ายปีนี้ซึ่งจัดโดยโทรภาพแห่งชาติลาวภายใต้การสนับสนุนบริษัท MST Media เริ่มรับสมัครผู้เข้าแข่งขันแต่วันที่4กันยานี้เป็นต้นไปถ้าท่านใดสนใจสามารถเข้าสมัครได้ทางเว็บไซต์หรือสแกน QR code ได้ซึ่งเงื่อนไขผู้ที่จะสมัครเข้าแข่งขันแม้นบ่จำกัดเพศไว้ต้องเป็นคนลาวอายุ 15-40 ปีสามารถห้องเพลงได้ทุกแนวในรอบคัดเลือกสำหรับการแข่งขันจะได้จัดขึ้น4ครั้งครั้งทำอิฐแม้นรอบคัดเลือกจะจัดอยู่คันแขวงรอบที่2เป็นรอบคัดเลือกครั้งที่3แม้นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและครั้งที่4จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งตลอดการแข่งขันสามารถติดตามรายงานอยู่โทรภาพแห่งชาติลาวสื่อมวลชนหลักและช่องทางอื่นส่วนรางวัลผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันมีมูลค่าทั้งหมด700กว่าล้านกีบสำหรับผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลมูลค่าทั้งหมด300ล้านกีบในนี้เงินสด200ล้านกีบพร้อมขันรางวัลเล่นอื่นรองชนะเลิศ200ล้านกีบในนี้เงินสด100ล้านกีบพร้อมขันรางวัลเล่นอื่นรองอันดับ2 150ล้านกีบเงินสด50ล้านกีบพร้อมขันรางวัลเล่นอื่นรวมทั้งผู้ได้รับรางวัลสมเสริย
0: ต่อไปสื่อทันฟังงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบุรุษมณีเมืองสนามไซแขวงอัตปือได้หวนคืนมูลเสื้อ3วันประวัติศาสตร์คือวันสั่งตั้งแนวรัฐสังสาสครบรอบ76ปีวันสั่งตั้งสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีและวันยึดอำนาจวันที่23สิงหาจัดขึ้นอยู่สโมสรหองวการเมืองให้เกียรติเป็นประธานและเล่ามูลเสื้อโดยทานพันโทคำโพไซไซยะเสนากรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง
5: พิธีฐานพันโทคำผู้ใส่สัญญาเสนาเลขาพรรคเมืองได้ให้เกียรติเรามูลเสือซึ่งท่านได้ยกให้เห็นถึงการกำเนิดเติบใหญ่และมูลเสือการต่อสู้ของ3วันประวัติศาสตร์แต่อดีตจนถึงปัจจุบันการโฆษณาเสื่อมซึมครั้งนี้เพื่อเป็นการเสื่อมซึมศึกษาห่มให้แก่ท่านแถวพนักงานหุ่นสืบทอดได้รับหูเข้าใจต่อประวัติความเป็นมาต่างๆมูลเสือของท่านผู้นำในแต่ละระยะและการเคลื่อนไหวต่อสู้น้ำใจอันผิดอาหารและความสามัคคีนักแหน่นของปวงชนลาวทั้งศาสตร์ที่มีมูลเสือดิดเดียวเหนียวแหน่นบ่ยอมจำนนต่อศัตรูหยาดเอาเอกลักษณ์อธิปไตยพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนและผู้ให้พนักงานรัฐกรต้องเฮียนเอาแบบแผนวิธีน้ำผ่ามีน้ำใจรักศาสตร์อันสูงส่งความองอาจกหาญความดิดเดียวเนี้ยแหน่นของนักปฏิวัติไปหมุนแสงจัดต่างพันขยายเขาในเวทงานที่ต้นทับพิศอบให้มีประสิทธิผลพร้อมกันผู้พักษาและสางประเทศศาสตร์ให้มีความพัฒนาขึ้นตามยุคตามสมัย
6: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: เมื่อบุรุษมณีที่สโมสรเมืองหลวงน้ำทาได้จัดกองประชุมผู้บริหารการศึกษาประจำสงเฮียน2025-2026โดยการเป็นประธานของทานพันใจหงพจันทร์กรรมการพรรคเมืองหัวหน้าของการศึกษาธิการและกีฬาเมืองให้เกียรติเข้าร่วมของทานคำล่าแหลงไซยธรรมหองเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองทานหงมีไซสอนมณีหองหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ในกองประชุมทานบุญท่านออดตองวันห้องหัวหน้าของการศึกษาธิการและกีฬาเมืองได้ขึ้นผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการศึกษาและกีฬาสุขเฮียน2025-2026ผ่านมาและทิศทางแผนการสุขเฮียน2026-2027ในนั้นได้สรุปสังรวมผลการจัดตั้งปฏิบัติ13ขาดหมายว่าสามารถบรรลุได้8ขาดหมายและมี2ขาดหมายใกล้จะบรรลุพร้อมนั้นยังบ่ทันบรรลุ3ขาดหมายทั่วเมืองหลวงน้ำท่ามีโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งหมด158แห่งมี663โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 17,576 คนยิ่ง 8,445 คนและครูสอน 1,094 คนยิ่ง774คนในนี้การศึกษาก่อนวัยเรียนมีห้องเลี้ยงเด็กอนุบาล129ห้องห้องเกียม3ห้องนักเรียนทั้งหมด 3,544 คนยิ่ง 1,750 คนอัตราเข้าเรียนของเด็ก052ปีเท่ากับ 16.48 ส่วนร้อยเด็ก354ปี 94.6 ส่วนร้อยเด็ก355ปี 95.8 ส่วนร้อยและเด็ก5ปี 97.6 ส่วนร้อยสั้นประถมศึกษามี345ห้องเรียนนักเรียน 7,283 คนยิ่ง 3,452 คนปิ่นแก้วซอนไซแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
0: ต่อไปสุนทานฟังข่าวอากาศประจําวันจากวิสาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
8: ์ห้องความกดอากาศต่ําหรือห้องฝนได้พัดผ่านอยู่ภาคกลางและภาคใต้ของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา33องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา34องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา31องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา33องศาสลับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา27องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ท่านผู้รับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนในกองประชุมแถลงข่าวที่จัดขึ้นโดยห้องการแถลงข่าวของรัฐบาลจีนในวันที่1กันยายนนี้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการค้าจีนในฮั่วในขั้นต่อไปจะสุ่มใส่สุขโยกันหัวมือด้านการค้าลองเจียนให้ขึ้นสู่ระดับใหม่จาก3ด้านหลักคือจีนจะตั้งหน้าสุขโยให้อนุสัญญายกระดับเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนสบับ3จำซูนที่ได้ลงนามแล้วมีผลศักดิ์สิทธิ์และจัดตั้งปฏิบัติโดยไวสุขโยกันหัวมือในคงเขตสำคัญเซนเศรษฐกิจดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวเล่นอื่นให้สำเร็จผลออกแห่งพัฒนาด้านการค่าบริการการค่าดิจิตอลและการค่าสีเขียวสุขโยกันค่าสองฝ่ายให้ก้าวไปสู่ระดับกลางและสูงของระบบตองโซคุณค่าจีนยังจะตั้งหน้าขยายการเปิดประตูสู่ภายนอกอย่างเป็นเจ้าตนเองเพื่อสร้างเงื่อนไขที่ดีให้ประเทศที่เกี่ยวข้องในอาเซียนเปิดกว้างการส่งออกสินค้าต่อจีนในปี2025ผ่านมายอดมูลค่าการค้าระหว่างจีนอาเซียนบรรลุหลายกว่า 1,000 ตื้อดอลลาร์จีนและอาเซียนได้กลายเป็นตัวแบบที่ประสบผลสำเร็จใหญ่ที่สุดและมีพลังชีวิตหลายที่สุดในการหัวมือระดับภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิก
0: ตามข่าวต่างประเทศวันที่2กันยายนนี้ยูนิคอนหลวงพนมเปญกัมพูชีได้ประกาศเริ่มปฏิบัตินโยบายกำจัดมิ่นแห่งชาติ2026หา2035โดยกำหนดแผนดำเนินงาน10ปีเพื่อกำจัดมิ่นและวัตถุระเบิดต่างๆที่ตกค้างจากสงครามที่ค้นพบทั้งหมดอยู่ทั่วประเทศกัมพูชีในระยะที่กัมพูชีเคลื่อนไหวเก็บกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรมระหว่างปี1992หาปี2015สามารถเก็บกู้ระเบิดออกจากพื้นที่ได้รับผลกระทบ 3,541 กิโลตารเมตรแต่ยังมีพื้นที่ 1,749 กิโลตารเมตรในทั่วประเทศกัมพูชียังได้รับผลกระทบอยู่ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไสและเพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์อ่าน
9: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
10: เงินขี้เงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
1: เศร
11: รษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาร่วมใจนำไส้เงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
12: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
11: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเฮาออกอากาศเป็นประจำเริ่มตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการของพวกเฮาในมื้อวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เนาะพวกเฮาจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันและมื้อวันเสาร์แบบนี้มื้อแห่งการพักผ่อนของหลายๆท่านพวกเราจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวบ่ว่าจะเป็นทั้งยูนครหลวงเวียงจันทน์เฮาเนาะแล้วก็สาขาภาคและก็กลุ่มปิ่นอ้อมเนาะของธนาคารแห่งสปป.ลาวสลับสับเปลี่ยนมาให้ท่านได้รับฟังกันเป็นประจำในมื้อพักผ่อนแบบนี้ซึ่งว่ามื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราธ
12: พร้อมด้วยข้าพเจ้าอนุทิดาพลสวัสดี
11: เจ้า
12: เจ้าก็ต้องขอสบายดีท่านผู้ฟังอีกข้างหนึ่งและก็สบายดีบุญมี
11: สบายดีอนุทิดา
12: เจ้าบุญมีซึ่งวันแน่นอนดังที่ทางบุญมีว่าวาในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์มื้อผักมื้อพรของหลายๆคนก็กลุ่มกับมื้อวันเสาร
11: ์
12: วันที่5เดือนกันยาปี2026กลุ่มกับมื้อแฮม8คำเดือน9ลาวปีพ.ศ. 2569ถือว่าผ่านไปไวแลเกินบ่พอเท่าใดมื้อก็ก้าวเข้าสู่อาทิตย์ทําอิฐของเดือนกันยากันแล้วก็เห็นได้ว่าใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็มีความแตกต่างจากในช่วงที่ว่าฤดูแล้งหรือว่าในช่วงที่ว่าผักคงเฮียนของน้องๆลูกๆหลานๆเนาะที่ว่าเพิ่นเฮียนอยู่นะตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปจนถึงมัธยมตอนปลายพุ่นแหละก็ถือได้ว่าในเดือนกันยาเริ่มต้นเดือนกันยามาก็เป็นมื้อไข่ซุกเฮียนใหม่สุขเฮียนปี2026หา2027นี่ก็ถือได้ว่ามีความแออัดในเรื่องการเดินทางเป็นประจำแล้วก็เป็นปกติของสุขเฮียนหรือว่าการเข้าห้องเฮียนและฉะนั้นบ่ว่าจะเดินทางไปทางใดมาทางใดบ่แม่นจะตอนเช้าหรือว่าตอนเลิกการหรือว่าเลิกห้องเฮียนก็ดีขับขี่รถทางใดก็ให้มีน้ำใจซึ่งกันและกันถ้าทางใหญ่พบทางน้อยถ้าทางน้อยพบทางใหญ่ก็ให้มีน้ำใจเช่นเดียวกันและจึงคอยเฮ็ดให้เฮาลดอุบัติเหตุในท้องถนนได้เจ้า
11: เจ้าแม่นแล้วสงว่าอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าน้องๆเนาะนักเรียนนักศึกษาเพิ่นก็เริ่มเข้าห้องทําห้องเรียนกันแล้วเนาะแน่นอนเลยว่าตอนเช้าของทุกๆมื้ออาจจะมีรถติดรถค้าเนาะเออัดบางจุดบางบอนแนวใดก็ขอให้ทานระมัดระวังในการขับขี่คอยไปคอยมาเพราะว่าอยู่ในระยะนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในระยะของฤดูฝนกันอยู่เนาะบางเมื่อฝนตกบ่เนาะหลายๆเฮือหลายๆครอบครัวอาจจะนำไส้พาหนะที่ว่าปิดรถใหญ่เพื่อเดินทางไปส่งลูกส่งหลานเนาะอยู่ห้องทำโรงเรียนแบบนี้แน่นอนเลยว่าอาจจะสร้างในว่าความแออัดในเรื่องของรถติดรถค้าต่างๆในแต่ละจุดตามไฟอำนาจโบหรือว่าตามห้องทำโรงเรียนสถานที่สถาบันการศึกษาแบบนี้ก็ขอให้ทุกท่านคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันก็แล้วกันเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮา
12: เจ้าซึ่งว่าแน่นอนเลยบุญมีในมื้อนี้เฮามาพบกันเซนเก่าเซนเคยพวกเฮาก็มีหลากหลายข่าวประเด็นที่ว่าทางคณะนำของพวกเฮารวมไปถึงสาขาภาคของพวกเฮาได้มีการเคลื่อนไหวซึ่งว่าในมื้อนี้ก็คือมีท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าอวยพรเอกอัครราชทูตแห่งสสเวียดนามประจำลาวเนื่องในโอกาสวันชาติของสสเวียดนามครบรอบ81ปีกองประชุมสัมมนาด้านนโยบายครั้งที่1ประจำปี2026และหัวข้อข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในมื้อนี้มีทั้งหมด6ข่าวด้วยกันเจ้าแต่ว่าก่อนจะให้บรรดาท่านนี่ไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดของข่าวของพวกเราในมื้อนี้อนุชิดาและบุญมีจะให้ท่านเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับพวกเราได้ในระยะต่อไป
11: เจ้า
13: ฮาโลสบายดี
14: เปิดบัญชีให้แน่เดียวโอนเงินให้
13: ท่านเคยได้ยินหรือพบเห็นบ่มีคนมาซักชวนให้ท่านเปิดบัญชีธนาคารแล้วบอกว่าจะเอาเงินให้เพียงแต่ท่านเอาบัญชีที่ท่านเปิดนั้นไปให้พวกเขาและท่านฮู้บ่ว่านี่แหละเอิ้นว่าบัญชีม้าหลายท่านยังคงบ่เข้าใจคำว่าบัญชีม้าก็แม่นบัญชีธนาคารที่ถูกนำใช้โดยอาชญากรเพื่อเก็บเงินหรือฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเช่นการตรวจเงาะหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆซึ่งเจ้าของบัญชีที่แท้จริงอาจจะยินยอม ให้นำใส่บัญชีหรือเจ้าของบัญชีบ่ฮู้ตัวว่าบัญชีของตนกำลังถูกนำใส่เฮ็ดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งบัญชีเหล่านี้มักจะนำใส่ในการโอนเงินที่ได้มาจากการเฮ็ดผิดกฎหมายเพื่อช่วยให้การติดตามตัวตนที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินนั้นกลายเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการซอกหาเงินดังกล่าวคืนผลกระทบจากการถูกคนอื่นเอาบัญชีตนเองไปนำใส่หรือมอบบัญชีตนเองให้คนอื่นนำใส่แม้นเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยระบบการสำลักฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่45ทับสพส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023มาตรา47ข้อห้ามทั่วไปสวยใส่ระบบการสำละหรือมอบเครื่องมือการสำละของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนำใส่เข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผู้ถูกละเมิดดังกล่าวจะถูกมาตรการต่อผู้ละเมิดตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือ1เสี่ยงถูกตำรวจจับ2ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ที่ถูกส่อโกง3ธนาคารจะปิดบัญชีและทานจะบ่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้4ทานจะเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่น5ทานจะพบความยุ่งยากในเวลาไปขอวีซ่าไปต่างประเทศสิ่งที่ทานต้องเฮ็ดคือมีสติอย่าหลงเชื่อผลอุบายของกลุ่มคนที่บ่หวังดีห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของทานเด็ดขาดต้องรักษาบัญชีของทานไว้เป็นความลับกรณีเกิดความสงสัยหรือบ่แน่ใจให้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารทันทีและทานควร 1. ตั้งรหัสเข้าบัญชีให้มีความสลับซับซ้อนโดยกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรปะปนกันเพื่อรับประกันในการคาดเดารหัสการเข้าถึงบัญชีได้อย่างง่ายดาย 2. ภายหลังสำเร็จการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต้องออกจากระบบทุกครั้ง 3. ติดตามการเคลื่อนไหวบัญชีของตนเองอย่างเป็นประจำอย่าเชื่อกลลวงของมิจฉาชีพอย่าเอาบัญชีของทานไปแลกกับความเสี่ยงเพียงแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยเพราะผลที่ตามมาอาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลได้บัญชีของทานก็เปรียบเหมือนทรัพย์สินมีค่าของทานเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
11: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับคำอสุรญาณียังอยู่กับบุญมีแล้วก็อนุทิดาเนาะยังอยู่กับพวกเฮาทีมงานรายการเพื่อนธนาคารซึ่งวันเลยญาณีทางพวกเฮาทั้งสองจะมาสืบต่อนำเสนอเกี่ยวกับข่าวการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวให้บรรดาท่านได้รับฟังการเริ่มจากหัวข้อข่าวทำอิฐกันก่อนกับข่าวท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าอวยพรเอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครบรอบ81ปีในวันที่28สิงหาคม2026ผ่านมาที่สถานเอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำสปป.ลาวสหายนางบุญคำวรจิตเลขาคณะบริหารงานภาคธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าอวยพรสหายเหงียนมิงเติมเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำสปป.ลาวเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครบรอบ81ปีเริ่มแต่วันที่2กันยายนปี1945หาวันที่2กันยายนปี2026โอกาสนี้สหายนางบุญคำวรจิตเลขาคณะบริหารงานภาคธนาคารแห่งสปป.ลาวได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยและตีราคาสูงต่อภาครัฐและประชาชนเวียดนามอ้ายน้องที่ญาติได้ผลงานอันใหญ่หลวงตลอดระยะ81ปีผ่านมาและตีราคาสูงต่อสหายเหงียนมิงเติมที่เป็นขั้วต่อสำคัญในการสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่เสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพการหัวมือหอบด้านระหว่างสองชาติสองพรรคและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามและอวยพรไปยังพรรครัฐบาลและประชาชนเวียดนามจงมีพระลานามัยสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานที่มีเกียรติสง่าของตนพ พร้อมนี้สหายเหงียนมิงเติมก็ได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อคณะนามธนาคารแห่งโซปปลาวที่เห็นได้ความหมายความสำคัญของวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่หมุนเวียนมาครบรอบ81ปีพร้อมทั้งจะสืบต่อพัวพันและร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายอย่างรอบด้านสืบต่อพันขยายมูลเสื้อสายพัวพันอันสนิทแน่นระหว่างสองพรรคและประชาชนสองชาติเวียดนามลาวเพื่อเสริมสร้างสายพัวพันลาวเวียดนามให้มั่นคงทะนงแกนตลอดไปเจ้าและนี้ก็คือหัวข้อข่าวทำอิฐที่พวกเรานำมาฝากเกี่ยวกับทานผู้ว่าการธนาคารแห่งโซปปลาวได้เข้าอวยพรเอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครบรอบ81ปีนั่นเอง
12: ชาวท่านผู้ฟังเฮามาหาฟังขั้นตอในข่าวที่2ของมื้อนี้กองประชุมสัมมนาด้านนโยบายครั้งที่1ประจำปี2026ในระหว่างวันที่26หา27สิงหาปี2026ที่ผ่านมาท่านนางวัฒนาดาราร้อยห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะได้สำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาด้านนโยบายครั้งที่1ประจำปี2026ที่จัดขึ้นทุกๆ2ปีภายใต้การเป็นเจ้าภาพของธนาคารกลางอินโดนีเซียที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียการเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้ท่านนางวัฒนาดาราร้อยห้องผู้ว่าการได้มีโอกาสปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกับคณะผู้ว่าการจากบรรดาธนาคารกลางผู้บริหารระดับสูงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศและองค์การจัดตั้งสากลโดยเฉพาะวิวัฒนาการของเวียกงานธนาคารกลางการสร้างความเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจบทบาทการนำใช้ AI สำหรับนักวางแผนนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานการเงินและบทบาทของธนาคารกลางในยุคดิจิตอลการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวและการเงินแบบยืนยงพร้อมนี้ยังได้เข้าร่วมรับฟังการสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการห่วมแห้งห่วมใจเพื่อการเติบโตที่เข้มแข็งและทั่วถึงเพื่อรับมือกับความบ่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกการนำใช้นโยบายแบบรวมศูนย์ขอบการร่วมมือด้านนโยบายและบรรดาเครื่องมือนโยบายที่สามารถปรับตัวได้เนื่องจากปัจจุบันการพึ่งพาเพียงแต่นโยบายเงินตราของธนาคารกลางอาจบ่เพียงพออีกต่อไปเคียงคู่กันนั้นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของธนาคารกลางในยุคดิจิตอลจากการคุ้มครองเงินตราแบบดั้งเดิมไปสู่การร่วมมือแบบรอบด้านเพื่อสร้างขอบกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลสาธารณะการนำใช้เทคโนโลยี AI และบล็อกเชนจะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยความว่องไวการเข้าถึงบริการทางด้านการเงินอย่างทั่วถึงและการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเงินตราซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิรูประบบการเงินเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและการเงินแบบยืนยงเจ้าและนี่ก็คือข่าวที่2ในมื้อนี้ก็คือกองประชุมสัมมนาด้านนโยบายครั้งที่1ประจำปี2026ที่ว่าทางคณะผู้ว่าการของพวกเฮาเพิ่นก็ได้ไปเคลื่อนไหวที่ประเทศอินโดนีเซียนั่นเองเจ้า
11: เจ้ามาสืบต่อในหัวข้อข่าวที่3กับธนาคารแห่งโซปปลาวสรุปเวียกงานป้องกันภายในแขนงธนาคารประจำปี2025และเซ็นบทบันทึกความเข้าใจร่วมกับกระทรวงป้องกันความสงบในเมื่อบดลมานี่ที่ธนาคารแห่งโซปปลาวได้จัดกล่องประชุมสรุปเวียกงานป้องกันภายในแขนงธนาคารประจำปี2025และมีพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งโซปปลาวและกระทรวงป้องกันความสงบโดยการเป็นประธานของทานอรุณบุญยงกรรมการประจำพรรคประธานคณะกวดกาพรรคห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งโซปปลาวห้องหัวหน้าคณะซี่นำรวมเวียกงานป้องกันภายในแขนงธนาคารมีบรรดาสหายกรรมการคณะพักคณะหน่วยพักคณะพักหักฐานคณะกลมคณะแผนกภายในธนาคารแห่งโซปปลาวบรรดาธนาคารธุรกิจและผู้แทนจากกระทรวงป้องกันความสงบเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกองประชุมได้รับฟังการสรุปตีราคาผลการเคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันภายในแขนงธนาคารในระยะปี2025และทิศทางแผนการปี2026ที่เสนอโดยทานหัวหน้าห้องการธนาคารแห่งโซปปลาวและได้รับฟังการเผยแพร่เอกสารสำคัญที่ติดพันกับเวียกงานป้องกันภายในพร้อมกันนี้บรรดาผู้เข้าร่วมก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันอย่างกงไปกงมา ซึ่งเฮ็ดให้การสรุปตีราคาเวียกงานดังกล่าวมีความจะแจ้งและความเอาลายบัญหาพ้นเด่นที่จะต้องได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติด้วยความหัดกุมหลังจากนั้นกองประชุมได้มีการเซ็นบทบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งสปป.ลาวและกระทรวงป้องกันความสงบซึ่งต่างหน้าธนาคารแห่งสปป.ลาวโดยทานพานุศักดิ์แก่นวงศ์พจันทร์หัวหน้าห้องการและต่างหน้ากระทรวงป้องกันความสงบโดยทานพันเอกสุวรรณทองเจริญหัวหน้ากลุ่มป้องกันภายในกระทรวงป้องกันความสงบร่วมลงนามในการลงนามครั้งนี้แม้นเพื่อเพิ่มบางเนื้อในของกลไกการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างคณะป้องกันภายในแขนงธนาคารและกลุ่มป้องกันภายในกระทรวงป้องกันความสงบให้เข้าสู่ขอดการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในตอนท้ายของกองประชุมประธานกองประชุมได้มีความเห็นเน้นนักให้ผู้เข้าร่วมนำเอาเนื้อในและบทเรียนจากการประชุมในครั้งนี้ไปสืบต่อค้นคว้าเสื่อมซึมและผ่านขยายโดยยกสูงความรับรู้ความเข้าใจให้สมาชิกพรรคพนักงานโดยเฉพาะทัศนะเนื้อในทิศทางและหน้าที่ของเวียกงานป้องกันภายในก็คือเวียกงานป้องกันพรรคพนักงานเพื่อให้สามารถกำได้เนื้อในอย่างลึกซึ้งและนำไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้นกองประชุมดังกล่าวได้ดำเนินไปเป็นเวลาครึ่งวันและมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้อย่างจบงามเจ้าและนี้ก็คือหัวข้อข่าวที่3กับธนาคารแห่งสปป.ลาวได้สรุปเบียงงานป้องกันภายในแขนงธนาคารประจำปี2025และเซ็นบทบันทึกความเข้าใจร่วมกับกระทรวงป้องกันความสงบนั่นเองเจ้าและนี้ก็คือข่าวการเคลื่อนไหวของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวในระยะทำอิฐที่บุญมีแล้วก็อนุทิดาได้นำมาเสนอให้กับบรรดาทานได้หับฟังกัน3หัวข้อข่าวน้ำกันแล้วเนาะเดี๋ยวระยะต่อไปพวกเราทั้ง2จะสืบต่อนำเสนอในหัวข้อข่าวอื่นๆให้ทานได้หับฟังกันเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบุญมีแล้วก็อนุทิดามีเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการมาฝากบรรดาทานเนาะทานไหนที่ว่าอยากจะหับฟังผลงานเพลงใดเพิ่มเติมทักทายมาได้เติมที่เบอร์021264797021264797

เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาหวมแหงหวมใจกันนำไส้เงินกีบท่านผู้ฟังทีหากแพงกับเข้ามาพบกันเช่นเคยในรายการเพื่อนธนาคารกับอนุทิดาและบุญมีหากผิดสอบดำเนินรายการในตอนนี้ท่านผู้ฟังทีหากแพงต่อไปจะให้ท่านหาฟังข่าวที่4ในมื้อนี้ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาโซนเปิดตัวบัตร BCEL Mastercard Platinum Smart Pay พิธีเปิดตัวผลิตภัณฑ์บัตร BCEL Mastercard Platinum Smart Pay ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาปี2026ที่โฮงแฮมสุปตาโดยมีทานมโนรีสุมพลผักดีหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองระบบการสำหรับและกลุ่มเกี่ยวข้องจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมพิธีดังกล่าวการเปิดตัวผลิตภัณฑ์บัตร BCL Mastercard Platinum Smart Pay ในครั้งนี้แม่นเพื่อตอบโจทย์การให้บริการทางการเงินยุคใหม่ด้วยบัตรเครดิตแบบ

0: ไปก็ถือว่าเป็นการเพิ่มอีกช่องทางนึงหรือว่าเพิ่มความสะดวกสบายยกระดับการให้บริการของพวกเพิ่นขึ้นนั่นเองเจ้า
1: เจ้าและม้าสืบต่อนำเสนอในหัวข่าวที่5กันต่อกับการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้คุ้มครองสหกรณ์อยู่สปป.ลาวในท้ายเดือนสิงหาคม2026ผ่านมาที่โฮงแฮมแลนด์มาร์คธนาคารแห่งสปป.ลาวร่วมกับกลุ่มกวดกาสอบบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทยและองค์การสหพันธ์สหกรณ์ไลฟ์แฟชั่นแห่งเยอรมันประจำลาวหรือ DGRVได้จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้คุ้มครองสหกรณ์ในหัวข้อการคุ้มครองความเสี่ยงระบบเตือนภัยล่วงหน้าและการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์โดยการเป็นประธานร่วมของทานวิศรไซสงครามหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองสถาบันการเงินทีโบแมนธนาคารทานเซบาสเตียนดุดดาหัวหน้าองค์การ DGRV ประจำสปป.ลาวและทานวุฒิพงษ์เนียนหอมอธิบดีกลุ่มตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทยบรรดาคณะกรมคุ้มครองสถาบันการเงินทีโบแมนธนาคารคณะสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคคณะแผนกคณะอำนวยการกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์องค์การ DGRV สมาคมสหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดลาวและคณะวิสาการของธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน47ท่านการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองบริหารความเสี่ยงระบบเตือนภัยล่วงหน้าการวิเคราะห์ทั้งการเงินและเวียกงานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และเงินฝากประหยัดซึ่งผู้เข้าร่วมได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานการตรวจกาทั้งเอกสารและการตรวจกากับทีปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนกับวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะเวียกงานคุ้มครองสหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดในสปป.ลาวเพื่อแนะใส่สั่งความเข้มแข็งให้ผู้คุ้มครองสหกรณ์มีความเข้มแข็งและยืนยงสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างทั่วถึงโปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบการที่กำหนดเจ้าและนี้ก็คือข่าวการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้คุ้มครองสหกรณ์อยู่สปป.ลาวนั่นเองที่ว่าพวกเราได้นำมาฝากในหัวข้อข่าวที่5นั่นเอง
0: เจ้าท่านผู้ฟังและเฮามาต่อกันที่ข่าวที่6ในมื้อนี้นั่นก็คือกองประชุมเผยแพร่เวียกงานลักทรัพย์ให้แก่บริษัทจดทะเบียนและเป้าหมายบริษัทจดทะเบียนประจำปี2026ในวันที่27สิงหาคมปี2026สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ได้จัดกองประชุมเผยแพร่เวียกงานลักทรัพย์ให้แก่บริษัทจดทะเบียนและบริษัทเป้าหมายเข้าจดทะเบียนประจำปี2026โดยการเป็นประธานของท่านนางอรุณาสีวงทองห้องหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และมีคณะสภาบริหารคณะอำนวยการคณะแผนกพร้อมด้วยวิสาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดกองประชุมเผยแพร่ในครั้งนี้แม่นเพื่อเน้นใส่ระเบียบการที่มีความสำคัญเป็นต้นแม่นการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับบริษัทจดทะเบียนและการคุ้มครองบริษัทจดทะเบียนแนะใส่หับประกันความคล่องตัวในการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบการคุ้มครองบริษัทจดทะเบียนพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอสะดวกขอยุ่งยากระหว่างผู้คุ้มครองและบริษัทจดทะเบียนติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติระเบียบการของบริษัทหรือบรรดาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีความคล่องตัวพร้อมเดียวกันนั้นก็เพื่อเป็นการก้าเกี่ยมความพร้อมรอบด้านของบรรดาบริษัทที่มีจุดประสงค์มีท่าแหงในการออกจำหน่ายหลักทรัพย์และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กองประชุมเผยแพร่ดังกล่าวนี้ได้ดำเนินไปเป็นเวลา1วันด้วยบรรยากาศฟดฟื้นและได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามชาวท่านผู้ฟังที่หักแพงและนี่ก็คือข่าวสุดท้ายในมื้อนี้ติดพันกับเวียกงานแขนงตลาดทุนนั่นเองเจ้า
1: เจ้าก็ถือว่าหลากหลายหัวข้อข่าวที่น่าสนใจที่ว่าพวกเราทั้ง2ได้นำมาเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันในมื้อนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มกันอีหลีเจ้าและมื้อนี้นอกก่อนที่ว่าจะส่งท้ายกันก็ฝากกันไว้เติมกับ2ท่านอื่นที่ว่าให้ท่านได้สามารถติดตามเนาะธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook TikTok YouTube นะท่านก็สามารถเข้าไปติดตามกดไลค์กดติดตามกันได้เพราะว่าพวกเราจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจะเป็นทั้งโทรภาพเนาะแห่งสลาว23ซึ่งออกอากาศทุกๆวันจันทร์เวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งนึงเวลา 21:00 ทางโทรภาพแห่งสลาวเนาะสามารถเข้าไปติดตามกันได้ท่านใดที่ว่าอยากจะติดตามเนาะทีมงานรายการของพวกเราและท่านสามารถส่งตำหนิติข่าวเนาะ หาพวกเราได้เสมอเนาะอยู่ที่เบอร์โทรศัพท์021 264 7970 21 264 7970

0: เราสามารถแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นหรือว่าอยากจะให้พวกเรานำเอาข่าวคราวหรือนิติกรรมกฎหมายข้อตกลงใดมาเผยแพร่มานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้ฟังกันก็สามารถทักทายหาหาวงได้เนาะตามเบอร์ที่ว่าพวกเราได้บอกไว้และตอนนี้ก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันอีหลีแล้วข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราธิพร้อมด้วย
1: ข้าพเจ้าอานุทิดาพลสวัสดี
0: ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกราบคำว่าสบายดี
2: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: Rayka Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
3: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you

0: สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นนี้ 103.7 MHz พบพ่อกันเช่นเก่าเช่นเคยเนาะ13 โมงภายล่างที่บ้องของฮับประธานอาหารสวยติดตามผ่านทางขึ้น 103.7 ก็ดีหรือจะติดตามผ่านทางขึ้น 94 บางคนกระทุนอินไปล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อยสามก็สามารถเข้าถึงรายการ
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: ทักทายกันก่อนมีรายการ

0: ก็หยิบเพลงนี้มาทักทายมีรายการได้ฟังแล้วผลงานของ Baby Rehab ของห่วมกันกับเดวิดกุตตาเจ้าวันทีต I feel good แมนแล้วล่ะน้องกิ้งไม้ก็รู้สึกดีนะมีเวลาให้กับตัวเองเศร้าทีตเป็นมื้อครอบครัวกิ้งไม้จะย้ำเลยว่าเศร้าทีตเป็นมือครอบครัวเป็นยังจริงว่าซันส่วนไล่ค่ะว่ามีงานบ่จำเป็นอีลี่อ่ะกะจะปฏิเสธไปถ้าจำเป็นก็ได้ไปประมาณนี้ก็ชื่อโอกาสนั้นอยู่ยาวอยู่เหงื่อประมาณนี้แหละเนาะเด็กดีก็แล้วแต่เท่าที่เฮาก็ใช้เวลาทางยุกทางยากหรือว่ากวดเบิ่งอ้อมแอมยาวเหือนเฮาสินะกระปุกกระปองอันได้เป็นตาทิมกันที่มีรายการบางคนอันได้ก็เก็บไว้เมิดห้าบอลยางกับบุมีอ่ะอันได้ก็เสียดายว่ามือได้มือหนึ่งต้องได้ใส่แต่กระบอกคนมาใส่จากเถื่อเฮ็ดให้บานหกประมาณนี้ล่ะสนานขันเถาอันใหม่ยาวเหือนอันได้ทีพอตัดอกตัดใจว่าออกไปเนาะอันถ้าว่าอันได้ก็ตามใจตัวเองนี่โอ้ยบ่ได้ทิ่มจากเถื่อเด้ออยู่หั่นล่ะก็กิ้งก้างกันมาฟัน021224173
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมให้การสนับสนุนพอเฮา50นาทีทุกมื้อแน่นอนละ50นาทีพอเฮาก็ได้นำข่าวดีๆจากทางบริษัทไล่หูไล่แบบมาให้พ่อแม่พี่น้องพอเฮาได้ฮู้
3: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
0: ขอบใจมิตรรายการที่ทุนอินหมาตอนนี้เดินทางพร้อมทางกิ่งไม้เดินทางพร้อมทางคาร์ลฟุนอยู่กับระยะของเราเทเลคอมไทม
4: ์แหงได้ใจอีหลีได
5: ้อันไหนเพิ่นแหงได้ใจฮะนะ
4: กับบริการใหม่ของเราโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: น่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-6693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออนี่ตุนฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี ี้3แพ็คเกจคุณได
7: ้โอ้
5: ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
7: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัตรนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัตรใดเสียบัตรนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
8: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ซิมเดียวเที่ยวทัวร์ไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดเดินทางไปเที่ยวนั้นก็สามารถใช้ซิมของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นเบอร์ตึ้มเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถเปิด IR แล้วเพิ่นมีเป็นแพ็คเกจให้พวกเราได้เลือกไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจเล็ก1เด้อราคา 15,000 กิบเท่านั้นมีรายการแล้วมีแพ็คเกจเล็ก3 40,000 กิบใช้ได้3มื้อนอกจากนั้นผู้ใดไปอาทิตย์หนึ่งก็สมัครแพ็กเกจเล็ก7เด้อราคา 70,000 กีบเท่านั้นถือว่าคุ้มกันที่เราได้ติดต่อกันและกันตลอดถือว่าเป็นแพ็กเกจอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องที่ใช้บริการของเราโทรคมเวลาไปประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถสมัครได้ชื่อรหัสไว้เล็ก1เล็ก3เล็ก7เลือกอ่อนได้1วิธีสมัครก็กดผ่านหน้าจอกดดาว234เครื่องหมายดาวใส่66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปไปมื้อนึงก็ใส่เลข1ไปอาทิตย์นึงก็ใส่เลข7เลือกเอาตามความเหมาะสมนั่นล่ะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราสมัครแพ็คเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเด้อการสะดวกสบายก่อนข้ามกับสมัครได้กันถ้าบ่เข้าใจก็สามารถไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามไปซ้อมไปท่ามเพิ่นว่าเฮ็ดแป้มได้เวลาเฮาสมัครเป็นแพ็คเกจแล้วต้องไปจับเครือข่ายแบบได้แน่แล้วกลับมาเด้ต้องเปลี่ยนแบบได้มันมีขั้นตอนน้อยหนึ่งฉะนั้นซ้อมท่ามไว้เพื่อความสะดวกของเฮา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: ก็ขอบใจมีรายการที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการติดตามอยู่นครหลวงเมืองจันทน์หรือว่าต่างแขวงเพราะเราสื่อสารกันได้ขณะจะทำรายการ021-224173กับเบอร์นี้มีรายการสามารถข้อพิงเข้ามาหรือว่าห้างฮันได้ที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการแล้วสนใจอยากจะให้พวกเรานั้นเป็นสื่อกลางป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าสินะก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางนี้เด้อแล้วก็ทิมเบอร์โทรไว้นะเดี๋ยวทีมงานพวกเราโทรกลับบริการเราโทรละคมถ้าบ้ามีรายการอยากจะสอบถามเพิ่มเติมติดตามรายการแล้วบางเทื่อกิ้งไม้ว่าไวเกินไปหรือว่าฟังบ่ทันก็สามารถสอบถามไปช่องสามช่องทางนั่นล่ะเกี่ยวกับบริการมือถือกัน101สอบถามได้อินเทอร์เน็ตกัน131ตั้งโต๊ะกัน175178สินะและยังสามารถสอบถามไปยังสายด่วนบริการเสริมพวกเขา5858จะเป็นคะแนนแลกมูลค่าโทรหรือว่าคะแนนแลกตาต้าอื่นๆน่ะซื้อแพ็กเกจต่างๆสายเมื่อกี้มันว่าอยากจะฟังผลงานของลิซ่าก็หยิบเพลงนี้อ่ะของลิซ่ามีรายการอยากจะฟังมาให้มีรายการได้ฟังอีกครั้งหนึ่งใช้ชื่อว่า Rockstar

0: ็ตอบแห่งใจกันไปแล้วนะมีรายการ ซื้อใจกันไปได้ยินคำว่า Japanese แล้วก็ตอบคำว่าไห่ไห่แต่ละพี่น้องสาวญี่ปุ่นบ่เฮาเพิ่นไล่พ้อกันเพิ่นก็จะมีคำว่าไห่ไห่ก็หยิบให้มีรายการได้ฟังขอบใจเด้อที่ส่งแห่งใจเข้ามาเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมแน่นอนล่ะข่าวต่างๆนอกเกี่ยวกับการบริการของลาวโทรคมอันได้มีพวกเราหยิบมาเบ้ามาว่า
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้อแท้วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: ครับตอนนี้มีรายการเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมอยู่ก็ขอบใจบริษัทที่ให้การสนับสนุนสำหรับเบอร์มือถือเบอร์ตืมเงินว่าซั่นซะเบอร์ตืมเงินเดี๋ยวนี้เฮาสามารถซื้อเป็นแพ็คเกจเดียวแล้วแบ่งปันกันใช้ได้หลายเบอร์อันนี้คือความสะดวกอันหนึ่งเป็นบริการไม้ส้มน้ำใหม่ของเราโทรคมซึ่งมีรายการสามารถสมัครผ่านบริการ M Service หรือสอบถามผ่าน101ได้กับบริการยิ้มกับ Family Package มี2แพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจ 100,000 กีบมี Data 45 GB ยังมีนาทีโทรในเครือข่าย100นาทีได้ตัวนี้เขาสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์เขาเอา3เบอร์มาสมัครแพ็กเกจเดียวอีกตืมแพ็กเกจ1 150ผ่านมี Data 70 GB นาทีโทร150นาทีอันนี้เขาแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์มันก็คือความสะดวกมันคือการประหยัดเซนว่าครอบครัวเฮามี 3-4 คนเนาะเฮาใช้บริการเบอร์ตึมเงินเฮาก็ซื้อแพ็คเกจเดียวโหลดผู้ใช้น้อยใช้ไลน์มันก็ดุลเดียงกันยิ้มกับ Family Package สามารถสอบถามได้101ได้กับเหล่าโทรคมโทรคมคนเหล่าเพื่อสร้างคมเหล่าขอบใจนั่นล่ะที่ฟีดแบ็กกันเข้ามาเรื่อยๆติดตามรายการพวกเฮานอกจากจะได้ข่าวดีๆจากทางบริษัทเราโทรคมทุกบริการของเพิ่นแล้วมีรายการยังสามารถได้ข้อมูลต่างๆที่พวกเฮาอ่านพบอ่านพอน่าสนใจก็หยิบมาเบ้ามาว่าถ้าฟังเพลงอีกตึมนึงเสียงเพลงมีรายการเป็นผลงานของคริสบราวน์เพลงนี้บ่ค่อยได้มาปล่อยมีรายการให้ฟังใส่ชื่อว่า Angel Numbers

0: Typhoon Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: ว่างวากิงไหมหยิบเพลงนี้ไปคงจะทึกใจกันของคริสบราวน์ก็เป็นซิงเกิลอัลบั้มที่กว่ำซ่องปีอ่ะปีแล้วและปีนี้ตอนนี้พวกเกี่ยวกับปล่อยซิงเกิลออกมาเรื่อยๆอ่ะในสตูดิโออัลบั้มที่11ของพวกเกี่ยวใส่ซื้ออัลบั้มว่า11 11 11 11อ่ะเล็กมาน้อยเป็นเพลงที่ใส่ซื้อว่า Angel Numbersนาะแองเจิลก็แปลว่านางฟ้านั่นล่ะเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมและขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังอยากจะซื้อสร้างกับพวกเฮาก็ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายผ่านทรงทางนี้ผ่าน021-22-4173
2: สลองเหลาโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: แล้วถ้าว่ามีรายการผู้ใดเดินทางไปต่างประเทศก็ดีหรือว่าขึ้นเหนือลงใต้แล้วอยากจะหักซ่าเบอร์ของเฮาไว้ไปต่างประเทศสิเนาะบางเดือนเพิ่นไปเป็น 2-3 เดือนก็ถึกตัดแล้วได้หรือว่า6เดือน1ปีฉะนั้นเพิ่นมีบริการฝากเบอร์เด้อฉะนั้นบ่ต้องห่วงว่าเอาใส่เบอร์นี้แล้วเอาบ่อยู่แล้วกลับมาต้องเป็นเบอร์ใหม่มันก็บ่ได้ค่อยสะดวกปานใดได้เผื่อคนที่เฮาฮู้จักเพิ่นฮู้เบอร์นั้นแล้วเด้เนาะเป็นการติดต่อกันบ่คาดสายเฮาก็อยากจะฮักทราบเบอร์นั้นไว้บางเทื่อเบอร์นั้นเป็นเบอร์ที่ถูกกับสโลของเฮาก็แล้วแต่ความเสื่อของแต่ละคนฉะนั้นเราโทรคมเพิ่นมีบริการฝากเบอร์ฝาก3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีบริการตัวนี้3เดือนเพียงแต่ 30,000 กีบ6เดือนนั้น 60,000 และ1ปี 100,000 กีบวิธีฝากเบอร์ก่อนไปนะเฮาก็กดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวคันฝาก3เดือนเฮาก็ใส่เลข3ไปถ้าฝาก6เดือนก็ใส่เลข6ฝาก1ปีก็ใส่เลข12เลือกเอาอันใดหนึ่งตามความเหมาะสมตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็ถือว่าคือความสะดวกอันหนึ่งที่ทางบริษัทนั้นหยิบยื่นให้กับพวกเขาแล้วเวลาที่เฮากลับมาเฮาอยากจะเอิ้นเบอร์นั้นกลับคืนมาใช้คืนก็บ่จำเป็นต้องเข้าไปซูนเพียงแต่กดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาว00กดเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกเท่านั้นเบอร์นั้นเฮาก็สามารถกลับมาใช้คืนได้อย่างสะดวกสบาย
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: มาต่ออีกเติมหนึ่งเสียงเพลงในรายการ

0: colorful music, the best radio in town.
1: ตอนนี้เดินทางพร้อมทั้ง Colorful New ดาวโทรคมตอนนี้เป็นแจ้งรางวัลเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื่มมูลค่าโทรในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละ100ล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านกันลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

0: ลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ตุนคู่โบบาตอนนี้เบอร์แล้วโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณได
2: ้โอ้
1: ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
2: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: เดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์นอยู่สำหรับผู้ใดทูนอินเข้ามาติดตามผ่าน103ก็ดีหรือจะผ่าน94หรือติดตามผ่านทางเว็บไซต์พวกเขาหลายคนก็บอกว่าติดตามรายการผ่านทางเว็บไซต์แมนแล้วล่ะคันท่าว่าเข้าถึงรายการก็สามารถคลิกเข้าไปที่103นะเว็บไซต์พวกเขานั้น www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่103เด้ออยู่ในเว็บไซต์เนาะมันก็มีรายการไล่รายการอะที่พวกเขาออกทางออนไลน์ลือว่าสามารถเข้าไปฟังข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคข่าวเป็นภาษาลาวภาษาต่างประเทศครบเนาะอยู่ในเว็บไซต์ของมิตรยุกาเซียงอีกสักพวกเขาขอบใจเราโทรคมที่ให้โอกาสพวกเขามาบอกพ่อแม่พี่น้องบอกต่อๆกันไปว่าตอนนี้ทางบริษัทนั้นแจ้งรางวัล
1: สลองเหลาโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซ่ใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: เออแหงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: อยากจะฟังเพลงแบบใดก็สามารถซื้อซ่านกันได้ผ่าน03057870520ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเพลงเก่าเพลงใหม่บ่เว้ากันเพียงแต่กิ้งกังกันมาขอบใจมีรายการที่ฟีดแบ็กขอบใจที่จัดรายการให้ฟังทุกมือฉะนั้นทีมงานพ่อเฮาก็ขอขอบใจไปณที่นี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามเข้ามาเดินทางร่วมกัน1ชั่วโมงเต็มๆทุกมือผ่านคืน103หรือว่า94 152โมงอย่าลืมรายการ Colorful Musicเพิ่นมาส่วนไล่ก็เอิ้นรายการเพลงสากลก็ได้นะแต่ว่าซื้อแท้ๆ Colorful Music ซีซั่นเสียงเพลงส่วนไล่บางคนก็คือบอกอ่ะรายการเพลงสากลกิ่งไม้จัดเออได้ว่าเป็นยังนะเป็นสั้นบูนเพลงนี้เคยหยิบมาปล่อยไล่เธอแล้วล่ะแต่ไล่กดอยากจะฟังอยู่ก็มอบให้เป็นพิเศษ

0: you, I need you, oh God. Don't take. ก็ยิบผลงานของเบนซันบูนนักร้องสาวอเมริกันนักร้องนักแต่งเพลงและเป็นเพลงที่สร้างกันอยู่ในเอิ้นว่าอัลบั้มทำอิฐกว่าใดได้ของผู้เกี่ยวนะใส่ชื่อว่า Beautiful Things ก็ถือว่านักร้องคนนี้มาได้สวยงามมีซิงเกิลปล่อยออกมา 2-3 ซิงเกิลติดชาร์ตเพียบ Please, ก็ออกแบบพ็อปพ็อปร็อกนะตอนนี้มีซิงเกิลตัวหนึ่งใส่ชื่อว่า Slow It Down ก็กำลังฮิตฮอตกันอันนี้เป็นซิงเกิลก่อนหน้าตัวนั้นน้องหยิบมาให้มีรายการได้ฟัง
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวธนาคาร

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าหลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านหลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
2: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: มาส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้มีรายการเสียงเพลงนี้เมื่อได้จริงไหมเซย์กู๊ดบายกันไปไว้พรให้ทุกคนมีแต่ความสุขบายบาย See you tomorrow
6: You might not think you're a supermodel But you look like one to me
7: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ไปทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์โคลงจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวแขวงขมวนระดมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่า350ล้านกีบให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติ10เมืองเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยพิธีมอบหับจัดขึ้นเมื่อบุรุษมานี่ที่จุดหับเครื่องช่วยเหลือห้องว่าการแขวงขมวนโดยมีท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงเป็นผู้ต่างหน้าให้การมอบเครื่องช่วยเหลือประกอบมีข้าวสารน้ำดื่มมีและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยจะจัดส่งต่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาเมืองเพื่อแบ่งเบาความลำบากและบรรเทาทุกผลกระทบในระยะฟื้นฟูจากภัยพิบัติจบข่าวสมภวันมาวงไซอ่าน
2: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเราเห็นลูกเขาบอกเหรอ
3: บอกผมไม่เห็นนะ
2: ตายแล้วบุแม่มันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังเหรอ
3: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตามถนนทางจะที่คือบ่เบิ่งบ่แยเอาลูกแดกคันถ่าวเขาบ่มีสติได้ลูกเจ้าตายเลย
2: โอ้ยลูกก็จริงๆๆพี่น้องนอนนอนๆๆลูกเอ้ยจะมีนะบอกบ่เห็นมันรีดหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหื
3: ่อบ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: ได้พดม้งจำเดนเลนหางเงินใส่กินลายเคินเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินขีดเพื่อโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแรงงานลาวที่รักชาติ

สุขีมั่นเสมอมันคือเก่าความเจ็บยาให้ได้ความไข้ยาให้มีสบายดีพี่น้องป้องปายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบพอกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่ามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความม่วนซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่บางท่านอาจจะกำลังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามความรับผิดชอบบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่าค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้านหรือตลาดตะลีรวมทั้งท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้บางท่านนี่ก็กำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ได้กำลังคิดหัวเฮ็ดสวนเพิ่มพูนการผลิตอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาเป็นชาวไร่ชาวนาหรือว่าเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก็สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ไปนำแล้วก็เปิดวิทยุรับฟังรายการเพลงยามบ่ายเวลายามบ่ายแบบนี้ก็ยังฮ้อนยังเอาอยู่นั่นแหละท่านผู้ฟังบ่ว่าสิยามแล้งยามฮ้อนยามฝนก็แล้วแต่เพราะว่าตะวินมันคอยมันก็เลยมีความเข้มข้นของแสงแล้วก็ความฮ้อนอบเอาตะวินยังบ่ทันบ่ายลงไปทางยามแล้งเทื่อผู้ละคายแล้งผู้ละจังค่อยสิห่มแดดห่มลมตกแต่ว่ายามจังซี่ก็ยังฮ้อนยังเอาอยู่ก็บ่เป็นหยังขอเป็นกำลังแห่งใจให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านพากันเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามความรับผิดชอบของตัวเองนั่นแหละท่านผู้ฟังมาพอๆกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็เช่นเคยต้นกล้วยนำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆมานำเสนอให้มิตรรายการได้ติดตามรับฟังแต่ว่ามาพอๆกันขั้นทำอิฐมอบความเบิกบานม่วนซื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านได้เบิกบานจิตใจสักก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้ม

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: แต่มันก็ปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ตา
1: ขันว่าใจประสงค์กลางดงกับว่าบ้านขันว่าใจขี้คานกลางบ้านกับว่าดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆนี่มานำเสนอมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามความรับผิดชอบหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่ก็แล้วแต่บ่ว่าจะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่หรือว่าพักผ่อนอยู่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้แน่นอนและในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองเงินค้ำหายากสมือนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังในการใส่ใจแล้วบ่แล้วต้องได้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพพร้อมปัญหาการตัวยั่วหลอกลวงนี่ยังมีให้เห็นอยู่สมือนี้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้นี่ก็บ่ได้หมายความว่าสิเอาตัวรอดได้ใดที่เห็นเป็นข่าวที่คึกโครมกันอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเฮานี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าหยังผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหันส่วนหลายเป็นนักเรียนนักศึกษาผู้มีความรู้เป็นปัญญาชนวางบ่เดินมานี่ก็แม่นระดับผู้ละศาสตราจารย์จบปริญญาเอกผู้นั้นก็ยังตกเป็นเหยื่อให้กลุ่มมิจฉาชีพถูกท่วงเวลาถูกตัวให้วิดีโอคอลแล้วก็ดึงเอาข้อมูลต่างๆแล้วก็ทรัพย์สินหรือว่าเงินค้ำที่อยู่ในบัญชีธนาคารไปจนถึงขั้นว่าเบิดตนเบิดตัวก็มีมันแสดงให้เห็นอย่างตัวนี้มันแสดงให้เห็นว่าบ่ว่าจะเป็นผู้ลากมากดีหรือว่าเป็นคนทุกคนยากหรือว่าผู้มีการศึกษาสูงก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะมีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีหรือว่ากลุ่มคนมิจฉาชีพต่างๆมาหลายรูปแบบพวกเราต้องได้เอาใจใส่เป็นหูเป็นตาช่วยกันถึงขนาดว่ามันตัวยั่วบังคับให้เปิดกล้องโทรศัพท์มือถือวิดีโอคอลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ข่มขู่ให้มีการโอนเงินให้มีการเอิ้นว่าเอิ้นเอาค่าไทยมัดข้อมือข้อตีนบังคับให้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นี่ไปให้และก็มีการดึงโจรกรรมหรือว่าลักเอาทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีธนาคารอันนี้ถือว่าเป็นภัยอีกอันนึงที่ว่ายังบ่สามารถที่จะกำจัดได้เบิดเทื่อแต่ว่าก็สังเกตเห็นว่าในระยะว่างบ่พอเท่าใดมานี่ก็เห็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพิ่นก็ปราบปรามไปหลายสมควรกวดล้างก็เห็นว่ามีหลายสันซาดโดยเฉพาะก็แม่นในแถบอาซีพวกเฮานี่แหละหลายคนถูกใส่กับมือแล้วก็กวดตอนขึ้นรถพากันเอาไปดำเนินคดีกะสมเสยทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เพิ่นสามารถปราบปรามจำนวนหนึ่งได้แต่ว่ากะเชื่อว่าอาจจะยังมีหลงเหลืออยู่กะขอให้เพิ่นสืบต่อในการปราบปรามต่อไปก็แล้วกันเอามีรายการท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องประชาชนพวกเฮากะต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันถ้าว่ามีเบาะแสใดๆกะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพิ่นตื้มตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆเพื่อผ่อนคลายหลังจากนั้นจึงกลับขึ้นเข้าสู่ไหลยะต่อไปของรายการนำกันตื้ม

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหื้อ
1: บอกผมก็เห็นนะ
0: ตายแล้วบูเมนมันไปรีดอยู่บนทางคุณวะนะเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะที่คือบ่เบิ่งบ่แยเอาลูกแบกคันถ่าวเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดที่นอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะมีมาบอกพวกนี้มาดิ่งบนทางกันยังมาอยู่ไอ้เหื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใส่อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: พดโมงจำเบนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินขี้เพ้อโตละเมอซั่นบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ทางเตียนเวียนลงนหกทางหกวกขึ้นสวรรค์ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่มีประโยชน์มานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันนั้นก็ยังมีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อช่วยสร้างความเบิกบานม่วนซื่นสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี้ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางท่านขับรถขับลาอยู่ตามถนนหนทางบางท่านกับปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดการเกษตรกรรมอยู่ตามทงให้ทงนาบางท่านก็ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาไปนำได้ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ภายหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็สังเกตเห็นว่ายังมีบางท่านนั้นยังบ่ทันสามารถที่จะปรับตัวได้เทื่อหรือว่าบางท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้เทื่อเกี่ยวกับทิศทางที่ถือว่าเพิ่นกำหนดใหม่ทิศทางการสัญจรใหม่ก็ยังมีผู้ที่หลงเลี้ยวผิดทางหรือว่าย้อนสอนก็ยังมีให้เห็นอยู่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่เพิ่นกำหนดออกมาใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางนึงแต่ว่าบางครั้งก็ยังเห็นผู้ที่ละเมิดบ่ฮู้ว่าด้วยความตั้งใจหรือบ่ตั้งใจก็บ่แน่ใจคือกันท่านผู้ฟังจากนั้นแล้วก็พวกเราทุกคนต้องเอาใจใส่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่นกำหนดโดยเฉพาะแม่นท่านที่บ่สู้ได้ผ่านเส้นทางที่เพิ่นมีการกำหนดทิศทางใหม่นี่นะต้องได้ศึกษาให้ดีก่อนที่จะออกเดินทางวางแผนการเดินทางดีๆเพราะว่าเห็นบางท่านนี่เลี้ยวผิดทางเลี้ยวบ่ถูกลูกศรแล้วก็มีการบันทึกเอาคลิปวิดีโอของผู้ที่เลี้ยวผิดทิศผิดทางเอาไปโพสต์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์และมีการต้องติตำหนิกันที่จริงก็ควรบอกควรเตือนกันนั่นแหละท่านผู้ฟังเพิ่นก็ให้ระยะเวลาจักเดือนก็ประมาณ3บ่3เดือนเนาะเท่าที่จื้อได้พอหลางๆว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นประจำการตามแต่ละจุดถ้าว่าผู้ใดเลี้ยวผิดทิศทางเพิ่นก็มีการแนะนำตักเตือนบ่มีการปรับใหม่ใส่โทษแต่ว่าถ้าพ้นระยะเวลาการตักเตือนนั้นไปแล้วเพิ่นจึงจะปฏิบัติข้อกฎระเบียบตามข้อกฎหมายอันนี้ก็พวกเขาก็ควรเป็นหูเป็นตาควรแนะนำช่วยกันนั่นล่ะอีกปัญหาหนึ่งที่ยังแก้บ่ตกก็แม่นปัญหาการจอดรถสะสายโดยเฉพาะก็แม่นหัวโค้งหรือว่าทิศทางเลี้ยวท่านผู้ฟังอันนี้มันบ่ควรที่จะจอดรถเด็ดขาดเวลารถคันใหญ่บ่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือว่ารถโดยสารใดๆเพิ่นจะเลี้ยวทางโค้งมันจะเป็นอุปสรรคเฮ็ดให้การจราจรนั้นแออัดตึมจากนั้นล่ะพวกเฮาควรเอาใจใส่ตึมโดยเฉพาะแม่นเขตชุมชนได้ห้างค้าห้างขายอันนี้ก็สําคัญผู้เป็นเจ้าของห้างค้าห้างอาหารแถบนั้นก็ควรที่จะแนะนําลูกค้าของตนเองบ่ควรจอดรถสะสายคือเห็นนี่แหละถ้าผู้ฟังแถวทางโค้งใกล้ๆกับช้อปปิ้งมอลล์ตลาดเซาอันนี้ก็มีบางจุดยังเห็นอยู่ว่าจอดรถอยู่หัวโค้ง

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
2: ๆๆๆด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

รรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินขีดเพื่อโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: องแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแค่ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขอให้อดสาสู้เพียนไปให้ถือป้องคุณอาจารย์ยกไซเกาขนึงไวยสุลืมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่บางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี้ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบางท่านค้าขายอยู่ตามตลาดตะลีหรือว่าท่านที่ขับรถขับลาอยู่ตามถนนหนทางต่างๆการดูแลแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้ก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพอาหารอากาศออกกำลังกายและก็อารมณ์เกี่ยวอย่างบัดนี้ต้นกล้วยเอาอย่างมาเว้าอาหารก็คืออาหารที่เฮาบริโภคแต่ละมื้อต้องเอาใจใส่ว่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายส่วนอากาศก็แม่นเฮาต้องได้หายใจเอาอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปส่วนออกกำลังกายก็แน่นอนร่างกายของคนเฮาขาดบ่ได้คือการออกกำลังกายสิมีแต่กินและนอนนอนและกินหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้ต้องออกกำลังกายควบคู่ไปนำและก็อารมณ์หมายถึงอารมณ์จิตใจของคนเฮาความรู้สึกนึกคิดสภาพจิตใจต้องเบิกบานต้องบ่โศกบ่เศร้าต้องบ่เคร่งเครียดหลายเกินไปเฮ็ดให้จิตใจเบิกบานมีความสุขอยู่เสมอถ้าว่าเฮาออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารที่มีประโยชน์มันออกกำลังกายมีอารมณ์ที่เบิกบานม่วนซื่นจิตใจเบิกบานแน่นอนว่าสุขภาพร่างกายสิสมบูรณ์แข็งแรงและก็มีอายุที่ยืนยาวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายและมาฮอดนี้นั่นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเลี้ยวไปเบิ่งเวลานี่ก็ยังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดท้ายรายการนี้ก็จะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการของพวกเขานั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกท่านประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวแขวงขมวนได้ประเมินความเสียหายจากภัยน้ำท่วมใน10เมืองในระยะเดือนกรกฎาคม5เดือนสิงหาคม2566มูลค่าเสียหายเบื้องต้น275ตึกกว่ากีบและมีประชาชน 151,000 คนได้รับผลกระทบปัจจุบันกำลังเร่งสืบต่อประเมินความเสียหายและฟื้นฟูพื้นฐานโครงร่างการผลิตและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนกองประชุมปรึกษาหารือการตอบโต้ฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมรับมือแก้ไขภัยพิบัติน้ำท่วมจัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีที่ห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของท่านเดชศักดามณีคำห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงมีคณะกรรมการภัยพิบัติคันแขวงและบรรดาเมืองเขาห่วมท่านแสงเพชรคำสุขถาวงห้องหัวหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงได้รายงานว่าภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่แขวงขมวนมี2ระยะคือระยะที่1

0: แต่วันที่สาม57กรกฎมี111บ้าน6,291ครอบครัว31,381คนได้รับผลกระทบมูลค่าเสียหายเบื้องต้น136ตึกกว่ากีบส่วนระยะที่2แม้นวันที่5 31สิงหา2016ส่งผลให้เนื้อที่นาถึกน้ำท่วม33,637เฮกตาร์สัตว์เลี้ยงตาย9,856ตัวและสูญหาย731ตัวด้านเส้นทางแขวงเส้นทางหลวงเมืองถนนสุนบทและขวาหลายแห่งระบบสุรประทานโรงเรียนสุขอนามัยถึกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวมี17บ้านมี 1,489 ครอบครัวและ 7,346 คนต้องยกย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงแต่ปัจจุบันประชาชนทั้งหมดได้กลับคืนสู่บ้านเดิมแล้วในขณะที่การช่วยเหลือแขวงได้จัดสรรเงินให้10เมืองแล้ว1ตึกกว่ากีบและระดมเงินช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆได้3ตึกกว่ากีบพร้อมอุปกรณ์ตบโตสุขเสริญมูลค่า4ตึกกว่ากีบประกอบมีเต้นหลบภัย6หลังและเรือกู้ชีพ10กว่าลำนำไปใช้ในพื้นที่ประสบภัยท่านเดชศักดามณีคำเน้นนักว่าระยะต่อไปต้องเร่งฟื้นฟูหลังน้ำรุดโดยจัดเรียงเวียกงานตามบุริมสิทธิ์เร่งซ่อมแปลงถนนหนทางและขวาระบบสนับสนุนโรงเรียนและระบบน้ำสะอาดให้สามารถนำใช้ได้โดยไวพร้อมนี้ให้ทุกภาคส่วนสืบต่อเก็บกรรมและตรวจสอบข้อมูลความเสียหายอย่างรอบคอบครบถ้วนเอกภาพโดยเฉพาะด้านกสิกรรมคมนาคมและโรงเรียนเพื่อเสนอขอการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในอนาคตจบข่าวสมภวันมวงไซอ่าน
1: น้อยู่เป็นตัวสต้องจวนถั่วจ้าเกจัยลิช่อชาติต่างยอดเราตัวจังเลียงจันเต้เฉยเจ้าเกมาวางหัวชิ้นนัวเจจงลาวนอกาญจงสัตว์อีจงลงสุลังสตูดังนอยังเป็นตัวสต้องจวนถั่วเขียดซาเกจัยลิช่อชาติต่างยอดเราตัวจังเลียงจันเต้เฉยเจ้าเกมาวางหัวชิ้นนัวเจจงลาวเป็นมชาติยอดเจ้าหนุวันสุขที่หัวจัว AM จอจออฟมิกะเฮิร์สเท่ากับออชินดาจอดเจ้าเกาะเปชีตอนนุ่นเจที่เป็นมชาติยอดเจ้าสุดส่วนหนุวันเสาร์ที่หัวจัว FM อิปัวเปจุชามิกะเฮิร์สลูกชายเท่ากับจิชิมุจิจอดเจ้าเกาะจิชินดาตอนนุไก

ยลินุนอกูยปากูลอยวิไลจันวัตุลอชอยเจถะลุเป้าจอฟ้าเกจลิชอเป็นตุสตุจัวรองเชียใจต่อในสลึงสตุหลอกกงลงจอฟ้าเกจลิชอยอดเจ้าลุชหนอเป็นลูกหอเพียนแต่เป็นตุสตุจัวยัดใส่กอเฉดเป้าจอจอเกจลิชอยอดเจ้าเป็นลูกเตฉังบลออีจงเนียนสิกิตินจาจอมลูกหมอที่ชัววันที่นอวัวยากุยมัวลูกเป้าจอเกเดอตั้งมั่งหลอนตะเกชีย้อนชาเราเตปอนเนียเทมิญัวเราย่อหายลุมล่อหายเตียการใส่ควมุนแหงต่อไม่หญิงเทเด็กย่อลุ่นเชื่อลูกวัวยอดจะเขาจะเกจลิชอหายจอเกตะจะเทียตีไทยเกชีย้อนชาเราปอนเนียเทมิญัวอุยจ้าจีเต๋อยอดดอกชงอ้อเช่กับเล่าจ้าเล็กที่จีเจ้าอีจงเนี่ยสิกระติ้นจ้าจอมลูกหมอที่ชัวยอดดอกเขาจ้าเกจลิช่อนอกู้เต่าเสาหายจ้าเกเดาจ่อตั้งมั่งเดาเกชิยันชาตัวป้อนเนี่ยเทมิญัวและยอดการใช้ข้อมูลแห่งตัวป้อนเนี่ยเทมิญัวยอดเดอมูเตอรีอ้อยะและชียาอ้อหูแมบสุรีขอที่อียอเกยโมเตตังมังเตเจลมูชิทะชิคอวยาชีวิตที่วศึกษาอุหมลชียะใกล้เคียยอดจอวิธีที่อ้อลชียะหูการที่อ้อเตจอตังมังวยาชียันชาตปนิยที่มีหยวนอยอยอดจองไกไหเตียหนือมัวเกปวดชั่วล่อเจยโมเจลอดำเนินคดีลชียะเกไฮเดอร์มูเตอรีซอเกจลิช่อลยอไฮเดอร์มูเตอรีขบวนยุติธรรมยะเลวันเดนอไปลมูเป้าจอเกเดตังมังเกชียันชาลชียะเกอเพตปนิยที่มีหยวนวยาขอตั้งมังแต่นอนจีมัวเกปวดชั่วล่อลาชียาจีมัวเกปวดชั่วเดาจะยอมมัวเจ้าลำมูชิคอชีเดอร์สิลีเฮเดียเจ้าลำมูศึกษาอุหมลำมูใกล้เคียก็อตอนเดอร์นึกหาชีเขาซึ่งวยาวันได้ชัดเปล่ายอดจอนั่งเขาเจจอดซึ่งเจลายอดจอล่อเทียจอดจอยอดจะเขาจออวดตู่ล่อจออตอวยานี่มัวเกจะหย่อนเดอร์เจ้าลำมูชิทะชิคอเดาแต่จะตั้งมั่งว่ายามัวเก็บปวดชั่วจินเตาเอการใช้ความมันแห่งตัวพ่อเนี่ยเทมิญวนแต่นอเท่าแต่วายนึกเจนั่งและย่อนึกจอดสังเจเทียจอดล่อจอดจ่อยอดเขาจอดเลยมัวจะหล่อชิคอจะหล่อชิถะเลยยังกับอ้อนเตอร์หาวหาลือเจกจอชาวหาลือวายังกับมัวหาลือเตอร์ย้อยยอดตู่หลอป้าเดาจะตั้งมั่งแต่นอตรงกับน้อยยายจอดตู่หลอป้าเดาตั้งมั่งจอเกวชิยันชาเราปอนเนียเทมิญัววยาจอตั้งมั่งและชิยาขอตั้งมั่งแต่นอนจิมว่าเกปูชวนเราอีจอมมอติชัวเกได้ตั้งมั่งวยาการศึกษาอุหมหลอนเต่าอยู่เจนังหลอนเต่าอยู่จอดช่างเจเทียตู่เจ้านอเจ้าอัวเฮารอย่อลายโยเชิญเชียดาตั้งมั่งเราอีตัวหนึ่งตื้อเราชี้ยาอ้อตัวตื้อวัยหนึ่งเมื่อกี้จะหย่อนเดอร์อยู่ว่าเดาเต้ตั้งมั่งเดอร์ชายลีชายเต้าเฉาเกาะเงาะโอเคไอจิช่อมอตั้งมั่งจิช่อมอเกี่ยตัวหย่อนเทียบเฉาเจ้าเกี่ยตัดจะเกี่ยชี้ย้อนช้าเราปนเนี่ยเทมิหยวนเงาะเจ้าอย่าตอนเดอร์เกาะชะดาจัวมัวเกี่ยชี้ฝืชี้ลู่ซื้อเงาะตรงเกี่ยเตียยาเกี่ยเดาคอหลอนเต้าอยู่เจนังคอจิตเต้าเลยมาลีหายเจ้าจอดช่างเจป้าเดอร์เต้ตั้งมั่งเดอร์เราอ้อต่ออวยานี้มัวเกชี้จอดหย่อนเดอร์ก่อนนี้ชี้เขาซึ่งยอดเท่าเดอร์ว่าจอดช่างเจหลอกคอจิตเต้าเลยท่อนตาอยู่เตาท้อมุดเตาจอวานี่นะว่าหลือละชิยาป้านึงดาวตั้งมังยอดจะเฮารออวยอหูไฮเตียข้าหน้าใกล้เคียข้อขันยังขันบ้านลอยยอดชาวว่าหลือไฮจ่อเกป้าชาลาถะเตตั้งมังเทียมอปังสืบท้อมุดเตาลุชเชอว่าปอบัวจ่องป้าเนียเทมิหยวก่อนเลยป้าดาวคออวยอหูไฮเตียหน่วยงานให้คำปรึกษาเทียบปกป้องไม่ยิงและเด็กอวตูหลอกเดาขอเตตั้งมังเดนอตรงกันอีจงเนี่ยจิกตินจาจอมลงมอที่ชัวจอตั้งมังอวจอตัวคอหรือยอดจอตัวใกล้เคียเตายอดจอตั้งมังอวจีมัวเกยพอชี่หรือยอดจีมัวเกยปวดชั่วล่อยอดจอตั้งมังหลอนตะเกอวเพเอจิตป้องหมูเตาลูกจีเนี่ยเราชะอัญญาทองแต่ละยอดเราขอที่อ้อหนึ่งโยจุยอดจอตั้งมั่งว่าเกชีดาจอและชี้ยอดเกชียอนชาว่าอวดเฉายอดเราลูกจีว่าสถานละหูโทษและชี้ยอดโทษสานุโทษอวมั่วจอดใจเจ้าจีซิลีอิชงกิลาเฮานอ
อีจงเนี่ยจิกตินะจาจําลองมอชัวกูยอไฮมินจีจาลุซิวายาฮูไฮเตียโทษลาเชียฐานละหุโทษเทียโทษสานุโทษจอเป้อีจงเนี่ยจิกตินะจานี่ฮอตอมลองไฮเตียยาเจ้าลุจีแต่นอยาก็เตาอวยวดเจ้าใจยาเจ้าลุจีมลวนเนียลอชิยาลุจีและไอเดียยาต่ำนี่วิจารณ์เทียลุจีว่าเจ้าเจ้าหมูย่องกลัวว่าแล้วไอเดียเจ้าหมูดักสร้างว่าเชื่อชีเจ้าเกลยาจีเจ้าตัดอิสระภาพอีจงหมอที่ชัวยอลินตะว่าจะเชิญลูเชียองการอวมอบปักสื่อหลอดดาคอจะตั้มังว่าอยากเกชิยอนชาการแทรกข้อมูลแห่งตัวปเนียเทมิญโยตนอหรือมัวย่อจี้ลูกองการลูเชียเตียจี้ป้านังอวยิ่งมัวฝั่งอวมัวอำนาจหลอมุดาคอจะตั้มังเดนอป้านังที่อินเดนอย่อคณะใกล้เคียข้อคันเนียงขั้นบ้านหลอย่อจอตู้วะฮลือดาตั้มังยอดจะเฮากี้จอป้านังที่อ้อวายมัวใจละมุดเดิลจอตั้มังวายาการใช้ความมุ่นแหงโจป้อนเนียเทมิญวนแต่นอย่อลุชาวาฮาลือชิชาลานตักป้อนเนียเทมิญวแล้วย่อละหวยเตียนหน่วยงานให้คันปรึกษาเทียบปอบปัวป้อนเนียเทมิญวยาวย่อเจ้าขอที่เป็นแต่นอย่อจอตุ๊จังสื่อละชี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขอที่เปล่าและย่อองการที่เปล่าย่อองการอัญญการประชาชนขอที่จีนแต่นอย่อสารประชาชนละชี้ย่อลุ่ยเชิดเจี๊ยดสีปล้องดูอีจงลงมาที่ชัวลีกูให้เราชดต้นนอย่อกูให้จ่อดะเกว่าดะตั้มหมั่งละชี้ยาการแก้ไขว่าจ่อเกชี้ดะจ่อเกชี้ย้อนช้าดะปะเนียที่มีหนัวแล้วยาการใช้ข้อมูลแห่งเดอปเนียที่มีหยัววายาหนึ่งมัวอหุ่มแบบวายาหุ่มแบบที่อีวายาเจ้าละมูชีไก่เคียเจ้าละมูชีถะชีชะลาชีคอเตาวายาคอตั้มังวานึจิมัวเก็บปวดจวนล่อยาลินตากูตึ๊ดถ่าลอนเดนลงเหล่ายาลีจีนละมูเป้ชีเจ้าละมูลงอีรู้ชัวจิเกลาเจจอต่อการตาเป้หมาลีฮอละมูลงยอดเจ้าหุ่มแบบที่อ้อตะเก๊ะเก๊ะไข่ละชี้ยันตะเก๊ะเดาคอจอว่าตั้มมังอวยาชีย้อนชาดอปเนียเทมิญัวอวยายอดเจ้าหุ้มแบบที่อ้อนเดนอย่อขอตั้มมังอวยาหนึ่งโมเกปูจวนล่อเจยอดเจ้าวันเนี่ยนอจ่อหมูห้องฟ้องเราชี้เจ้าหมูดำเนินคดียาลิจินาโมทอชดาลมลองเกลาเจตาว

อีจ่องนี่สิก็ได้เนื้อจ้าจะมึงหมอที่ชัวลูกชาหางนอนในตาต่อมลงเป็นตัวสต้องจัวหายซอกกิจลิชอยอดหอตัวจังเวียงจันกูปากูวัตุลาชอยเจมดลูกเป้าจอฟ้ากิจลิชอจินโมไปหาชิจอละโมเป้าจอวะยะที่อ้อวะยะหูแบบที่อ้อนตะเกเดอจอตะมังวะยะเกชิชอนชาตะปะเนี่ยที่มีหยั่วยอดหูแบบที่อีวะยะกูติดต่อไหละชิยะกูติมอจอละมุทะชอตอนอไหเตียหูแบบที่อีตะนอนือยอจอตะมังวะยะเกใส่ขมุนแหงละยะเกชิยอนชาตะปะเนี่ยที่มีหยั่ววะยะนือชิมั่วเกปวดชั่วล่อนตะนอจอละมุชิคอจอละมุดอละชิยะจอละมุใกล้เคียยอดตะหออยู่เจนังมุซอตออเนี่ยนออยู่เตชันเซวตุป้าเดอเทียจอจือจอลอยาจอล้อวจจอญาหาจอหาจอวตุละโมเดจะตั้งหมั่งเดตาวยาขอตั้งหมั่งวาในชิโมเกปวดชั่วล้อเตชิยาขอตั้งหมั่งวาหลอนตะเกชิยอนชาแล้วใช่หลอนตะเกวาการใช้ความมุ่นแห่งเดปอเนียที่มีหยั่วเอหนึ่งหอมมั่วเกปวดชั่วล้อเทียชิคอจีเตายอดหอกี้จอเลยเจนี่ว่าบางสื่อยอมมุ่นในจะตั้งมั่งแต่นอเจ้าหมูห้องฟ้องเกาะเชิดเจ็ดสีปล้องตัวตุลอดเจ็ดสีเจ้าแน่อวยยอดละหัวเตียยศเจ้าอามูลดำเนินคดีเกดันมันคดีจอนตะเกชิชอนชาเดปเนียเทมิญัวนี่ว่าบางสื่อยอมูห้องฟ้องแล้วยามูแจ้งความเตาจอตุ้จังสื่อแล้วชี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะขอตั้งมั่งอวานี่สากลเลอป้านดอนเนดาเจ้าแน่ยาลีตัวมั่วใจยมูห้องฟ้องหรือยามูแจ้งความอ้วนได้ชอบปลาเหนือนอยาก็ตัวยาเจ้าเกวเพะลอชิยาตูเชอเจต้วนเดลอยาได้ชาวหาลือวยาก้อนย่อหาลือเอเนยยาตูมูมั่วใจมูห้องฟ้องหรือยามูแจ้งความตูที่อ้อนเหนือนอวยามั่วใจมูห้องฟ้องยาก้อนเนี่ยก็สีวตูวก้อนดอนย่อตูที่เป้นเนอยออีตูนังตื้อละชิยออีป้านังละยออีลูชาเฮาหลือตื้ออัวเป้าเทียปอจอจอเกวก็เจ้าตั้งมั่งละชิยอจอเกวก็เจ้าจิตซอนเนอแล้วมั่วใจยอหมู่ห้องฟ้องเทียหมู่แจ้งความเจ้าเนี่ยนอตู้จังสื่อตูที่ปล้องเนอยอตูคือคอมอละชิยอตูตู้จอสื่อตู้เขียนเต้าเขียนเตอละยอจอซื้อฟื้อเขียนเต้าเขียนเตอลอชิยาหรือตูวาปอเทียเป้าจอหายเตียเกอวเพเกชิยอนชาเราปนเนี่ยเทียมีหยั่วเราในปนลังมั่วใจอย่างมูห้องฟ้องมูแจ้งความเราตู้จังสื่อเตาอีจอมลูกหมอที่ชัวเกห้องฟ้องลอชิยาการแจ้งความแต่ก็เถ่ามุดจอเราตู้จังสื่อเลยเรายังมั่วเจ้าเรามูจวดชัวเจ้าเรามูใช้ชัวก็ได้เตาทอวายาเนี่ยนอชัวจิลิเป้นู้วายาก็ต่อห้องฟ้องมูลอชิยาก็เตาแจ้งความจอนแต่ก็จะตั้งมั่งวายาเกชิยอนชาเจ้าปนเนี่ยเทมิญัวขออวยตามัวขอตั้งมั่งว่าเจ้าลมุชิทะลมุชิหายย่าโยจูเตาเกปอยองลอนตะว่าก็ตัวเจ้าชิยอนชาลชิยาก็ตัวเจ้าเกว่าเพนแต่นอเทียเนี่ยเทียจีอันตะตูไม่หยั่วเนื้อจูย่าตัวมั่วเกปอยองจอเตียชิยอนยอดจองไปให้เตียมั่วเราใช้เลยขอตั้งมั่งนอเนื้อจีมั่วเงื่อนไขเจ้าเจ้าลมูดำเนินการใกล้เคียก็จะลีคิดตรงใช้ไฟเราชิยาการซึกส่วนซอกส่วนเราลีจ้าเกจลิช่อกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาอีจอมหมอที่ชัวลีกูหายล้อยอดจอมนุ่นนอยากูหายจ้ออัวหูแบบตะเกเดอจอตั้งมั่งอัวยาเกชิยอนชาเราปอนเนี่ยที่มีหยั่วเราชิยาหูแบบการแก้ไขการใช้ความมุ่นแหงจอปอนเนี่ยที่มีหยั่วยาลีนุ่นนอกูมั่วจะหลอดถะจอเจซิลีนอซื้อว่าที่จะเชื่อไอเดียในตอมลงหลักใจในยงกาเชียนเตาไปหมัดดอกกาชินชิดัวยอดเราลูกชายกู้นอเท่าเกินอกูปากู้ดอกเราตุกชัวทอกก็ชะดาจวนชี้เกนอกันยาจงชะดาญาจงกว่าจนเตา

ซนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกซนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบทัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลูกปานาลูกหลานเฮาทั่วนาจงได้เอราวัณเชิญชวนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13-18 กันยายน 2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-18 กันยายน 2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

สวัสดีอเมริกันต้อนรับอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมเป็นประจำทางคลื่น FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะนับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์มาดำเนินรายการโดยโฆษกสันติภาพนำเอาสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับนโยบายประกันสังคมที่ท่านจะได้รับโดยเฉพาะแม่นท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมแต่ว่าสำหรับท่านใดที่อาจจะบ่ท่านได้เป็นสมาชิกเถื่ออาจจะเป็นประชาชนทั่วไปคันว่าฟังรายการของพวกเฮาแล้วมีความสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านก็สามารถโทรมา1508ในโมงรัฐการเนาะทีมงานเฮาจะอธิบายสู่ฟังว่าระบบประกันสังคมเป็นคือใดมีความแตกต่างกันแน่ใดกับประกันภัยเพราะว่าส่วนหลายแล้วสมาชิกหรือว่าประชาชนก็จะเข้าใจประกันภัยจะหลายว่าประกันภัยเสียชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพอย่างต่างๆเนาะอันนั้นก็มีความแตกต่างกับประกันสังคมเนาะประกันสังคมนี่แม่นในแบบบ่ได้ซื้อเป็นอย่างประกันสังคมนี่แม่นจ่ายแต่ละเดือนแต่ว่าผลประโยชน์จะได้รับเต็มคันว่าสมัครใจก็มี7อุดหนุน7อย่างเลยมีทั้งบำนาญมีทั้งเสียชีวิตมีทั้งปินปวดสุขภาพมีเงินใหม่เงินลูกกำพร้าเงินเสียกำลังแรงงานเงินเสียองค์ค่าอย่างนะเนาะต่างๆรวมทั้งหมด7อุดหนุนคันว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจก็จะมี8สำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจก็จะมี9อุดหนุนนะส่วนพนักงานรัฐกรก็จะได้รับการคุ้มครองอยู่8อุดหนุนนะ8อย่างนะจะบ่มีอุดหนุนว่างงานว่าซั่นซะเนาะแตกต่างจากภาคหัวหน่วยธุรกิจนะซึ่งในมื้อนี้สันติภาพก็เอาอีกหนึ่งหัวข้อที่อยู่ในหนึ่งใน9ประเภทการอุดหนุนที่ประกันสังคมให้การคุ้มครองเพราะว่าจะเป็นภาครัฐภาคหัวหน่วยธุรกิจและก็ภาคสมัครใจในหัวข้อนี้แมนจะได้รับคือกันนั่นก็คือการคุ้มครองอุดหนุนเสียชีวิตนะอุดหนุนเสียชีวิตก็แน่นอนเนาะเรื่องของการดำรงชีวิตบ่มีสิ่งที่แน่นอนโดยเฉพาะแมนการเกิดแก่เจ็บก็ต้องมีมือวันเสียชีวิตทุกคนทุกคนเอิ้นว่าเป็นอนิจจังเนาะคันว่าทางพุทธศาสนาเพิ่นบอกสอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงบ่ได้ทุกคนหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะซึ่งแน่นอนเมื่อหลีกเลี่ยงบ่ได้แล้วเนาะเวลาที่สมาชิกได้มีการประกอบส่วนเงินสมทบเข้าไปแล้วแน่นอนทุกคนก็จะได้รับการคุ้มครองนะแต่ว่าเงินอันนี้บ่มีไผอยากได้ดอกเนาะเงินอันนี้บ่มีไผอยากได้แต่ว่ามีเพื่อรับประกันนะรับประกันเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวนะเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวซึ่งแน่นอนเราเมื่อนี้ก็จะมาโอ้ล้มให้มีรายการได้รับฟังเกี่ยวของกับบัตรเงินไขเนาะเงินไขที่จะได้รับการคุ้มครองและก็การคุ้มครองนี้ผลประโยชน์การคิดไล่เป็นขึ้นเท่าไหร่นะหลายท่านอาจจะสนใจอยากรู้ว่าเงินที่เงินเสียชีวิตนี้ประกันจะก็มีการคุ้มครองขึ้นเท่าไหร่เนาะได้หลายได้น้อยซําใดและก็การประกอบเอกสารเด้เป็นขึ้นเท่าไหร่มียุ่งยากแนวใดบ่ขั้นตอนการประกอบเอกสารเมื่อนี้ก็จะมาเว้าค่อนข้างละเอียดกว่ามาทั้ง3ภาคเลยเนาะทั้งภาควิสาหกิจภาครัฐและก็ภาคสมัครใจเนาะเพราะว่าการคิดไล่นี่แม่นคิดไล่คือกันเลยเนาะสำหรับ
รูปแบบการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะเขาก็จะมาเข้าสู่หัวข้อในเรื่องของเงื่อนไขกันก่อนนะเงื่อนไขอันธพิษเนาะก็จะกลุ่มเอาพนักงานรัฐก่อนกับพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจก่อนเนาะเงื่อนไขอันธพิษเขาเรียกว่าเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานมีการสมทบกันเข้าประกันสังคมแมน1เดือนถ้าเดือนที่2มีการเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานอุบัติเหตุเวียกงานหมายถึงหนังหมายถึงขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางนายจ้างคือว่าเรื่องของหัวหน่วยวิสาหกิจก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะเป็นนายจ้างปฏิบัติเวียกอยู่คือว่าเบื้องลัดก็แมนรัฐบาลนั่นแหละเป็นนายจ้างรัฐกรก็เป็นผู้ให้งานรัฐบาลก็เป็นผู้ใช้ให้งานคันมาเว้าเบื้องหัวหน่วยธุรกิจก็ผู้ออกให้งานก็แม่นพนักงานนะผู้ใช้ให้งานก็คือแม่นเจ้าของธุรกิจนะอันนี้มันการนิยามนะความหมายนะของนะผู้ออกให้งานและก็ผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเนาะอันนั้นแมนว่าเรื่องของการคุ้มครองเนาะอุบัติเหตุเวียกงานเนาะอุบัติเหตุเวียกงานนี่แมนเพิ่นจะเบิ่งแย้งเป็นพิเศษบ่ว่าจะเป็นเบื้องรัฐกรหรือว่าเบื้องหัวหน่วยวิสาหกิจนับแต่มีเงินเข้าประกันสังคม1เดือนขึ้นไปแมนจะได้รับการคุ้มครองถ้าเกิดมีการเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะมีการทอกเงินสมทบเข้ามา1เดือนเดือนที่2เกิดมีการเสียชีวิตการเสียชีวิตนี่อาจจะเกิดย้อนไฟช็อตไฟดูดในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือในขณะที่ใช้เครื่องกลจักรอันใดอันนึงเกิดการเหตุให้เกิดมีการเสียชีวิตเนาะหรือแม้แต่อุบัติเหตุอื่นๆเนาะที่พาให้เกิดมีการเสียชีวิตนั่นคือเขาเอิ้นว่าอุบัติเหตุเวียกงานในหน้าที่ตอนนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองเลยจากระบบประกันสังคมนะคือตัวอย่างผู้เกี่ยวนะมีเงินเดือนอยู่4,500,000 กีบ4,500,000 กีบทอกเงินเข้าประกันสังคมบังเอิญมือนั้นเกิดอุบัติเหตุนะไฟช็อตไฟดูดในเดือนที่2เนาะในเดือนที่2เฮ็ดให้ผู้เกี่ยวนี่เกิดมีการเสียชีวิตเนาะเกิดมีการเสียชีวิตเงินเดือนของผู้เกี่ยวแม่น4,500,000ถ้าว่ามีการเสียชีวิตเพิ่นจะเอา15เดือนไปคูณให้4,500,000เนาะจะตกอยู่67,500,000 กีบได้เนาะอันนี้ย้อนว่าเงินเดือนเราสูงจึงได้รับการคุ้มครองสูงถึงว่าเพิ่นจะหากะทอกเงินเข้ามาประกันสังคมเดือนเดียวก็ตามเนาะเดือนเดียวก็ตามแต่จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมเนาะจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมตามกฎหมายคันว่าบ่เรื่องของการทอกเงินเข้ามาเดือนเดียวของผู้เกี่ยวก็แม่นตกอยู่247,500 กีบ500 กีบเนาะแต่ว่าเวลาที่ผู้เกี่ยวจะได้รับแม่นได้อยู่67ล้านกว่าย้อนว่าเงินเดือนของผู้เกี่ยวสูงแต่คันว่าเงินเดือนของผู้เกี่ยวอยู่ที่2ล้านเสียชีวิตเดือนที่2ย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะก็จะได้อยู่30ล้านกีบเนาะเอา2ล้านคูณให้สูตรก็คือเป็น15เนาะได้อยู่30ล้านกีบนะลงเลิกรายละเอียดการคิดไรแล้วเจ้านายสันติภาพจะมาอบรมให้บริการได้ครับฟังกันเต็มเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของอุบัติเหตุเวียกงานหมายความว่าทอกเงินเข้ามา1เดือนแม่นเพิ่นคุ้มครองเลยในเดือนที่2เกิดมีการเสียชีวิตบัดนี้คันว่าเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นย้อนพยาธิย้อนอุบัติเหตุอยู่เฮือนอยู่ซ่านที่บ่ได้เกี่ยวข้องกับหัวหน่วยแห่งงานเนาะบ่ได้เกี่ยวข้องกับนายจ้างเกิดอุบัติเหตุรถตำอยู่เดินทางไปใส่ก็ตามภารกิจส่วนตัวเนาะเกิดอุบัติเหตุอันอื่นๆเนาะที่บ่ได้เกี่ยวข้องแ
แม้แต่ว่าไฟดูดอยู่เหือนก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นที่บ่ได้เกี่ยวข้องกับเวียกงานเนาะรวมถึงพยาธิเจ็บเป็นการเจ็บเป็นย้อนพยาธิอันนี้แมนต้องมีการถอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมแมน3เดือนก่อนจึงจะได้รับการคุ้มครองมีความแตกต่างจากอุบัติเหตุเวียกงานอันนั้นแมนถอกเงินเข้ามา1เดือนแมนคุ้มครองเลยแต่คันว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นหรือว่าย้อนพยาธิตัวนี้แมนจําเป็นต้องได้ถอกเงินเข้ามาประกันสังคมแมน3เดือนก่อนเนาะถ้ามีการเสียชีวิตนะจึงจะได้รับการคุ้มครองก็หมายความว่าถ้าว่าเจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุอื่นอยู่เงินอยู่ศาลเงินหากก็เข้ามาประกันสังคม1เดือนหรือว่า2เดือนตัวนี้ยังบ่ทันได้รับการคุ้มครองเทื่อเนาะอันนี้มันอิงใส่เงินไขตามกฎหมายอธิบายให้อเมริกันนะได้รับฟังอันนี้ก็เป็นเหตุผลเบื้องต้นเงื่อนไขที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมบัดนี้สาเหตุการเสียชีวิตว่าเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตบ่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเวียกงานเนาะบ่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุอื่นหรือว่าเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตย้อนหยังก็ตามแต่เนาะก็ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขในการรับอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมจากระบบประกันสังคมหมายความว่าถ้ามีการเสียชีวิตก็คือจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมโลดจะมีความแตกต่างจากระบบประกันภัยเนาะระบบประกันภัยเพิ่นจะมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นบางอย่างแต่สำหรับระบบประกันสังคมแม่นเพิ่นจะบ่มีข้อยกเว้นหมายความว่าถ้ามีการเสียชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมหันโลดเนาะอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เกื้อกูลให้แก่ทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนะได้รับเงินอุดหนุนในยามที่ลำบากเนาะหมายความว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวเนาะผู้ลำบากก็คือเป็นผู้ครอบครัวเนาะจะต้องได้แบกหาภาระจัดงานศพกะเกียมเอียงต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอิ้นว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของผู้ที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะโอล้มกันซ้ำนี้ก่อนระยะต่อไปพวกเขาจึงมาเข้าสู่วาระของการคิดไล่เงินอุดหนุนเสียชีวิตเพิ่นมีการคิดไล่คือเท่าใดรวมไปถึงขั้นตอนการประกอบเอกสารเพื่อห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมเนาะตอนนี้ไปฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทางรายการ

ตอนหับมีรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพในมื้อนี้เช่นเคยนำเอาในเรื่องของสวัสดิการนโยบายประกันสังคมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมมาโอมาล้มให้มีรายการได้หับฟังเพื่อจะเป็นข้อมูลเป็นความรู้ให้แก่บรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมให้มีความเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองอันนี้มันสำคัญหลายเนาะแล้วก็ในมื้อนี้มันสันติภาพเอาหัวข้อว่าเรื่องของอุดหนุนเสียชีวิตมาโอ้มาลมให้บริการให้ฟังว่าระบบประกันสังคมมีการคุ้มครองขึ้นอะไรเบื้องต้นการได้เว้าเงื่อนไขให้บริการให้ฟังกันไปแล้วเนาะว่าการคุ้มครองอุดหนุนเสียชีวิตจะมีเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานตัวนั้นแมนทองเงินเข้ามา1เดือนแมนได้รับการคุ้มครองส่วนเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นที่บ่เกี่ยวข้องกับเวียกงานรวมถึงการเจ็บป่วยพยาธิของผู้เกี่ยวเนาะเสียชีวิตย้อนการเป็นพยาธิตัวนี้แมนมีคนจะเป็นต้องได้ทองเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อยแมน3เดือนก่อนจึงจะได้รับการคุ้มครองเนาะการอุดหนุนเสียชีวิตเนาะจากระบบประกันสังคมวันนี้จะมาว่าเรื่องของการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตเนาะการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตเพิ่นมีการกำหนดขึ้นอะไรเนาะเริ่มต้นก็คือแมนเป็นสมาชิกประกันสังคม1ปีลงมาจะได้อยู่แมน15เดือนเนาะ15เดือนนี้เอาไปคูณเนี่ยเอาไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายสำหรับพนักงานรัฐกรที่มีการเสียชีวิตเนาะหรือนอกจากนั้นก็คือแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจก็แมนเอาไปคูณใส่เงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายเพิ่นจะเอา6เดือนสุดท้ายมาเฉลี่ยออกมาเท่าใด3ล้าน4ล้านก็ว่ากันไปแล้วเอามาคูณใส่15เดือนเนาะอันนั้นแมนว่าเรื่องของการคุ้มครองนะรูปแบบการคิดไรเงินอุดหนุนเสียชีวิตรวมไปถึงผู้ประกันตนภาคสมัครใจก็เช่นเดียวกันเนาะคิดไรคือกันเนาะคิดไรคือกันภาคสมัครใจนี่ถือว่าง่ายแหละเนาะเพราะว่าบ่ท่าเฉลี่ยก็ได้เพราะว่าเงินเดือนการจ่ายเงินสมทบแมนสม่ำเสมอเนาะหมายความว่าให้เลือกวงเงินแต่ว่าอาจจะได้เฉลี่ยนะก็หมายความว่าเฉลี่ยคือกันนั่นแหละเนาะเฉลี่ยในกรณีที่ว่ามีการต่อสัญญามีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเนาะก็ต้องได้มีการมาเฉลี่ยถ้าว่ามีการเพิ่มวงเงินหรือว่าลดวงเงินเนาะเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายเช่นเดียวกันอันนั้นก็แมนเริ่มต้นจาก1ปีลงมาแมนจะได้อยู่15เดือนไปคูณใส่เงินเดือนประกันตนเนาะถ้าเข้าประกันสังคม2ปีได้อยู่16เดือนเข้า3ปีได้อยู่17เดือนเข้า4ปีได้อยู่18เดือนเข้า5ปีได้อยู่19เดือนเข้า6ปีได้อยู่20เดือนแน่นะเข้า6ปีได้อยู่20เดือนแต่ว่าจะมาเปลี่ยนอยู่ปีที่7จะมาเปลี่ยนอยู่ปีที่7จากที่ว่าปีละ1เดือนปีที่7จะได้อยู่ 20.5 เดือน 20.5 เดือนปีที่8มาบวกอีก 0.5 เป็น21เดือนจะหมายความว่าเริ่มแต่ปีที่7ไปจะบ่ได้1เดือนเต็มจะได้เพียงแต่ครึ่งเดือนนะก็เอาครึ่งเดือนบวกเข้าไปเรื่อยๆคำนวณปีการ10ปีสินี่ก็นะ 0.5 0.5 ไล่ไปฮอด10ปีเนาะจะมาเปลี่ยนจุดปีที่7จากปีละ1เดือนมาเปลี่ยนปีที่7เป็นปีละครึ่งเดือนอันนั้นแมนรูปแบบการคิดไรเงินอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมเนาะวันนี้เอกสารยั่งยืนในการยืนห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตสำหรับภาครัฐกรเพิ่นก็จะมีการเซ็นยั่งยืนจากกรมกองจากกระทรวงยั่งยืนเงินเดือนสั้นขั้นเนาะเยี่ยมต่างๆจากกระทรวงเนาะสั้นขั้นปีการจากกระทรวงมาแล้วก็ประกันสังคมเป็นผู้คิดไรตัวจริงมาสมเทียมมาเบิ่งข้อมูลตัวจริงว่าเป็นมาถูกต้องหรือบ่เนาะส่วนภาควิสาหกิจส่วนภาควิสาหกิจก็จะมีเรื่องของแน่นอนเนาะ
ก็มีไปยั่งยืนการเสียชีวิตนะเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นหรืออันน่ะอุบัติเหตุอันน่ะอุบัติเหตุงานนะหรือว่าย้อนพยานของบุเกียวสินะเนาะก็มาเบิ่งนะเพราะว่าอันน่ะเป็นว่าการเสียชีวิตนะก็จะมี2หมวด2ประเภทนะแต่ว่ารูปแบบการคิดไหลแม่นอันน่ะคือกันนะรูปแบบการคิดไหลแม่นคือกัน

0: ันนะของคู่สมรสหรือว่าของลูกถ้าว่าถ้าว่าครอบครัวคู่สมรสบ่มีต้องมีการมอบสิทธิ์ให้กับลูกเนาะลูกผู้ใดอันใดเนาะให้มันละเอียดแล้วก็นอกจากนั้นก็คือแม่นว่าเรื่องของบัตรประกันสังคมสิ่งที่ว่าประกอบเพิ่มเติมแต่ว่าหนังสือแจ้งการเสียชีวิตจากเมืองตัวนี้มันต้องเป็นฉบับของแท้เรือน้ำแมนเอาฉบับก๊อปปี้มาได้แต่ว่าฟอร์มก็ต้องเป็นของแท้เนาะมีลายเซ็นของแท้เซ็นยังยืนจากนายจ้างเลขทีจากนายจ้างเนาะก็หมายความว่าทางบริษัทอาจจะเป็นผู้แลนให้ทางจัดตั้งเป็นผู้แลนให้แต่ว่าบัญชีเป็นบัญชีของครอบครัวผู้เกี่ยวเนาะส่วนพรรคสมัครใจกับเอกสารบ่ต่างกันเนาะแต่ว่าพรรคสมัครใจนี่แม่นฟอร์มก็คือแม่นเขียนใบเดียวนะเซ็นครอบครัวของผู้เกี่ยวและก็แล้วพร้อมด้วยเอกสารคติครบสุดเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองการรูปแบบขั้นตอนเนาะการประกอบเอกสารกับเวลายังอยู่เนาะก็จะมาเพิ่มเติมกรณีคุ้มครองอุดหนุนเสียชีวิตนี้เนาะก็จะบ่ได้เฉพาะแต่ว่าผู้ประกันตนเท่านั้นเนาะอุดหนุนเสียชีวิตเพิ่นจะคุ้มครองรวมไปถึงคู่สมรสที่เป็นประชาชนเนาะและก็ลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีกรณีคู่สมรสเสียชีวิตจะได้อยู่6เดือนเนาะ6เดือนของเงินเดือนของผู้ประกันตนนั่นแหละส่วนลูกอายุต่ำกว่า18ปีจะได้อยู่3เดือนเนาะอันนี้เป็นนโยบายเพิ่มเติมกรณีที่คู่สมรสหรือว่าลูกเกิดมีการเสียชีวิตก็มีสิทธิ์ห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตนำประกันสังคมได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่นำมาโอมาลมให้มีการได้รับฟังในมื้อนี้ก็ท่านใดที่สนใจข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมโทรไป1508โปรเสียค่าในมงรัฐการนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะสำหรับวันนี้เบิ่งเวลาสัตยภาพจะได้ลาเมริกันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี
1: การปิ้นปวดสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปวดสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักเพลงทุกท่านมาพบพ้อกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธ
1: รายการนี้ได้นำเอาแนวทางนโยบายของพรรคแผนยุทธศาสตร์ระเบียบการและนิติกรรมต่างๆของรัฐบาลก็คือของท้องถิ่นต่างๆมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังนอกจากนี้ท่านก็ได้นำเอา

0: ครอบครัวตัวแบบด้านการผลิตกสิกรรมเพื่อหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ในครอบเขตทั่วประเทศนะมานำเสนอให้ทานได้รู้จักนะเพราะว่าการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากนั้นแน่นอนเนาะได้เอาใจใส่ในเรื่องของการผลิตกสิกรรมถ้าทานมีเงินใครผลิตให้หลายให้กลุ่มอยู่กลุ่มกินแล้วผลิตเป็นสินค้าก็จะเห็นให้ครอบครัวพ้นจากความทุกข์ยากได้เนื้อในรายการมื้อนี้ท่านก็ได้นำเอาบทเรียนที่ผักเพิ่นทอดท่อนใดเพื่อเป็นบอนอิงอยู่ในการนำพาและปรับปรุงตนเองโดยเฉพาะการเฮ็ดผลิตกสิกรรมนี่แหละอันนี้ท่านเพิ่นได้นำเอาบทเรียนนั้นมาปฏิบัติขึ้นอะไรแดอย่าลืมติดตามในรายการมื้อนี้ส่วนตอนท้ายมาฟังการลบล้างความทุกข์ยากของประชาชนอยู่ทางเมืองห่มเพิ่นได้ปลูกคิงดำเป็นสินค้าเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากนั้นอันนี้เพิ่นได้เริ่มต้นมาดนปันใดแล้วปลูกไร่ปันใดอาจจะลืมติดตามในตอนท้ายรายการพอๆกันตอนนี้ฟังเพลงก่อน
1: จะว่าคือข่อยบ
2: ่ว่ายังล่ะ
1: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
2: เออก็แม่นแท้ละเทียบใส่แต่ก่อนไผก็ผลิตพอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ำได้พักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

0: แต่มันก็ปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน
3: ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกๆท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะลืมเนาะท่านผู้ฟังการรักษาสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูการผลิตของสหกสิกรพวกเฮาโดยเฉพาะการผลิตข้าวนาปีและปลูกพืชฤดูฝนเอาบางเขตบางบอนที่เพิ่นปักดำสำเร็จแล้วก็แม้นอยู่ในระยะการพลบัตรรักษาบางเขตบางบอนที่ว่าการปลูกพืชนั้นอันนี้สำเร็จก็เช่นเดียวกันเนาะมันเลาะเลียบเบิ่งตามทงไห่ทงนาหัวส่วนอาจจะมีศัตรูพืชมาทำลายอันนี้พวกเราต้องได้5วิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนอกจากหักซ่าผลปลูกของตนเองแล้วก็ต้องหักซ่าสุขภาพไปอีกเพราะว่าฤดูฝนพยาธิไข้เลือดออกกำลังระบาดต้องได้นุ่งเครื่องยาวปกปิดห่างกายบ่ให้ยุงกัดเวลาไปหัวไปส่วนไปให้ไปนาเพราะว่าพยาธิไข้เลือดออกนี่ก็เกิดมาจากยุงลายที่มันเสือพยาธิแล้วก็มากัดคนเฮาสามารถนําเสือพยาธินํามาสู่คนเฮาได้ผมบัดนี้พวกเฮามาฟังสําหรับบทเรียนที่ผักทอดท่อนใดเพื่อเป็นบทอิงในการนําพาและปรับปรุงตนเองซึ่งผักเฮาก็มีความรับผิดชอบโดยกรมต่อสถากรรมของประเทศชาติมีความจําเป็นต้องกําแน่นบทเรียนจากการเคลื่อนไหวนําพาผ่านมาซึ่งอยู่ในระยะแต่ละระยะก็ได้มีการสะสมบทเรียนอันอุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นบทอิงสำคัญอยู่ในการนำพาและปรับปรุงตนเองจากมรรคผลความสำเร็จและข้อผกค้างอยู่ในระยะ5ปีผ่านมาหั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถทอดทอนได้4บทเรียนใหญ่นั่นก็คือเพื่อยกระดับความสามารถและคุณภาพการนำพาพรรคเฮาจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาซ่องด้านไปพร้อมๆกันนั้นก็แม่นรับประกันการกำหนดเนื้อไหนหน้าที่การเมืองให้ถูกต้องเท็จเหมาะกับตัวจริงและก็มีความเป็นไปได้อยู่ในทางปฏิบัติเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้งบุคลากรแบบแผนการนำพาสีนำและการคุ้มครองด้านระเบียบวินัยอยู่ในการพัฒนาเศรษฐกิจก็ต้องมีการสมทบเน้นระหว่างกันขยายพื้นฐานการผลิตและบริการขนาดใหญ่อย่างมีจุดซุ้มสร้างเป็นแขนงการและผลิตภัณฑ์ปลายแหลมกับการรับประกันให้การประกอบอาชีพของสาวสนบทมีการพัฒนาทีเริ่มจากการสร้างความสามารถพึงตนเองและเป็นเจ้าตนเองมีกินมีไซและแก้ไขสภาพการหลุดตนแบบบ่ยุติธรรมในสังคมนอกจากนี้ท่านก็ต้องรับประกันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านหนึ่งสนองความต้องการทั้งสร้างเป็นกำลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและด้านหนึ่งอีกก็แม่นการปกป้องเสริมขยายสิทธิ์ผลประโยชน์ของพลเมืองคุณค่าความเป็นมนุษย์และความศิวิไลด้านจิตใจของคนลาวพวกเฮาในการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติบรรดามติคำสั่งของพรรคและแผนการโครงการพัฒนาของรัฐอยู่แต่ละขั้นต้องบนพื้นฐานการสมทบระวางรับประกันการตกลงบรรหาตัวจริงแบบหมู่คณะอย่างเข้มงวดกับการเสิร์ฟสู่บทบาทนำพาสีนำบัญชาอยู่หัวแถวอันเข้มแข็งของผู้เป็นหัวหน้าแต่ละบอนเฮ็ดให้ทุกกระบวนการได้รับการกระตุ้นและขับเคลื่อนให้ถึกทิศต่อเนื่องแข็งแห่งและก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้นี่คือก การพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคบทเรียนที่พรรคเพิ่นท้อท่อนใดเพื่อเป็นบอนอิงในการนำพาและปรับปรุงตนเองอันนี้ก็เป็นเรียกงานหนึ่งเนาะบ่เฉพาะตั้งแต่พรรคเฮาเท่านั้นเนาะอันนี้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมนำกันเพื่อเฮ็ดให้การปฏิบัติเวียกงานต่างๆนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้โดยดีตอนนี้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการ
4: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
5: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แม่เจ้าเสียดยังขนาด
1: โอ้มาสิปลูกผักบัวหอมๆพอได้เด็ดสิปนใส่แกงยำแดงยำเศร้าสนุกเจ้าก็มาแปลงนานเสียค่อยดีดู
0: โอ้สิถ้าปลูกตาปีกให้มันเมื่อยอย่างเด้เนาะเงินคำเขาก็มีไปซื้ออยู่ตลาดมันสิบ่สะดวกสบายก่อนบ
1: ่เออเรื่องสะดวกสบายมันก็สบายอยู่ดอกพอมันเอ้ยแต่สิ่งที่เอาเฮ็ดได้ปลูกได้ก็ปลูกเอาซั่นตัวส่วนเงินหั่นก็ประหยัดไว้จ่ายแนวอื่นที่มันมีความจำเป็นกว่านี้สิบ่ดีก่อนวะ
0: โอ้ยแม่นความเจ้าเนาะ
2: ได้ฟังเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้ววันนี้พวกเรามาฟังเนาะสำหรับการลบล้างความทุกข์ยากของประชาชนอยู่ทางเมืองห่มอันนี้เพิ่นปลูกกิ่งดำเป็นสินค้าก็สามารถแก้ไขความทุกข์ยากได้กิ่งดำนั้นเป็นพืชชนิดหนึ่งความเป็นที่ต้องการของตลาดท่านผู้ฟังย้อนเห็นเงื่อนไขนี้ท่านประชาชนหลายท้องถิ่นจึงได้ยึดถือเอาการปลูกกิ่งดำเพื่อผลิตเป็นสินค้าแก้ไขความทุกข์ยากให้นักมือนับหลุดลงเป็นกาวๆเนาะแต่ในนั้นท่านพลเด่นก็เป็นการปลูกของประชาชนอยู่ทางเมืองห่มแขวงใส่สมบูรณ์ที่เห็นว่าการปลูกกิ่งดำเป็นสินค้าอยู่ในระยะนี้ท่านแม่นขยายตัวลายขึ้นทางได้กำหนดเอา8บ้านที่มีเงื่อนไขซุ่มใส่ผลิตพืชนั้นโดยเฉพาะกิ่งนี่แหละกิ่งดำอยู่ในเนื้อที่ลายกว่า110เฮกตาร์ตามการให้ฮู้จ้างห้องการกสิกรรมในป่าไม้เมืองห่มแขวงใส่สมบูรณ์เพิ่นได้ให้ฮู้ว่าการส่งเสริมประชาชนผลิตกสิกรรมเพื่อตอบสนองภายในเมืองและการผลิตเป็นสินค้าส่งออกมีการขยายตัวโดยการเอาใจใส่ของทุกขั้นแห่งการโดยเฉพาะคะแนนขั้นแห่งปุ๊บฟังเพิ่นก็ได้ตั้งหน้าส่งเสริมวิชาการลงใกล้สิทธิ์ติดแทศกับประชาชนแนะนำด้านเทคนิคให้สาวกสิกรและย้อนความเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติของสาวกสิกรเองเหตุให้การผลิตนับมือนับได้รับการพัฒนากลายเป็นสินค้าหลายขึ้นการผลิตกสิกรรมเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนอยู่ภายในเมืองห่มมีหลายด้านที่พ้นเด่นเป็นต้นกระแมนการปาดยางพารามันต้นมักหนัดกาแฟพืชผักต่างๆตามฤดูกาลในขณะเดียวกันอยู่ในระยะนี้ท่านการผลิตกิ่งดำก็เห็นว่ามีการขยายตัวเมื่อเทียบใส่หลายปีผ่านมาหลังจากที่ว่าตลาดมีความต้องการอย่างคว้างขวางซึ่งการส่งเสริมผลิตกิ่งดำเป็นสินค้าก็ได้กำหนดเอาบ้านที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกกิ่งดำเพื่อจะเห็นให้ได้รับผลผลิตดีในนั้นท่านมีบ้านน้ำเขียนพาละแวกห่มถาดผูงูห้อยสายผ้าแอนน้ำปุ่งและบ้านผูกกระทะรวมเนื้อที่การผลิตกิ่งดำลายกว่า110เฮกตาร์แต่ถึงในแต่ก็ตามท่านผู้ฟังภายล่างที่ว่าฮอตและดูเก็บกูและค่ายออกหมดอันนี้คุณว่าจะสามารถสร้างรายรับเข้าครอบครัวของประชาชนก็คือสากสิกรภายในเมืองห่มและจะสามารถแก้ไขความทุกข์ยากไปอีกบาทกาวหนึ่งใดเอาอันนี้ก็คือข่าวข่าวการผลิตกสิกรรมโดยเฉพาะการปลูกกิ่งดำของประชาชนชาวเมืองห่มแขวงใส่สมบูรณ์เพื่อเป็นสินค้าเพื่อพัฒนาครอบครัวให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากโดยเฉพาะชีวิตการเป็นอยู่นี่แหละอาละท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอในรายการวันนี้ท่านได้หมดแล้วเวลาในรายการยังบ่ลายจะให้ทานได้เบิกบานมุ่งซึ้งกับเสียงเพลงในหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
3: อย่าได้เมาหมวนเรื่อยย้ำใจจนลืมลงได้ปวดโมงจำเดนเลนหาเงินใส้กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาว่าเงินขี่เพื่อโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
4: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: ยกกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมจะนำเสนอรายการเล่าจากเรื่องจริงออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:30 น 17:30 นและการนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงคนแท้มานำเสนอในรายการเล่าจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เล่าจากเรื่องจริง
1: สวัสดีท่านผู้ชมนะผู้ฟังตอนทำบุกทานเข้าสู่รายการเราจากเรื่องจริงมาพบกับจันสมรวงศ์โสดผู้ดำเนินรายการเมื่อนี้สุธิเกียรติติดภารกิจบ่สามารถมาดำเนินรายการน้ำจันสมรได้แต่ก็ได้ฝากคำยืนยันคำข่าวทักทายสบายดีมากแฟนรายการที่เข้ามาฮับซุ้มฮับฟังทางรายการเราจากเรื่องจริงของพวกเขาเมื่อนี้มีเรื่องราวมีข้อมูลอันที่จะมานำเสนอให้ประธานได้ฮับซุ้มฮับฟังน้ำกันเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางพวกเราในการจัดทำรายการด้วยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและในมื้อนี้พวกเรามีข้อมูลเกี่ยวกับทั้งบริษัทเวลาห่วมกับการน้ำขันสูงได้ไปมอบเครื่องช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาแขวงที่ได้รับผลกระทบรายละเอียดพวกเราจะมีข้อมูลมานำเสนอและพร้อมเดียวกันนี้25ปีแห่งความภาคภูมิใจเบียลาวได้เคียงคู่กับวงการหรือว่ามีส่วนร่วมกับวงการกีฬาดอกปีไก่25ปีที่ผ่านมาแล้วและมีการพัฒนาและมีการต่อยอดอย่างต่อเนื่องและในเช้าปีที่ผ่านมาอยู่ทั้ง Discovery Laos ก็ได้มีการเผยแพร่สำหรับแหล่งท่องเที่ยวนี้หลายสมควรรายละเอียดพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอและพวกเขายังมีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้หลายคนรับทราบสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าซิงแซมประเทศลาวประจำปี2026ที่จะจัดขึ้นอยู่อาซาสติโบอยู่ทั้งเพียราดรายละเอียดพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอท่านไหนที่มักหักกีฬาใดก็สามารถไปซ้มไปเซียไปเบิ้งไปให้กำลังใจได้เช่นเดียวกันและใน30นาทีหลังพวกเขาสิมีการสัมภาษณ์กลุ่มไว้นุ่มที่เพิ่นเฮ็ดเวียกตัวจริงโดยเฉพาะแม่นเพิ่นได้ว่าเราก็เอาโครงการไว้นุ่มทำอิทธีเอาโครงการระดับโลกนี้มาจากทั้งองค์การสหประชาชาติมาสู่ประเทศลาวพวกเขาได้มีการจัดของประชุมได้มีการเฮ็ดให้กระเจ้าฮู้จักประเทศลาวหลายขึ้นแล้วก็ฮู้จักพลังหนุ่มของคนลาวพวกเขานี่ในการพัฒนาในแขนงการต่างๆรายละเอียดพวกเขาสิมีการสัมภาษณ์ใน30นาทีหลังนะท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางรายการพวกเขาแล้วก็มีความเห็นใดที่ว่าอยากให้ทางรายการพวกเขาเป็นสื่อกลางในการนำเสนอการเป็นสามารถมีความเห็นใดตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: รื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เราจากเรื่องจริงกับข่าวสู่การนำเสนอข้อมูลข่าวสารนำกันในระยะนี้ในระยะที่ผ่านมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายทางกสิหินว่าการช่วยเหลือของแต่ละภาคส่วนนี้กสิเข้าไปช่วยเหลือในโครงคิดตัวเองครับพี่ซอฟที่แตกต่างกันการช่วยเหลือของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยกับแมนมีศูนย์กลางในการนำไปช่วยเหลือหรือว่าเป็นการสมทบกันระหว่างแขวงกับศูนย์กลางหรือว่าบรรดาภาคส่วนธุรกิจกับแมนได้มีการประสานสมทบกันเช่นเดียวกันหนึ่งในที่พวกเขาที่ขอยกก็คือทางบริษัทเป็นล้าเป็นห่วงกับทางการน้ำขันสูงได้ไปมอบเครื่องช่วยเหลือเป็นประเภทน้ำดื่มที่สะอาดให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาแขวงที่ได้รับผลกระทบโดยในเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่คณะนำและพนักงานบริษัทเบียร์ล้าจำกัดได้ห่วมกับทางการน้ำขันสูงจากศูนย์กลางที่นำพาโดยท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินมีท่านคำพันธ์พรหมทัตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและท่านผู้ใส่สัญญาสอนรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ลงพื้นที่แขวงภาคกลางและก็ภาคใต้เพื่อนำเครื่องบรรเทาทุกข์ไปให้บรรดาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่แขวงบริคำไซคำมวนสวรรณเขตสารวันจำปาสักเซกองและอัตตปือโดยก็มีทั้งคณะประธานและรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงที่เป็นตัวแทนรับการช่วยเหลือในครั้งนี้รวมมูลค่าของการช่วยเหลือทั้งหมดหลายกว่า600ล้านกีบสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเบลาจำกัดที่นำมาช่วยเหลือก็รวมมีน้ำดื่มกับหัวเสือขนาด 1.5 ลิตรจำนวน 10,000 แพ็คและน้ำอัดลมจำนวน 4,000 แพ็คเพื่อให้ผู้ประสบภัยนี้ได้เข้าถึงเครื่องดื่มที่สะอาดและปลอดภัยโดยทั้งบริษัทเบลาได้ถือเอาการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภารกิจอันสำคัญโดยเฉพาะกับแมนในยามที่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าประสบพบพ่อกับความยุ่งยากหรือว่าภัยพิบัติต่างๆทางบริษัทเบลาย้ำไดก็เป็นกำลังแห่งสำคัญในการประกอบส่วนช่วยเหลือภาครัฐบาลและสังคมเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนสามารถผ่านพาอุปสรรคไปได้ในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านเฮนริกอดิสันผู้อำนวยการใหญ่บริษัทเบลาจำกัดเพิ่นก็ได้ยกให้เห็นว่าในฐานะที่บริษัทเบลาจำกัดนี้เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มของลาวและก็ถือเอาความรับผิดชอบต่อกับสังคมนี้เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจในยามใดที่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าประสบพบกับปัญหาความยุ่งยากโดยเฉพาะแม้ผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทางบริษัทกับบริษัทลังเลใจที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนี่ถือว่าเป็นความมุ่งหวังของทางบริษัทเป็นลาวที่ย่ำใดก็ยืนเคียงข้างกับสังคมลาวอันนี้ถือว่าเป็นการยกให้เห็นสำหรับความอาใจใส่และก็แนวทางเรื่องการช่วยเหลือสังคมทางเซียซ่าทางบริษัทเป็นลาวเพิ่นก็มันอาจจะใส่เป็นพิเศษสำหรับเวียกงานของช่วยเหลือสังคมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เพราะว่าหลายพิธีพันธ์มาเพิ่นก็ได้มีการไปช่วยเหลืออันนี้ถือว่าเป็นบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้โอกาสหน้าพวกเขาสี่นำเอาข้อมูลเพิ่นไปช่วยเหลืออยู่ทั้งแขวงอุดมไซกับแขวงหลวงลำท้ามานำเสนอมาท่านสุภาพฟังน้ำกันเติมอีกในอาทิตย์ต่อไปตอนนี้พวกเขาขออนุญาตพักกันจะข้างจนจะมีข้อมูลมานำเสนอให้มาท่านได้รับสุภาพฟังน้ำกันอีกในระยะต่อไปThank you.

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเข้าสู่รายงานนี้มาเบิ่งสำหรับวงการกีฬาดอกปีไก่รายงานเสาร์5ปีที่ผ่านมานี้มีการเติบโตขยายตัวและทางบริษัทเบียร์เล่าเองก็แม่นได้ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือทางด้านวงการกีฬาให้นับมือมีการขยายตัวและเป็นเวลาหลายกว่า5ทศวรรษที่ทางบริษัทเบียร์เล่าจำกัดนี้บ่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มที่เคียงคู่อยู่ทุกเวลาแห่งความสุขและกับวิถีชีวิตของคนลาวและทางบริษัทเป็นลาวเองยังได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนพัฒนาและก็เสริมสร้างวงการกีฬาลาวอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องโดยได้ปี2026ที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบริษัทเบียร์ลาวและสหพันธ์กีฬาดอกปีไก่แห่งสัตว์ลาวได้ร่วมกันเฉลิมฉลองการเป็นคู่ร่วมพัฒนาครบรอบ25ปีถือว่าเป็นการร่วมมือที่ยาวนานที่สุดในบรรดาสหพันธ์กีฬาแห่งชาติลาวนี้และการเฉลิมฉลองครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความการร่วมมือที่แน่นแฟ้นเพื่อพัฒนาสหพันธ์และกีฬาดอกปีไก่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเฉพาะก็เป็นการสร้างเวทีและโอกาสให้แก่เยาวชนและนักกีฬาลาวได้แสดงฝีมือช่วยเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันระดับชาติและก้าวไปสู่ระดับสากลพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหนุ่มได้มีใจมากฮักในกีฬาประเภทนี้ปัจจุบันสหพันธ์กีฬาดอกปีไก่แห่งชาติลาวได้สำเร็จการสร้างฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมี26สโมสรทั่วประเทศที่ได้มีการลงทะเบียนเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการและก็มีนักกีฬาในระบบนี้หลายกว่า500คนนี่ถือว่าเป็นสิ่งยั่งยืนถึงความเข้มแข็งทางด้านการบริหารจัดการและมีโครงสร้างโดยเฉพาะเป็นสโมสรที่ชัดเจนและความพร้อมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมกีฬาระดับชาติโดยทางบริษัทเบียร์ลาวผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเบียร์ลาวแบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ครั้งที่25จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่27หา30สิงหา2026ดูเดินดอกปีไก่มิตรภาพลาวไทยบึงขยองฮั่นรวมมูลค่าการสนับสนุนในปีนี้ทั้งหมดละแม่น770ล้านกีบการแข่งขันครั้งนี้มีทั้งหมด21รายการมีการเก็บกำคะแนนสะสมก็มีรุ่นเยาวชน4ประเภทมี U13 U15 U17 และ U19และก็เพิ่มอีก4รายการสำหรับมือสมัครเล่นรวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดหลายกว่าสาวขออภัย200ล้านกีบและการสนับสนุนครั้งนี้จึงบ่แม่นเพียงแต่การสนับสนุนทางด้านงบประมาณเท่านั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากแม่นการร่วมสร้างอนาคตและยกระดับมาตรฐานกีฬาดอกปีไก่อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปอีกบัดก้าวหนึ่งอย่างมีทิศทางและก็ยืนยงโอกาสดังกล่าวนี้ท่านจันสมรพงจันทาผู้อำนวยการฝ่ายกิจการตลาดการตลาดเก่าแห่งฮู้ว่าบริษัทเบียร์ลาวจำกัดนี้และทางสหพันธ์กีฬาดอกปีไก่แห่งชาติลาวถือเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ที่ยาวนานที่สุดเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ครบรอบ25ปีนี้บริษัทเบียร์ลาวยังคงสืบต่อมุ่งมั่นในการพัฒนานักกีฬาหนุ่มรุ่นใหม่และยกระดับการแข่งขันกีฬาดอกปีไก่ให้ก้าวไปสู่ระดับอีกหนึ่งและระดับอีกระดับหนึ่งโดยทั้งบริษัทเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนกีฬาบ่เพียงแต่เป็นการเวียกงานของการช่วยเหลือสังคมเท่านั้นแต่เป็นการหวมแห่งความใจโดยเฉพาะมันสร้างแห่งประดานใจและก็อยู่เคียงคู่กับทุกความเป็นความฝันของนักกีฬาลาวฮะโอกาสดังกล่าวนี้ท่านปริญญาเอกบุญเหลือสินไซวรวงศ์ประธานสหพันธ์กีฬาดอกปีไก่แห่งชาติลาวก็ได้กล่าวให้ฮู้สำหรับการสนับสนุนจากบริษัทเบียร์ลาวจำกัดครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมการแข่งขันเท่านั้นหากยังเป็นการยั่งยืนถึงสายสัมพันธ์การเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ที่ยาวนานและก็มั่นคงในการร่วมมือความแห่งความใจยกระดับเวียกงานกีฬาดอกปีไก่ลาวนี้ให้ก้าวไปสู่ความยืนยงและเชื่อมั่นว่าการร่วมมืออันแน่นแฟ้นนี้จะเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนและยกระดับนักกีฬาดอกปีไก่ลาวให้ก้าวไปสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิใจด้วยการสนับสนุนอย่างเสมอต้นเสมอปลายนี้ทางบริษัทเบียร์ลาวจำกัดยังคงยึดมั่นที่จะเป็นแห่งขับเคลื่อนที่สำคัญพร้อมทั้งให้การร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แก่วงการกีฬาลาวก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับต ลอดระยะเวลา25ปีก็ไม่ได้เคียงคู่อยู่กับกีฬาดอกปีไก่ถือว่าได้มีการสร้างและปีนี้ถือว่าได้เป็นการสร้างฐานข้อมูลสำหรับนักกีฬาให้ได้จักหลายขึ้นและก็มีสโมสรที่เข้าร่วมในฐานข้อมูลดังกล่าวอันนี้ถือว่าเป็นอีกบาดก้าวหนึ่งที่มีความสำคัญตอนนี้พวกเขาจะพักกันอีกครั้งจะมีเกี่ยวกับสาวปีสำหรับGreen Discovery Lao ได้สร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่อันใดให้กับวงการการท่องเที่ยวอยู่ลาวพวกเขาและได้สร้างให้ต่างประเทศได้รู้จักประเทศลาวพวกเขาขึ้นอันใดรายละเอียดพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: กับข่าวสุรญานี่มาเบิ่งสำหรับสาวปีที่ผ่านมา Green Discovery ลาวได้มีการสวยเหลือโดยเฉพาะเป็นการโฆษณาให้กับต่างประเทศในหูจักประเทศลาวของเขานี่หลายขึ้นคือเท่าใดแน่นอนนะเรื่องงานของการท่องเที่ยวจะมีแต่ภาคส่วนเดียวสวยเหลือในการบ่ได้ต้องได้มีหลายภาคส่วนในการประกอบส่วนช่วยกันในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้หลายคนในหูจักประเทศลาวหลายขึ้นโดยเฉพาะเป็น Green Discovery ลาวนี่ถือว่าได้มีการกระจายไป8แขวงและก็มีการไปซอกหาแหล่งท่องเที่ยวที่ไทยเฮาจะค่อยซอกบ่เห็นแต่ว่าเพิ่นก็ซอกเห็นนะระยะเริ่มต้นมาจากความตั้งใจถึงอยากจะมีการแบ่งปันความงามของประเทศลาวให้คนทั่วโลกนี้ได้สัมผัสควบคู่ไปกับการปกป้องป่าไม้สายน้ำวัฒนธรรมและชุมชนในท้องถิ่นตลอดระยะกว่า20ปีที่ผ่านมา Green Discovery Laos ได้มีการนำพานักท่องเที่ยวนี่ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่หลายกว่าการท่องเที่ยวทั่วไปบ่ว่าจะเป็นการย่างเลาะป่าในป่าดงดิบพายเรือคายักตามแม่น้ำที่บริสุทธิ์สำรวจถ้ำงามๆได้มีการพบปะเว้าจากับคนในท้องถิ่นและค้นพบสถานที่งามๆที่หน่วยคนจะได้มีโอกาสไปเห็นในส่วนหนึ่งของอินทิรากรุ๊ป Green Discovery ลาวเชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวที่ดีบ่แม่นการสร้างความทรงจำเท่านั้นแต่ยังต้องได้มีการสุขยู่ช่วยครอบครัวของคนในท้องถิ่นปกป้องธรรมชาติอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งแห้งต่อหรือสบอมแห้งบันดาลใจนี้ไปกับรุ่นคนหลายคนเติมอีกตั้งแต่น้ำตกตาดอันยิ่งใหญ่จนไปฮอดภูเพียงบริเวณภูหินปูนงามๆที่แขวงขมวนกระจนไปฮอดพื้นป่าที่อ้อมนครหลวงจันทร์ที่ทุกๆคนได้ไปสัมผัสกันก็คืออยู่ทางลาฟอเรฮันและการเดินทางก็ล้วนแล้วแต่มีความหมายความสำคัญมีเรื่องราวของตัวมันเองเพราะว่าเป็นลายกลัวการท่องเที่ยวนั่นก็คือการค้นพบที่แท้จริงของ Green Discovery ลาวที่พวกเขานำเสนอในระยะที่ผ่านมาก็คือนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่ทางภาคใต้ดีผีบ่หรือว่าอยู่ลาฟอเรแล้วก็มีสถานที่พักผ่อนคอปเตอร์ต่างๆเพิ่นก็มีอยู่8แขวงหรือว่าพวกใดท่านใดที่ได้เห็นอยู่ในไลฟ์สตรีมมิ่งก็สิเห็นว่าเพิ่นได้มีการไปพัฒนาอยู่แต่ละเขตดังกล่าวนั้นแล้วพวกเขาขอแจ้งอีกข่าวดีข่าวนึงสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าจะจัดขึ้นนะในวันที่28 29เดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้หลายคนที่มักหากีฬาขี่ม้าหรือว่าอยากไปเบิ่งการแข่งขันกีฬาขี่ม้าแบบเป็นๆแบบนี้ก็สามารถไปได้อยู่ทางอาซาสเตเบิลอยู่ทางเพียร่าสถานที่ก็ได้มีการนำเสนอและการฝึกซ้อมหรือว่าการกักเก็บต่างๆปัจจุบันนี้ก็เธอมีความพร้อมพอสมควรในการที่จะเปิดโอกาสให้หลายคนนี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะแม่นเป็นนักกีฬาระดับที่เพิ่นได้มีการจัดขึ้นมาเพื่อว่าเป็นการสุขยู่ส่งเสริมวงการกีฬาขี่ม้าแห่งสันลาวของพวกเฮานี้ท่านใดที่มีความมักหักในกีฬาดังกล่าวก็มันสามารถติดต่อพอพันไปได้เช่นเดียวกันพวกเฮาก็เป็นอีกแห่งใจหนึ่งในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้หลายๆคนที่รับรู้การไปท่องเที่ยวอยู่อาซาสเตเบิลนี้ก็ถือว่าจะได้เห็นเป็นธรรมชาติและก็ได้เบิ่งวิธีการเลี้ยงม้าที่เพิ่นได้มีการจัดขึ้นมาหัดข้าวส้มฟรีข้าวบริเสียค่าในมือวันที่28 29มีโอกาสไปได้นะบอกว่ามาเบิ่งทางรายการพวกเฮาเพิ่นจะมีการให้ข้าวส้มแบบประมาณนั้นตอนนี้พวกเฮาพักกันอีกครั้งพวกเฮาจะมีการสัมภาษณ์ใน30นาทีหลังสำหรับโครงการที่ไว้นุ่มลาวที่ไปดึงเอาทุนฮ้อนจากต่างประเทศมาจัดกองประชุมอยู่ลาวและเฮาได้หยังเดจากกองประชุมครั้งนี้มื้อนี้น้องๆที่เพิ่นไปรับผิดชอบในการจัดกองประชุมครั้งนี้จะมาบอกเราเรื่องราวเพราะว่าและการพวกเขานี่ก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งให้กับทุกๆคนได้มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของตนเองเพื่อว่าเป็นแห้งบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่คิดยังว่าออกอยากเฮ็ดยังดีอยากจะไปทางใดพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: ในการสัมภาษณ์30ปีหลังสำหรับโครงการไว้หนุ่มที่เพิ่นสามารถเอาทุนเอาฮอนมาแปดของผสมอยู่แล้วเฮาอาจจะว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ใหม่แต่ว่าอยู่ต่างประเทศมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเฮาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าความคิดนี้ก็เป็นความคิดของน้องๆที่เพิ่นอยากสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าอยากเฮ็ดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อันใดมื้อนี้พวกเฮาได้เชิญ3ท่านที่เพิ่นรับผิดชอบตัวจริงมานําเสนอในรายการของพวกเฮาตอนนี้เพิ่นมาฮอดสตูดิโอของเฮาไปที่เรียบร้อยแล้วจ้ะสวัสดีทั้ง3ท่าน
1: สวัสดี
0: เล็กซี่ระดาวันระดาว
2: ระดา
0: วันเดี๋ยวคนเข้ากลุ่มกันดีเนาะขอให้น้องทั้ง3คนนี้แนะนําตนเองแนะนําชื่อนามสกุลและก็ตําแหน่งของตนเองในโครงการที่พวกเราจะทําขึ้นมานี่จ้ะ
2: โดยก่อนอื่นหมดน้องก็มีชื่อว่าระดาวันแก้วดาราหรือว่าเอิ้นว่ามารีนาก็ได้เนาะน้องมีพื้นฐานก็คือการอนุรักษ์และการบริหารคุ้มครองระบบนิเวศซึ่งว่าน้องก็เรียนสายนี้มาจากออสเตรเลียผ่านถึงรัฐบาลออสเตรเลียเนาะและน้องกลับมาแล้วน้องก็มีความมักหักที่ว่าอยากให้วัยหนุ่มมาสนใจในสายการอนุรักษ์ธรรมชาติการคุ้มครองทรัพยากรประเทศเฮาก็เลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเฮ็ดให้น้องได้เริ่มต้นเฮ็ดโครงการนี้จะเพนเนอร์และกันนําเอาแอลคอยเข้ามาแล้วด้วย
3: โดยสวัสดีอ่ะน้องชื่อระดาวันวิไลสุขเนาะก็ถือว่าเป็นโค้ชออร์แกไนเซอร์ของโครงการแล้วค่อยตัวนี้แบ็คกราวด์ภาพภูมิหลังเนาะของน้องเองก็แมนมีจบจากสายสิ่งแวดล้อมแล้วก็แมนความสนใจแมนเกี่ยวกับน้ําแล้วก็รู้สึกว่าทําอิฐเริ่มต้นก็ได้เข้าห่วงโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนี่หลายอันแล้วก็เคยได้ไปประสบการณ์เนาะไปพบพ่อแล้วก็เข้าห่วงโครงการตัวนี้มาก็เลยเวลาที่กลับมาแล้วแล้วก็อยากถือว่าอยากดึงโครงการตัวนี้ให้สาวหนุ่มเราได้เข้าห่วมแล้วก็ได้ประสบการณ์เกี่ยวกับตัวการเข้าห่วมของประสมของวัยหนุ่มนํากัน
1: โดยแล้วก็สวัสดีข้าพเจ้าชื่อวิทยาสุวรรณเมธีหรือว่าชื่อลินซูแม็กซี่เป็นอาสาสมัครให้ Nature Painter ซึ่งว่าสําหรับตัวเองก็รู้สึกว่ามักหักในด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วสินะก็เลยแบบแบบสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ว่าบ่ไกลตัวเฮาสิเฮาก็อยากเซฟมันให้เท่ากับที่เขาจะเซฟมันได้ราคาแบบอยากให้มันอยู่ดุลไปจนฮอดลุ้นหลานอย่างซินาแมนอยากให้โลกแบบมีความน่าอยู่ขึ้นด้วย
0: ต้องหักโลก
1: แน่หักโลก
0: ต้องหักข้าวเพื่อกัน
1: แม่
0: ผู้ใดที่สามารถบอกให้ได้ว่าโครงการแอลคอยนี้เป็นโครงการแนวใดเป็นที่ไปที่มาคือแนวใดเพราะว่าหลายคนก็มาเบิ่งรายการพวกเฮาอ้าวแอลคอยมันหยังจะให้เบาให้ฟังหน่อยนึงเจ้า
3: โดยเดี๋ยวน้องจะอธิบายให้ฟังเลยเนาะก็คือแอลคอยนี่คันเว้าแปลตามชื่อภาษาอังกฤษชื่อเต็มเนาะเป็น Local Conference of Youth ก็ถือว่าเป็นกองประชุมสาวหนุ่มในภาคพื้นเนาะหรือว่าอยู่ในระดับชาติคือโครงการแอลคอยนี่จะเป็นหนึ่งในภาคส่วนของตลาดหลายๆแอลคอยอยู่ในทั่วโลกเนาะที่ว่าจัดขึ้นมาหลังจากนั้นหลังจากจบโครงการแอลคอยแล้วแมนทางสาวหนุ่มเนาะมันจะเป็นสำหรับกองประชุมตัวนี้มันจะเป็นกองประชุมของสาวหนุ่มที่มีความเห็นต่อกับสิ่งแวดล้อมหลังจากที่ว่าแต่ละประเทศเข้าร่วมเนาะแมนทุกๆประเทศหันจะได้ห่างเป็นเป็นเจ็ดจำนงเนาะหนังสือเจ็ดจำนงของแต่ละสาวหนุ่มแต่ละประเทศหันมาสั่งรวมห่วมกันและก็ส่งไปหายังโก้ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรสาวหนุ่มเนาะที่ว่าถือขับห้องโดย UNFCCC ที่หลังจากตัวนั้นส่งไปฮอดหันแล้วเนาะแมนทางศูนย์กลางหันเพิ่นจะได้สั่งรวมขึ้นมาแล้วก็ถือว่าจะเป็นห่างเจ็ดจำนงตัวนึงของสาวหนุ่มทั่วโลกเลยต่อกับที่มีความเห็นต่อกับสิ่งแวดล้อมและเอกสารตัวนี้เนาะแมนจะได้ถูกนำเสนอเข้าอยู่ในกล่องประชุม COP COP เนาะในแต่ละปีที่ว่าจะจัดขึ้นช่วงท้ายปี
0: และไผเป็นคนที่เขียนโครงการนี้ขึ้นมาว่าอยากจัดกล่องประชุมให้กับสาวหนุ่มพวกเขาโดยเฉพาะแม้เรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ต้องได้ถามที่ไปที่มาหน่อยนึงจ้ะ
2: สำหรับตัวนี้เนาะก็คือมันจะเป็นโครงการที่ว่ามีมาก่อนแล้วที่ว่าเป็นของทั่วโลกแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกของประเทศลาวที่ว่ายังไม่มีการจัดมาก่อนเลยพวกน้องสองคนก็คือไปเจอกันอยู่ขอบซาแปดอยู่ดูไบตอนนั้นก็เลยแบบว่าคล้ายๆว่าพวกเขารู้สึกว่าว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเหตุฟ้าอากาศใบนุ่มลาวยังโบหู้หลายขนาดนั้นแล้วเขาก็เลยว่าโอเคเขาอยากนำเอาความคิดนี้ไอเดียนี้มาเหตุกล่องประชุมที่ว่าเรื่องนี้เพื่อสอนใบนุ่มแล้วก็แลกเปลี่ยนไปน้ำกันเนาะแมนโดยประมาณนี้
0: เฮาพบกันอยู่ดูไบแล้วใช้เวลาจากดูไบมาฮอดจากกล่องประชุมในเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่ใช้เวลาดุลปานใดเพราะว่าเฮาว่าแต่ผลสําเร็จของมันเนาะตอนนี้เฮาว่าผลสําเร็จแต่ว่าขบวนการโครงการจัดการฮะนะในการเขียนใบเสนอเขียนยื่นต่างๆหรือว่าแนวความคิดต่างๆนี่เชื่อแน่นอนว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็จะพบกับปัญหาอีกอย่างใดที่พวกเฮาพบ
2: เขาเจอกันตอนดูไบแมน2วันเศร้าๆเนาะ
3: 2วันเศร้า
2: แมนแล้วน้องนี่ก็ไปเฮียนออสเตรเลียได้เพิ่นก็ไปญี่ปุ่นไปเฮียนไปเฮียนโทอยู่ญี่ปุ่นเนาะซึ่งว่าตอนนั้นพวกน้องก็ยังบ่ได้ล้มกันว่าอยากมาจัดแอลคอยจนกว่าแบบทั้ง2พวกเฮากลับมาลาว

0: มาเอ้ยเพิ่นก็ทักมาหาน้องว่าเพราะว่าน้องก็เฮ็ดกิจกรรมเกี่ยวกับการอยากให้วัยรุ่นค่อยๆสนใจเกี่ยวกับพวกการเปลี่ยนแปลงในฟ้าอากาศสนใจเกี่ยวกับพวกเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะเพิ่นก็เลยทักมาหาน้องว่าเฮามาเขียนคล้ายๆว่าโปรโพโซให้ทางแอลคอยทางระดับโลกเพื่อให้อนุมัติให้ประเทศลาวจัดได้บ่อันนี้พ่อของกาคิดทั้งหลายว่าจะได้ถืออนุมัติหรือบ่เพราะว่าเป็นครั้งแรกของสปปลาวเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าพวกเขาทั้งสองคนเนาะแบบคล้ายๆว่าเคยพัวพันกับทาง UN มาก่อนแล้วก็เลยว่าเป็นอย่างที่ว่าค่อนข้างจะโอเคเพื่อนก็เลยอนุมัติโดยแม่
1: นเห็นว่าขบวนการก็บ่ธรรมดาแล้วเวลาเพิ่นอนุมัติแล้วเฮาได้เขียนบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดอีหยังเด้เป้าหมายเฮาจะเฮ็ดอีหยังแล้วกลุ่มเป้าหมายของสาวหนุ่มพวกเฮานี่นะแม่นเฮาสิเอามาแต่ไสคะแนนการใดที่เกี่ยวข้องกัน
2: โดยสำหรับตัวนี้เนาะแม่นเฮาทำอีทำอ๋อเลยเฮาก็วางเป้าหมายว่าเป็นประมาณมีอยู่ประมาณ4ถึง5เฟสเนาะก็คือเฟสทําอิจะเป็นการสร้างแอลคอยช่วงที่1เพื่อว่าให้แต่ละคนหันเนาะได้รับรู้เกี่ยวกับแอลคอยนี่ก่อนเกี่ยวกับโครงการตัวนี้เนาะแล้วโรดแมปของเฮาต่อมาหันก็คือในเฟสที่2เนาะแม่นเฮาอยากจะขยายให้สาวนุ่มรับรู้คือตอนนี้เฮาได้มีบ่อนางที่จํากัดในกองประชุมนี้เนาะแต่ว่าในระยะต่อไปเฮาอยากจะขยายเครือข่ายก็คือฮอบทําอิดเนาะแม่นเฮาเชิญสาวนุ่มแต่ละคนมาเพื่อว่าสมมุติว่าในฮอบต่อไปเฮาจะเชิญให้บรรดาสาวนุ่มที่ว่าเคยเข้าร่วมทําอิดหั่นเข้ามาเป็นอาสาสมัครนําเฮาเพื่อเสริมขยายเนาะต่อไปถือว่าเฮ็ดให้กลุ่มจัดโครงการตัวนี้นะใหญ่ขึ้นอีกเพื่อว่าเฮาสามารถเฮ็ดให้กองประชุมตัวนี้เนาะรองรับคนได้อีกเพิ่มขึ้นก็ถือว่ามีหลายสเต็ปเนาะก็คือสเต็ปที่1ต้องให้ทุกคนรับรู้ก่อนแล้วสเต็ปที่2ก็คือขยายเครือข่ายของเฮาแล้วก็เป็นคือยื่นมือไปหาเนาะสําหรับผู้ที่ว่าสามารถมาสนับสนุนเฮาได้บ่เนาะในโครงการแต่ละฮอบหั่นแต่ละปีแล้วก็ต่อไปก็จะแม่นถูกห้องหับบ่หรือว่าถูกรับรู้เนาะเป็น acknowledge โดยรัฐบาลหรือว่ากระทรวงอย่างหน่อยก็กระทรวงทรัพย์กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเนาะตอนนี้โดยแม่นเพราะว่าแต่ละปีก็แม่นเพิ่นก็จะแม่นตัวแทนที่ว่าไปเข้าร่วมอยู่ในครอบอยู่ในกองประชุมครอบเนาะโดยละกะก็คือเป้าหมายสุดท้ายลักลากของเฮาเลยเนาะเป็น ultimate goal ก็คือว่าอยากจะให้สาวหนุ่มลาวของเฮาเนาะมีบอลนางบอลหนึ่งในการเข้าร่วมทีมที่ว่าจะเข้าไปเจรจาอยู่ในกองประชุมครอบนั่น
1: เป้าหมายสูงสุด
2: โดย
1: หลังจากที่ผ่านกองประชุมครั้งนี้แล้วและก่อนที่จะมีกองประชุมเฮาได้มีการเผยแพร่โดยเฉพาะแม่นวางเงื่อนไขสำหรับสาวหนุ่มที่จะมาเข้าร่วมนี้เฮาเอาน้อยเอาหลายปานใดค่ะสาวหนุ่ม
0: โอเคก็คือพวกเราจัดขึ้นอยู่ UN House เนาะซึ่งว่าพวกเราก็สุขดีที่ว่าได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากทางทีมงาน UN โดยเฉพาะ UNDP เนาะแล้วพวกเราก็เลือกไว้นุ่มประมาณ45คนเข้ามาโอล้มกันมาทางบทน้ำกันว่าโอ้ยเราเฮ็ดจังไหนดีประเทศเราอาจจะมีโอ้แข่งนี้มีน้ำท่วมแล้วเฮ็ดจังไหนดีเพื่อเราจะสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ประมาณนี้เป็นการโอล้มเจรจาแก้ไขปัญหาเพราะว่ากองประชุมหลักๆของเราก็คือเราไม่อยากรวมแต่ปัญหาแต่เราอยากรวมกันเพื่อว่าเฮ็ดจังไหนให้วัยหนุ่มเรานี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้ด้วย
1: พูดจากปัญหาและพากันแก้ไขปัญหาช่วยกัน
0: แม่นมากันคิดเพราะเราไม่อยากโฟกัสอยู่ที่แต่ปัญหาเพราะเราเชื่อว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรหนึ่งได้เราต้องเบิ่งปัญหาแล้วเราก็ต้องช่วยกันแก้ไปความกันด้วย
1: เจ้าแล้วอธิว่าเม็กซี่นี่เป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่มาห่วมเป็นยังไงได้เข้าห่วมนะเขาเห็นแล้วได้ประสบการณ์ได้อีกอย่างเดจากการที่มาเป็นอาสาสมัคร
3: สำหรับตัวน้องเองเนาะก็เป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่ได้เข้าห่วมก็รู้สึกว่าแบบผ่านงานนี้มาก็รู้สึกว่าเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับแบบปัญหาดินฟ้าอากาศบ่แม่นแต่ปัญหาดินฟ้าอากาศพวกธรรมชาตินี่นั่นพวกสัตว์ป่าอีหยังสินะมันก็อินคลูดเข้าในเอลค่อยลาวเฮาซึ่งว่าแบบมันเฮ็ดให้น้องได้ฮู้หลายขึ้นเกี่ยวกับว่าตอนนี้ประเทศลาวเฮากําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับตัวนี้อยู่ซึ่งว่าเฮาก็ต้องมาหาวิธีแก้ไขไปนํากันแล้วก็ลงมติกันเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ขึ้นมาว่าปัญหานี้เฮาต้องใช้ความร่วมมือกันจึงจะสามารถสําเร็จการแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วย
1: จ้ะและในกองประชุมที่พวกเฮาจัดขึ้นมาจังซี่นะถือว่าเฮาจัดจักมือแล้วได้มีหัวข้อใดๆที่เฮาลงลึกแล้วสามารถสร้างความมั่นคงให้กับไว้หนุ่มลาวพวกเฮานี่แนวใด
2: โอเคได้ คือก่อนประชุมเฮาเนาะแม่นจะจัด1มื้อเต็มเลยก็คืออยู่ใน UN House เนาะก็คือจะแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่ายภาคเช้านี่แม่นเฮาจะได้ไปรับฟังเนาะคือประสบการณ์และก็การเฮ็ดเวียกของเสี่ยวซานตะลาทานเกี่ยวกับหัวข้อทางด้านการอนุรักษ์แน่เนาะการเฮ็ดการเฮ็ดเวียกอยู่ในองค์กรสากลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและก็จะมีเกี่ยวกับทางด้านอาหารหรือกิจกรรมต่างๆเนาะว่าเพิ่นผ่านประสบการณ์มาจังได๋เน้หลังจากทางมีอาจารย์จากมศน้ำที่มาเข้าหวนเผยแพร่เนาะเกี่ยวกับบทบาทภาระของเพิ่นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและตอนบ่ายเนาะมันจะเป็นภาคส่วนที่ว่าให้ผู้เข้าหวนประกอบความเห็นหลังจากจะมีอาสาสมัครเนาะแล้วก็เฮาได้เชิญสาวหนุ่มหาท้านเนาะมาแบ่งปันประสบการณ์ของเพิ่นในเรียกงานสายสิ่งแวดล้อมนี
1: ่
2: ก็คือในช่วงตอนบ่ายหั่นเนาะคือเฮาจะมีการโอลมสนทนาแล้วก็ยกหัวข้อขึ้นมาเนาะแล้วก็ให้บรรดาผู้เข้าร่วมมาได้ตอบคําถามเพื่อที่ว่าเนาะตอนสุดท้ายหั่นแม่นคําถามหรือว่าความเห็นต่างๆที่ว่าสาวหนุ่มเฮาได้ประกอบเข้าอยู่ในภาคบ่ายหั่นจะถูกนํามาหางเป็นเจตจํานงเนาะของสาวหนุ่มลาวเพื่อจะส่งต่อไปให้ทางศูนย์กลางยังโกเพิ่นรวบรวม
1: แล้วภายหลังที่เฮามีกลุ่มประชุมครั้งนี้แล้วแน่นอนแหละตั้งแต่เว้าเรื่องตารางอเจนดาต่างๆจะถูกวางแผนมาอย่างดีเวลาในการทักษาในการขึ้นเป็นวิทยากรหรือว่าผู้รับฟังอย่างซิส่วนใหญ่แล้วหัวข้อที่ยกขึ้นมาหั่นน่ะเห็นว่าน้องๆอาสาสมัครนี่เพิ่นให้ความสนใจด้านไหนเป็นพิเศษบ่หรือว่าหัวข้อใดสําคัญสําหรับอีกที่เอาไปฟัง
3: สําหรับน้องเนาะพวกเป็นโมเดเรเตอร์ก็ได้ถามหลายๆคนซึ่งว่าแบบจากการที่ว่าได้ถามเขาเจ้ามาส่วนหลายเขาเจ้าก็มีความสนใจต่อพวกส่วนหลายจะเป็นดินฟ้าอากาศเพราะว่าเขาเจ้ารู้ว่าแบบโลกเฮามันแบบฮ้อนขึ้น
1: mm-hmm.
3: แล้วเขาเจ้าอยากแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันซึ่งว่าแบบปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่ว่ามันเกิดขึ้นมาดนแล้วสินะแล้วเฮายังแก้ไขบ่ได้สิเฮาก็เลยรู้สึกว่าปัญหานี้ควรแก้ละวัยหนุ่มหลายคนก็คิดแบบนั้นคือกันว่าอยากแก้ไขปัญหานี้หลายโดย
1: หมายความว่าจิตใจของพวกเฮาก็คือเห็นปัญหามันแล้วก็คือการเป็นแปลงดินฟ้าอากาศนี่เอาแต่หัวข้อนี่หัวข้อเดียวที่ว่าปิ่นอ้อมพวกเฮานี่ก็ยังสิสิตายแล้วทุกมื้อนี่ว่าซั่นๆเนาะแต่ว่าเฮาเฮ็ดจังได๋ให้มันมีการปรับปรุงให้มันดีขึ้นโดยเฉพาะแม่นว่าเรื่องความรับผิดชอบของบุคคลของพวกเฮาเองนี
0: ่
1: ส่วนน้องที่ว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในการเขียนโปรโพโซลแล้วก็ร่วมกับทางรัฐวันเนาะในการเฮ็ดขึ้นมานี่แน่นอนและห่างออกมาเขียนออกมาเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นเอกสารมันก็สิจบสิงามแต่ว่าเมื่อเฮามาเบิ่งสําหรับสภาพแวดล้อมของพวกเฮาในปัจจุบันนี้เห็นบ่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วเด้อสําหรับพวกเฮาที่เฮ็ดเวียกงานด้านนี้ทั้ง2ทางเลย
0: ตามที่น้องเบิ่งเนาะอันนึงที่เป็นแรงบันดาลใจของน้องที่ว่าเฮ็ดให้น้องอยากเอากล่องประชุมตัวนี้เข้ามาสปป.ลาวเพราะว่าน้องเห็นว่าวัยหนุ่มหลายคนเขาเจ้าเริ่มตระหนักหลายขึ้นเขาเจ้าเริ่มแบบคล้ายๆว่าอยากเปลี่ยนแปลงอยากช่วยเหลืออยากพัฒนาสังคมอยากพัฒนาประเทศชาติเฮาน้องก็เลยว่ามีแรงบันดาลใจอยากลุกขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับวัยหนุ่มแล้วมันมีกฎนึงที่ว่าน้องมันบ่เป็นกฎนึงเนาะมันจะเป็นกฎของการเฮ็ดเวียกของน้องกับวัยหนุ่มก็คือการเคารพซึ่งกันและกันการรับฟังการนําใส่เอมพาธีหรือความเห็นอกเห็นใจเนาะเพื่ออบรมเกี่ยวกับวัยหนุ่มนั้นรู้ถึงปัญหาที่เขาจะกําลังเจออยู่แล้วก็เฮ็ดจังได๋ให้น้องในฐานะวัยหนุ่มคนนึงสามารถยืนมือไปช่วยเหลือวัยหนุ่มคนนั้นให้ได้แล้วก็ให้เขาเจ้าเข้าหาเป้าหมายหรือเข้าหาความฝันของเขาเจ้าได้เพราะว่านิยามของน้องในการเฮ็ดเวียกของน้องก็คือว่าการที่ว่าเฮาจะสามารถประเทศชาติจะสามารถพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อคนอยู่ข้างๆน้องวัยหนุ่มอ้อมตัวน้องเขาเจ้าประสบผลสำเร็จแล้วก็เข้าถึงความฝันของเขาเจ้าได้ด้วย
2: คือสำหรับน้องเนาะการคิดว่าปัญหาลักๆที่ว่าพบเจอเนาะก็คือปัญหาด้านขี้เหงื่อที่ว่าวัยหนุ่มหลายคนเพิ่นได้ยกขึ้นมาอยู่ในกล่องประชุมหั่นเนาะด้านขี้เหงื่อเนี่ยด้านสภาพอากาศเนาะและก็ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ่แม่นสิ่งแวดล้อมล่าเนาะการอนุรักษ์อาสาสาวะสิ่งและก็ชีวนานาพันธุ์และสำหรับตัวน้องเองเนาะปัญหาลักๆที่ว่าน้องเห็นการจะแม่นเกี่ยวกับเรื่องน้ำเพราะว่าน้องมีความสนใจหลายเกี่ยวกับน้ำก็คือทำให้ที่เริ่มมาสนใจการย้อนว่าตอนยังน้อยเนาะเดินทางไปเยี่ยมยามแม่เฒ่าพ่อเฒ่าอยู่ต่างแขวงขี่รถผ่านไปแล้วก็เหลียวเบิ่งแม่น้ําน้อยแม่น้ําใหญ่ห้วยนั้นห้วยนี้หั่นคือว่าแห้งแท้หรือว่ามีบางบอนเพิ่นก็ทิ้งขี้ลงไปจังซี่เนาะก็เลยถือว่าเป็นเป้าหมายว่าซะเฮาก็มีความสงสัยว่าเอาเป็นหยังเขาเจ้าคือจังซี่หั่นน่ะจะบ่ได้ใส่น้ําตัวนี้บ่จะบ่ได้ใส่ห้วยนี้บ่นะก็เลยถือว่าเป็นเป้าหมายแล้วก็เป็นคล้ายๆว่าจุดประกายเนาะให้ตัวเองหั่นมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องน้ําแล้วก็อยากกลับมาพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้านเฮา
1: ทางแม็กซี่เองเนี่ยเห็นปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอยู่ใกล้ตัวพวกเขาอันนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งนี่ของไว้นุ่มที่จะสามารถขับเคลื่อนหรือว่าประกอบส่วนได้ไ
3: โดยจุดประสงค์เนาะของเฮากะเข้ามาNature Planner เฮาก็มีจุดประสงค์ของเฮาหลักๆอยู่แล้วก็คือธรรมชาติแต่ว่านอกจากนี้เนาะเฮาก็ได้เห็นปัญหาตัวจริงสำหรับตัวน้องเองน้องเห็นปัญหาตัวจริงก็คือของน้ำที่ว่ามันเน่าเหม็นซึ่งว่ามันส่งผลกระทบต่อแบบชาวบ้านอย่างที่ว่าอยู่แถวนั้นแต่ว่าเฮาก็จะบอกว่าดอกว่าจ
4: ุ
3: ดแถวใดสินะแต่ว่าปัญหานี้มันก็เกิดขึ้นได้หลายหมู่บ้านสินะแต่ว่าแม็กซี่เองก็อยากแก้ไขปัญหานี้เพราะว่ามันเฮ็ดให้แบบเขาจะว่าจังไหนดีbiodiversity อยู่หันนะมันบ่เป็นตาอยู่แล้วส่องมากินกับแห้งสินะแล้วมันบ่ได้อิมแพคต่อคนแต่ว่ามันอิมแพคต่อสัตว์ที่ว่าอยู่อ้อมหันนำแม่แล้วก็แบบพวกสิ่งแวดล้อมเขาก็จะบ่งามตาเองสินะแม็กซี่ก็เลยอยากแก้ไขปัญหานี้นำนอกจากจะธรรมชาติแล้วสินะ
4: อันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดความเห็นของวัยหนุ่มที่อยากประกอบส่วนสำหรับเวียกงานของด้านสิ่งแวดล้อมนิสภาพแวดล้อมหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอินฟราอากาศแน่นอนแหละเป็นเพียงประกาศน้อยๆที่พวกเขาจะช่วยกันมันอาจจะบ่แม่นเรื่องที่ใหญ่แต่ว่าสำหรับผู้ที่มีอิทธิพลหรือว่ามีกำลังแรงแต่ว่าพวกเขาเป็นวัยหนุ่มเขาก็ได้เป็นเสียงน้อยๆที่จะมีการช่วยกันในการพักดันในการสุกโยในการรักษาสิ่งแวดล้อมนี้พวกเขาจะขออนุญาตพักกันเจ้าหน้าที่ก่อนหลังจากที่แล้วของประชุมมีแล้วเพิ่นมีการเขียนใบแจ้งจำนงไปหาทางโครงการเพิ่นนะและทางโครงการได้มีคำที่เห็นเอาไว้แล้วโครงการนี้ยังจะสืบต่อไปที่ไหนเติมอีกในเวียกงานของการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอินฟราอากาศนี้ตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: จากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลังไมค์นี่ก็ดูเดือดสมควรในการสนทนากันเพราะว่าเรื่องบางเรื่องที่พวกเขาเห็นในการเป็นแผ่นดินฟ้าอากาศบอกอย่างนี้เลยว่าเรื่องขี้เหงื่อต่างๆมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวพวกเขาแต่ปัญหาดังกล่าวนี้ก็ยังบ่ทันได้แก้ไขให้มันตกเถื่อย้อนว่าหลายคนยังบ่มีจิตใจที่ศรีวิไลที่อยากจะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองมีความศรีวิไลนี่ดังนั้นเก็บๆๆๆแต่ก็ยังเปื้อนเปื้อนคือเก่าอยู่ดังนั้นโครงการเอลคอยถือว่าเป็นอีกโครงการนึงที่หวังว่าจะเป็นจุดประกายอันนึงให้กับทั้งขันทึงหรือสะพานครั้งต่างประเทศให้ความสนใจและก็ให้ทุนในการสนับสนุนหลังจากที่มีกล่องประสบตัวนี้ขึ้นมาแน่นอนเราก็มีซีมีการเขียนไปเจตจำนงและเฮาสรุปได้เนื้อในใจความไอเดียเพื่อว่าจะเป็นรายงานต่อกับทั้งโครงการใหญ่เพิ่น
2: สำหรับตอนนี้เนาะแม่นทางพวกน้องหันได้คำคิดเห็นเนาะจากภูเขาความแล้วตอนนี้แม่นพวกน้องกำลังหาหนังสือเนาะเพิ่นจะมีหาหนังสือที่ว่าเป็นแบบละเอียดเนาะเป็น national use statement แบบที่ละเอียดเลยหนังสือจะต้องละเอียดประมาณเขาจะมีหัวข้อเกินนำหัวข้อสิ่งที่ว่าทางสาวหนุ่มของเราเฮียห้องแล้วก็บทสรุปต่างๆเนาะสำหรับจะมีแต่ว่าก่อนจะได้ทรงโตละเอียดฮั่นเขาก็จะได้มีหนังสือ one pager เนาะก็ถือว่าเป็นย่อๆเป็นบทสรุปย่อๆของประสุมหันว่ามีข้อฮี้ฮ้องอย่างแน่จากสาวนุ่มที่ว่าต่อรัฐบาลบ่หรือว่าต่อกับผู้ประกอบการอื่นๆทางภาคเอกชนภาครัฐเนาะและรวมไปถึงผู้นำสากลว่าทางสาวนุ่มเหล่านี้อยากจะเฮ็ดหยังกะที่น้องได้เว้าไปลักๆเนาะแม่นคำเห็นส่วนหลายเนาะกะจากสาวนุ่มที่เขาห่วงหันจะแม่นเกี่ยวกับเรื่องขี้เหงื่อเรื่องมลพิษเรื่องทรงกินเหม็นเนาะและการเรื่องทางน้ำและอีกตัวหนึ่งหัวข้อลักๆก็คือการอนุรักษ์สิวานานาพันธ
1: ุ์โอ้หาหัวข้อก็คือหัวข้อที่แบบเด็ดๆทางนั้นเลยสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวของพวกเขาแล้วทางรัฐวันเองนี่เป็นแนวใดหลังจากที่จัดกองประชุมครั้งนี้พ่อใจบ่สำหรับการจัดกองประชุมข้างทำอิฐอยู่ลาวของเขานี
3: ่น้องรู้สึกว่าน้องได้แหงบันดาลใจหลายแหงก็คือน้องคิดตอนแรกน้องคิดว่าน้องอยากให้แฮงบันดาลใจคนอื่นเนาะเพราะว่าน้องอยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับวัยนุ่มเขาเป็น good example แหละแต่ว่าการที่ว่าน้องได้นำเอาวัยนุ่มหลายๆคนที่มีความคิดเห็นคล้ายๆกันที่มีความต้องการอยากเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกันมารวมตัวกันน้องได้แฮงบันดาลใจจากเขาเจ้าน้องเห็นว่าเขาเจ้าอยากเห็นแท้ทำจริงน้องเห็นว่าเขาเจ้าอยาก contribute บางอย่างสินะมันก็เลยเฮ็ดให้น้องรู้สึกว่าเอ้ยเฮามาจัดกล่องประชุมนี่บ่แม่นแต่เฮาเอาความรู้ใหม่เขาเจ้าได้เขาเจ้าก็ยังให้ความรู้เฮานําแล้วซึ่งว่าน้องพอใจในตัวนี้ที่ว่าแบบน้องบ่เป็นคนเดียวที่ว่าแบบไฟ alone สินะแต่ว่าม
1: ัน
3: ม
1: ี
3: แม่ต้องสู้คนเดียวแต่ว่ายังมีไว้นมอีกกลุ่มคนหลายๆคนที่พร้อมที่จะหวมแหงหวมใจกันพัฒนาไปพร้อมๆกันเพราะว่าอีก10ปีข้างหน้าเขาเจ้าอาจจะได้เป็นเจ้าเป็นนายเฮ็ดเวียกในองค์กรใดองค์กรนึงคันไว้นมเฮามี energy ตัวนี้น้องเชื่อว่าประเทศเฮาอนาคตบ้านเฮาสิ่งแวดล้อมจะสามารถพัฒนาไปได้ไกลเท่าเทียมกับประเทศอันต่างประเทศเลยด้วย
1: แม่ขออนุญาตถามเท่าความคืดอีกด้วยนึงเนาะตอนที่น้องไปขอทุนตัวนี้มาสินะเพิ่นถามว่าเจ้าสิเปลี่ยนแปลงอีหยังได้บ่สำหรับประเทศของเจ้านี่เพิ่นได้ถามตัวนี้บ่
3: ตัวนี้เพิ่นบ่ได้ถามแต่ว่าเพิ่นเห็น energy อันนึงก็คือ
1: พลังบวกของเขานี
3: ่แม่น energy หรือพลังของพวกน้องเนาะก็คือความจริงหาน้องเป็นคนนึงที่ว่ามักสนใจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งแล้วน้องก็อยากแก้ไขปัญหาคือการปัญหาค้าขายสภาพผิดกฎหมายบ่ปัญหาการตัดไม้ผิดกฎหมายบ่น้องแบบคล้ายๆว่าอยากเอาความรู้ตัวนี้มาให้ไว้หนุ่มมีความสนใจเพิ่มเติมสินะแล้วน้องก็เลยแบบว่าน้องก็เลยแบบพยายามแบ่งปันตัวนี้ให้ทางผู้ที่สัมภาษณ์ได้เห็นเนาะว่าน้องขณะอยากเอาหัวข้อนี้ให้ไว้หนุ่มมีคล้ายๆวัตนักหลายขึ้นเพิ่นก็เลยว่าโอเคเนื่องจากหลายๆประเทศในโลกก็ยังไม่ได้มีคนที่เอาเรื่องหัวข้อไป university เข้ามาเพิ่นก็แบบแมนก็เลยว่าอนุมัติ
1: ผ่านกองประชุมครั้งนี้เฮาอยากขอบใจภาคส่วนใดเป็นพิเศษบ่ที่เฮาได้งบได้สถานที่ได้ทุกอย่างที่แบบว่าอาจจะบ่เพอร์เฟคหรือว่าสมบูรณ์ในการจัดการประชุมครั้งนี้เทื่อแต่ว่าครั้งต่อๆไปเฮาจะมีการปรับปรุงให้มันดีขึ้นเท่าใดแต่ว่าครั้งนี้อยากให้น้องๆนี่ขอบใจภาคส่วนใดเป็นพิเศษก่อน
3: น้องอยากขอบใจสุดๆก็คือขอบใจทางภาคส่วน UN เนาะโดยเฉพาะ UNDP ที่ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งกองประชุมตัวนี้และน้องก็อยากขอบใจสปีกเกอร์บ่ว่าจะเป็นอาจารย์จากมศบ่ว่าจะเป็นเอื้อยที่ว่าเพิ่นจาก FAO ที่ว่าเพิ่นตัดสินใจเป็นอาสามาเป็นสปีกเกอร์มาแบ่งปันความรู้บ่ว่าจะเป็นทั้งหลายๆภาคส่วนและก็ต้องขอบใจไว้นุ่มทุกคนที่ว่าเขาเจ้าเสียสละเวลาตัวเองเพื่อมาเข้าร่วมกองประชุมนี้คือการเพื่อที่ว่าเขาจะได้แลกเปลี่ยนกับเขาเจ้าโดยน้องก็อยากขอบใจทุกๆฝ่ายแล้วก็ด้วย
2: กะถือว่าระดับวันเนาะเราได้ตั้งหน้าเข้าใจแต่ละฝ่ายแล้วนะแต่ก็คือเบื้องหลังนอกรที่ว่าจะมีโครงการตัวนี้มานอกรจะมีกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาทางเขาก็ได้ปรึกษาเบื้องหลังเนาะกับทั้งหลายฝ่ายว่าจะเป็นทางองค์กรส่วนเหลือสังคมเนาะขนาดน้อยขนาดกลางจังซี่เขาก็ได้ส่งข้อความหรือว่าไปถามเพื่อนเนาะต่อคำเห็นต่างๆบ่มั่นใจว่าก้าวซื้อเพื่อออกไปได้บ่แต่ก็ถือว่าอย่างน้อยก็ถือว่าฮับฮู้เนาะว่าเพื่อนนั้นสวยเฮาในการก้าเขียนบ่สวยลมเนาะสวยอธิบายหน้าเรียกต่างๆรวมถึงสวยซี่แน่เนาะว่าเฮาสามารถไปขอความสนับสนุนจากองค์กรได้แน
1: ่ทั้งเดี๋ยวเฝ้าอันแม็กซี่นี่ขอถามอีกนิดเดียวว่าอันมู่คู่ล้มกันบ่อาสาสมัครล้มกันบ่ว่าเฮามาเข้าฮ่วงฟุกโกโฮครั้งนี้แล้วเฮาสิได้อีหยังเด้เฮาสิได้มีการแลกเปลี่ยนหรือว่าเฮาสิได้เปิดโลกทัศน์ของเฮาแนวใดเต้สิเคยบ
4: ่ได้ล้มกันแน่นอนซึ่งว่าหลังไมค์พวกเฮาทีมงาน Nature Planner เขาก็ได้ล้มกันหลายแห่งบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันบ่แม่นแต่เพียงวัยหนุ่มของ Nature Planner แต่ว่าเขายังได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้กับวัยหนุ่มที่ว่าได้เข้ามาเข้าร่วมแอลคอยลาวเฮานี่แล้วนอกจากจะได้แลกเปลี่ยนความรู้เขายังได้มิตรภาพใหม่ๆได้รู้ปัญหาของแต่ละคนที่ว่าอยากแก้ไขซึ่งว่าทุกคนในกล่องประชุมหันมีแพชชั่นเดียวกันแล้วพวกเขาก็แบบอ๋อเห็นว่าวัยหนุ่มมีความคิดคือกันเขาก็มีไฟที่จะเฮ็ดคือกันแล้วคิดว่ากล่องประชุมครั้งนี้แบบอินสปายคนหลายแห่งที่ว่าจะเห็นให้แบบสำเร็จไปได้แมนเพราะว่าแบบเห็นวัยหนุ่มแล้วอู้มีคนแอคทีฟหลายแห่งอย่างสินะแมนเขาก็มีใจที่ว่าแอคทีฟคือกันสินะกันเลยว่าอาจจะเป็น good combination ได
1: ้อยากขอบใจแพทย์เป็นพิเศษบอที่เราได้มาเป็นอาสาสมัครแล้วก็ได้มาบอกเราประสบการณ์ที่มีทั้งอันดีแล้วก็มีทั้งที่ต่อยอดอีกต่อไป
4: ก่อนอื่นหมดก็อยากขอบใจของ Nature Planner ก็คือได้มารีน่าเนาะก็คือเป็นคนนึงที่ว่าได้ให้โอกาสน้องได้เป็นผู้เข้าร่วมตอนทําอิฐได้เป็นผู้เข้าร่วมก่อน ต่อมากลายมาเป็นอาสาสมัครก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยบ่ว่าจะเป็นแบบเรื่องของธรรมชาติสัตว์ป่านี่นั่นแล้วก็การเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ต่อมาน้องก็อยากขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเซ็นคนที่ให้ทุนมาแล้วก็ UN ที่ว่าให้สถานที่ในการเฮ็ดอันนี้มาบ่ซั่นถ้าบ่มีภาคส่วนนี้น้องคิดว่าก็อาจจะบ่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็อยากขอบใจวัยหนุ่มทุกคนที่ว่าเข้าร่วมแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านแบบ guest speaker ของเฮาบ่ว่าจะเป็นแบบทางผู้ใหญ่หรือว่าภาคส่วนของเด็กน้อยใช่นะก็รู้สึกว่าแบบทุกคนให้ข้อมูลที่ว่าแม่นตอบโจทย์กับทุกคนเลยแล้วก็เป็นจะว่าจังได๋ข้อดีแล้วก็มีประโยชน์ให้นักเรียนทุกคนเลยอย่างสินะแล้วก็แบบสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยหนุ่มหลายๆคนเลยบ่แม่นแต่แต่คนที่ในหั่นแต่ว่าแบบบางครั้งคนที่ว่านั่งอยู่หั่นอาจจะไปบอกอีกคนที่ว่ายูน้องสินะมันก็สามารถแบบอินสไปร์ต่อๆกันไปได้สินะแม่น
1: โอ้โหจากพวกเขาหัวมาเป็นอาสาสมัครสายตาแหลมคมจึงหลุดเข้ามาได้แม่นว่าถือว่าเวียกงานนี่มันเป็นเวียกงานที่มันคือทุกคนมันต้องตื่นตระหนักแล้วก็ตื่นตัวเองเพราะว่าการเป็นอินฟาการนี้จะแม่นผู้หนึ่งผู้เดียวในการที่ว่ากระตุกซุกยุกกันเป็นไปเป็นบ่ได้มันต้องหลายภาคส่วนหลายองค์กรอีลีที่จะรวมแรงความใจกันและก็เห็นปัญหาอันเดียวกันและก็จะแก้ไขแล้วทั้งสองท่านอยากฝากอีหยังถึงสังคมพวกเราในการรักษาสิ่งแวดล้อมมันมากันเติมอีกสุดท้าย
3: สิ่งที่น้องอยากฝากเด้อน้องรู้สึกว่าอยากให้วัยหนุ่มเราเป็นตัวอย่างที่ดีคันสมมุติเราสนใจเรื่องปัญหาขี้เหยื่อบ่หรือว่าเรื่องปัญหาสัตว์ป่าคือน้องเนาะอยากให้เราเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนอ้อมข้างแต่ที่สําคัญที่สุดก่อนที่เราจะเข้าไปหาปัญหานั้นเราต้องเริ่มต้นโดยการเปิดใจเนาะการเคารพซึ่งกันและกันคือสมมุติเราเห็นบ้านนี้มีการจุดขี้เหงาสมมติเอาเรื่องปัญหาขี้เหงาซะอยากให้วัยหนุ่มเฮานะแทนที่จะไปเว้าใส่อาจจะเป็นการเริ่มจากการอบรมการทำความเข้าอกเข้าใจแล้วช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วน้องเชื่อว่าการที่ว่าเราเข้าหามนุษย์หรือว่าคนอ้อมข้างด้วยกันโดยเฉพาะคนลาวเฮาเนาะการเข้าอกเข้าใจการหัวมือการรับฟังและก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันสินะจะเป็นอันนึงที่สามารถแตกความที่ว่าความคิดที่แตกต่างกันได้ดังนั้นน้องก็อยากให้ไปนุ่มเฮาแต่ละคนคล้ายๆว่าเป็นผู้นำที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดี นอกจากนั้นก็เอาความเห็นอกเห็นใจเป็นแกนหลักในการนำว่าจะเป็นนำพาหมู่เพื่อนบ่หรือว่าเป็นการนำพาตัวเขาเองด้วย
1: จ้าวค่ะทุกคน
2: สำหรับน้องๆก็คิดว่าเขาคิดว่าถ้าคิดว่าสิ่งนี้มันบ่ดีค่ะนะเห็นที่อยู่ทั้งหน้าเนาะรู้สึกเอ้ยคันแค่เป็นอย่างข้าเจ้าคือบ่ไปที
1: ม
2: ถ้าสมมติว่ามันบ่เป็นสิ่งที่ว่าเนี่ยบ้ากว่าแห้งเนาะก็เฮ็ดเลยก็ได้คือหลายอันเนาะที่ว่าสังคมเฮ็ดแล้วเฮาก็เฮ็ดหลายเป็นน้ำกันจังซี่ถ้าแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นนะมันบ่เป็นสิ่งที่ถูกต้องว่าซั่นซะเฮาก็สามารถแบกกระแสเนาะก็ถือว่าเป็นค่าว่าเป็นตัวอย่างให้ก็ได้มันทักสิ่งนี้ต่อคนที่มานําเฮามาหั่นน่ะหลายคนเนาะอาจจะขึ้นตัวนั้นแต่ว่ามันสิมีเส้นอันนึงที่ว่าเฮาต้องได้ก้าวข้ามอยากให้ทุกคนน่ะก้าวข้ามเส้นนั้นเนาะค่ะรู้สึกว่าเส้นเป็นมันจะเป็นขั้นๆอันนึงดอกแต่พอขั้นก้าวผ่านตัวนั้นแล้วนะมันสิมีคนตามเฮามาละแล้วเฮาค่อยกระสิก้าวข้ามเส้นค่อยๆว่าเส้นความสมเหตุสมผลจังซี่ข้ามไปเรื่อยๆนะ
1: ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีที่พวกเราก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากสร้างสภาพแวดล้อมที่มันดีในคนในสังคมนี้เมื่อสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วสุขภาพจิตสุขภาพใจของแต่ละคนนี่ก็สิดีไปน้ำกันพวกเรามีขนมลาวมอบให้น้องๆที่เข้าฟังทางรายการพวกเราขอบใจที่สละเวลามาฟังรายการของพวกเราและจะมีการสัมภาษณ์ที่ดีๆได้ดั่งดื่มหัวเสือบริษัทเวลาบูกาสลากทั้งอาซาอาสเตเบิลและกระทั่งอินทิรากรุ๊ปที่ให้การสนับสนุนในการพวกเขาโดยตลอดมาหวังว่าหัวข้อที่พวกเขาลบกันครั้งนี้จะปิดอีกแห้งบันดาลใจอีกแห้งบันดาลใจหนึ่งสำหรับวัยหนุ่มที่มีความฝันอยากจะสร้างลูกนี้ให้มันมีความจุกความงามโดยเฉพาะมันการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่มันเป็นอยู่ใกล้ตุ่มพวกเขาในยุคปัจจุบันนี้พวกเขาจะจากกันไปก่อนหวังว่าโอกาสหน้ามีหัวข้อดีๆจะซื้อมาสัมภาษณ์ในรายการเติมอีกลาไปก่อนสบายดี

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่อสลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงแต่เจ๋หาว
0: ยินดีต้อนรับบรรณาธิการเข้าสู่รายการห้องเรียนภาษาจีนคงจื้อวศร.และการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการทาง FM 103.7 MHz เวลา 17:30-18:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 นและยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อติดตามรับฟังรายการ
1: แม่นแล้วและการห้องเรียนภาษาจีนคงจื้อวศร.เป็นอีกรายการหนึ่งเพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังคุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังและการเว้าการเรียนคำศัพท์ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและชีวิตประจำวันซึ่งพวกเขามีปึ้มคู่มือในการเรียนการสอนทั้งหมด6เล่มน้ำกันหรือว่า6หัวคือเริ่มตั้งแต่ SSK 1หาก SSK 6
0: เจ้านอกจากบทเรียนที่พวกเราจะมาหวมเรียนน้ำกันแล้วทางรายการก็จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวให้บรรดาท่านได้รับฟังซึ่งมาพบกันในมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษักและกระต่ายมากโนซาก็จะมาหวมดำเนินรายการแล้วก็เฮียนฮู้กับท่านผู้ฟัง
1: แม่นแล้วเนาะสำหรับห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวศร.เป็นอีกรายการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้เฮียนฮู้ไปพร้อมๆกันเช่นเดียวกับพวกเขาโคซงสองพวกเขานี่มักวัฒนธรรมจีนการเฮียนฮู้เรื่องภาษาของจีนพร้อมเน
0: า
1: ะฉะนั้นโคซกทั้งสองคนบ่จะเป็นโนลีและกระต่ายนี่ก็จะได้เฮียนฮู้ภาษาจีนไปกับท่านผู้ฟัง
0: ก็ได้เฮียนไปเริ่มต้นน้ำกันได้กระต่าย
1: พอโ
0: นลีเองก็บ่ได้ภาษาจีนว่าซั่นซะแต
1: ่
0: ด้วยความมักละกะมักเฮียนฮู้นะอ่ะกับมื้อนี้หรือว่ารายการของพวกเรามาพบกันทางผู้ฟังกับลองเฮียนไปน้ำกันเบิ่งอันใดผิดอันใดถูกก็สามารถแลกเปลี่ยนน้ำกันได้
1: เจ้า
0: เจ้า
1: แต่ว่าตอนต้นจากทางรายการในมื้อนี้ใจบรรดาทานได้พักฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่อสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลอที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางรายการได้มอบเพลงมวลๆให้กับทุกท่านได้รับฟังและกลับเข้ามาในรายการในระยะนี้ก็จะได้ให้ทุกท่านได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับภาษาจีนซึ่งว่ามื้อนี้การนำเสนอบทเรียนภาษาจีนนั่นจะนำเสนอเกี่ยวกับหยังต้องมาถามกระต่ายก่อนว่าเริ่มต้นนี่เขาจะเฮียนเกี่ยวกับหยังดีกระต่าย
1: เจ้าขั้นเริ่มต้นเนาะเขาก็ต้องเฮียนฮู้เกี่ยวกับการทักทายสบายดีก่
0: อ
1: นว่าภาษาจีนนี่เพิ่นเว้าแนวใด
0: เจ้าและสำหรับภาษาจีนนี่คำทักทายสบายดีในเบื้องต้นนี่มีหลายอย่างบอกกระต่ายหรือว่ามีแนวใดแดง
1: เจ้าสำหรับภาษาจีนนี่เพิ่นจะแบ่งเป็นหลายประเภทเนาะในการทักทายสบายดีเซนคำว่าหนีห่าวแมนเป็นการทักทายทั่วไปที่ใช้ได้กับทุกคนบ่จะเป็นหมู่เพื่อนบ่คนฮู้จักหรือว่าคนแปลกหน้าที่มีอายุนี่ไล่เลี่ยกันเลยว่าต่ำกว่าสิเนาะ
0: คือเฮา2คนนี่เวลาเห็นหน้ากันนี่ก็เป็นไส้คือธรรมดาไปเลยแม่นบ
1: ่นี่ห่าวโลเล
0: เจ้าแม่นนี่ห่าวกระต่ายจังซี่ได้บ
1: ่นี่ห่าวโนลีเสียได้ได้เจ้าส่วนว่าคำต่อมาเป็นนิ้นห่าว
0: นิ้นห่าว
1: แม่แล้วคำว่านิ้นห่าวนี่แม่นแปลว่าก็สบายดีกันแต่ว่าเป็นการที่ให้เกียรติหรือว่าเป็นคำทักทายที่สุภาพเนาะเฮาจะใช้ในตอนใดบ่จะเป็นการทักทายผู้อาวุโสบ่อาจารย์หัวหน้าหรือว่าบุคคลใดที่เฮาต้องการให้เกียรติเพิ่นเป็นพิเศษนี่ให้เฮาเว้าโลดว่านิ้นห่าวสิได
0: ้คือยกตัวอย่าง
1: ปกตินี่หนีห่าวแม่นบ่
0: คือเฮา2คนนี่ปกติไม่หนีห่าวเน
1: า
0: ะยกว่ากระต่ายเป็นอาจารย์จังซี่เน
1: า
0: ะหรือว่าผู้อาวุโสกว่าโนรีเวลาเห็นหน้าโนรีต้องทักทายกระต่ายว่านิ้นห่าว
1: แม่แล้วเจ้าเจ้าเฮาจะทักทายในแบบซิอันนั้นเนาะเจ้า
0: และอีกคำศัพท์นึงที่อยากฮู้สมมุติว่าเฮาเฮ็ดอันใดผิดพลาดไปและอยากใช้คำว่าขอโทษที่ภาษาจีนเฮาต้องเว้าแนวใด
1: อ๋อเจ้าภาษาจีนจะเว้าว่าตุ้ยปู้ฉี
0: ตุ้ยปู้ฉี
1: แม่แล้วเนาะแปลว่าขอโทษขออภัยคือคำศัพท์ตัวนี้นี่เฮาใช้ไว้ตอนเวลาเฮาเฮ็ดผิดบ่เลยว่าเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นต่อความรู้สึกเฮาก็ใช้คำว่าตัวนี้ได้
0: ตุ้ยผู้สีแม่นบ
1: ่แล้ว
0: ผู้ตอบนี่เฮาต้องตอบตั้งแต่ยกตัวอย่างมีคนมาบอกว่าตุ้ยผู้สีโนรีจังซี่
1: อ๋อเจ้าเฮาก็ต้องตอบว่าเหมยกวนซีเนาะเจ้า
0: เหมยกวนซี
1: แม่แล้ว
0: แปลว่าหยังตัวนี
1: ้แปลว่าบ่เป็นหยัง
0: สิน
1: ะเป็นการตอบครับอันนั้นเน
0: า
1: ะ
0: แล้วเฮาเว้านี่ถูกบ่ตุ้ยผู้สีเหมยกวนซีเสียงถูกบ่
1: ตัวนี้นี่เสื้อในว่าเขาเป็นคนลาวเป็นคนต่างประเทศเนาะ อาจจะออกเสียงบ่ถูกนี
0: ่
1: ห้อยส่วนห้อยอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: แต่คันเฮาอยากฮู้อยากได้ยินเสียงแบบว่าเป็นสำเนียงของภาษาจีนแท้ๆนี่รายการเฮามีติที
1: ่แม่นแล้วเจ้าเฮาสิมีเสียงเนาะภาษาหมายถึงว่าคนจีนเป็นผู้สอนเป็นผู้เว้าเองว่าคำศัพท์วันนี้ห่าวนิ้นห่าวเหมยกวนซีตุ้ยผู้ฉี่แบบซี่น่ะเน
0: า
1: ะแม่นออกเสียงจะได้คือกระต่ายหรือว่าโนรีเฮาก็บอกแต่เบื้องต้นเลยว่าพวกเขาเฮียนฮู้ไปน้ำกัน
0: ก็เริ่มได้เฮียนได้นี่ก็เริ่มได้เว้าน้ำก้นกันไป
1: แม่แล้ว
0: คันสั้นตอนนี้เขาฟังเสียงจากอาจารย์ภาษาจีนเลยบอกตัวนี้
1: เจ้าๆแปลฟังพร้อมๆกันเลยเนาะ
2: 课文一你好你好
3: 你好
2: 课文二您好你们好
3: 您你们
2: 课文三，
3: 对不起，
2: 没关系。
3: 对不起，没关系。
1: ท่านผู้ฟังที่รักแพงที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั่นก็แม่นบทเรียนภาษาจีนที่ทางรายการห้องเรียนภาษาจีนคงจื้อวสล.นำมาเสนอท่านเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
0: เจ้าโอ้กะคักกันเนาะฟังเสียงเมื่อกี้นะแต่ว่าฟังเมื่อกี้ก็ยังบ่อยากจื้อปานใดกระต่าย
1: เจ้าแม่นแล้วอ
0: ยากเรียนอยากฟังอีกนะเปิดให้ได้ฟังคืนอีกได้บ
1: ่ได้แน่นอนเนาะเจ้าแม่นๆและพวกเขาก็จะเฮียนเว้าไปพร้อมๆกันเลย
0: เจ้า
2: 课文一你好你好
3: 你好
2: 课文二您好你们好
3: 您你们
2: 课文三
3: 对不起
2: 没关系
3: 对不起没关系
0: โอ้กระต่ายคักเลยเนาะฟังซ้ำกันตืมอีกเมื่อกี้ให้เขาเข้าใจแล้วก็ได้เฮียนได้เว้าคืนเกี่ยวกับสำเนียงที่ว่าอาจารย์คนจีนเพิ่นสอนมาฮะนะ
1: ถูกต้อง
0: เจ้า
1: สังเกตบ่ว่าเวลาเขาฟังดีๆเนาะคำว่าหนีห่าวนิ้นห่าวแบบซี่นะ มันใกล้เคียงกัน
0: เจ้า
1: แม่นบอกคันเป็นภาษาลาวกับแมนเฮาสิมีสะกดตัวน้อนกทั้งหลังคำว่านิ้นฮะนะ
0: เ
1: นาะฉะนั้นนี่เขาต้องฟังให้ดีหลายทานคันบ่ได้เฮียนเนาะ หรือว่าทานบ่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนอาจจะฟังเป็นเสียงเดียวกันเสียนะว่าน
0: ี
1: ่หาวนี่หาวไปแล้วกันแล้วแม่นบ
0: ่
1: แต่ตัวนี้เฮาเห็นได้อย่างจะแจ้งเลยว่าเมื่อทางอาจารย์สอนภาษาจีนเพิ่นนําเสนอเนาะทางต้นฉบับเพิ่นน่ะเว้าเฮาก็สามารถแยกได้เลยว่าคําว่าระหว่าง

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ศัพท์ภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการห้องเรียนภาษาจีนคงจื้อบ่สลอเนาะหลังจากที่ท่านพักฟังเพิ่นม่วนๆผ่านไปแล้ว
1: เจ้าคือโนรีได้เว้าไปในเบื้องต้นแล้วว่าในระยะนี้แมนจะมานำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นอยู่ทางสปอจีนหรือว่าอยู่ทางประเทศลาวก็จะสลับซับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้หาฟังและมื้อนี้พวกเขาจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องใดนี่กระต่าย
0: เจ้ามื้อนี้ท่านผู้ฟังเมื่อพวกเขาฮู้จักว่าประเทศจีนเนาะหลายท่านจะคิดพ้อเลยว่าเอ๊ะอยู่จีนนี่สิมีหยังเป็นสัญลักษณ์บ่หรือว่าฮู้หยังเกี่ยวกับจีนบ่ฉะนั้นพวกเขาสิเว้าป๊อดย่อๆของกำแพงเมืองจีนสุทานฟัง
1: โอ้หมายความว่าคันคิดฮอดประเทศจีนนี่หลายคนก็ต้องคิดหากำแพงเมืองจีน
0: แม่แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีว่ามีแพนด้าเด้เดียวจะหน่อยพวกเขาจึงนำเสนอ
1: เมื่อต่อไป
0: สุทานฟังเนาะเจ้า
1: และคือกำแพงเมืองจีนนี่กระต่ายเคยไปแล้วบ่
0: เคยไป 2-3 เทื่อเลยเด้
1: เจ้าโนนี่ยังบ่ได้ไปจักเทื่อแสดงว่ากระต่ายโชคดีได้นี่น่ะต้องได้หาโอกาส
0: มื้อนี้เฮาได้เรียนรู้และมื้อหน้าไปน้องกันตื้อมี
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: ฉะนั้นท่านผู้ฟังและอย่างนี้พวกเขาจะมาถึงประวัติย่อของกำแพงเมืองจีนสู่ฐานฟังที่จริงแล้วคันสิเว้านะเป็นสมองกับบ่มัดโนรีเฮาก็เลยคัดจ้อนเอาย่อๆมาสู่ฐานฟังเนาะคือกำแพงเมืองจีนนี่นะในภาษาจีนนี่เพิ่นเอิ้นว่าว่านลี่สางเสิง
1: ว่านลี่สางเสิง
0: แม่แล้ว
1: โอ้เจ้า
0: ก็แปลว่ากำแพงหมื่นลี
1: ่
0: ค
1: ัน
0: สิว่าเนาะเพราะอยู่จีนเพิ่นใส่หัวหน่วยเป็นลี่
1: เจ้า
0: บ้านเฮานี่ใส่หัวหน่วยเป็นเมตร
1: เป็นลัก
0: เป็นลัก
1: เป
0: ็
1: นกิโลเมตรจังซี่เจ้า
0: แม่แล้วเนาะซึ่งหมายความว่ากำแพงยาวๆมันบ่สุดจักเทื่อโค้งมาไก่โค้งมายาวอ่ะนะเป็นหมื่นลี่เนาะ
1: เจ้าและสำหรับอนาความเป็นมาที่ยาวนานของกำแพงเมืองจีนนี่นะกระต่าย
0: เ
1: พื่อนว่านี่มันยาวนานหลายกว่า 2,000 ปีผู้ใด
0: แม่แล้วแม่แล้ว
1: ซึ่งว่ามันก็มีรายละเอียดหลายอย่างหั่นแหละแต
0: ่
1: ว่าคือพวกเฮาเว้าว่าจะยกประวัติของกำแพงเมืองจีนโดยย่อให้กับทุกท่านได้รับฟังมาฮู้เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นก่อน
0: แม่แล้วเนาะ
1: จุดเริ่มต้นนี่นะท่านผู้ฟังเพื่อนเอิ้นว่าหยุกจุนกัว
0: แม่แล้วเจ้า
1: เพื่อนว่าหยุกจุนกัวนี่แม่นก่อนข้อสอ700ปีเพื่อนว่าซึ่งว่าการสร้างกำแพงนี่แม่นบ่ได้เริ่มต้นพร้อมกันในมื้อเดียวกันได
0: ้
1: ในมื้อนึงมื้อเดียวในเบื้องต้นนี่นะแคว้นต่างๆเซนว่าแคว้นศิลเจ้าแล้วก็ย่าวต่างคนต่างสร้างกำแพงดินขึ้นมาเนาะเพื่อจะป้องกันการฮุกคานจากแคว้นอื่นแล้วก็ซนเผ่าเล่ร่อนของทางภาคเหนือหั่น
0: เจ้าแม่แล้วเนาะหลังจากนั้นต่อมาก็แม่นการเสื่อมต่อกำแพงเข้ากันบัดนี้เนาะเพราะตะกี้นี่สร้างไผสร้างมันเด้เนาะคือสมัยราชวงศ์ชินเนาะประมาณ200ปีก่อนค.ศ.หลังจากที่จินซีฮ่องเต้เพิ่นได้รวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเนาะทางจินซีฮ่องเต้นี่ก็ได้สั่งให้ทำลายกำแพงที่ขั้นระหว่างเขตต่างๆนี่ออกจากกันและก็สั่งให้เสื่อมต่อกำแพงทางภาคเหนือเข้าหากันเพื่อป้องกันการฮุกฮานเจ้าและการก่อสร้างในยุคนี้นี่ถือว่าใช้แรงงานทหารชาวนาและก็นักโทษนี่หลายล้านคนและก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายในระหว่างการก่อสร้างจนมีคำเว้าว่าสุสานที่ยาวที่สุดในโลก
1: เจ้าอันน่ะก็ถือว่าเป็นอีกข้อมูลที่ว่าน่าสนใจได
0: ้
1: กระต่ายและก็นอกจากนั้นการขยายหรือว่าการซ่อมแปลงสมัยราชวงศ์ฮั่นนะ
0: เจ้า
1: ก็คือ206ปีก่อนค.ศ. 200ราชวงศ์ฮั่นก็ได้ขยายกำแพงออกไปทางทิศตะวันตกอย่างกว้างขวางเพื่อจะปกป้องเส้นทางสายไห
0: ม
1: ซึ่งว่าเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญและก็ป้องกันพวกมงโกนน้ำนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่ามีการเคลื่อนไหวในระยะนั้น
0: แม่แล้วเนาะบัดนี้มาพูดถึงกำแพงที่เห็นในปัจจุบันนี่ก็แมนสมัยราชวงศ์หมิงเนาะค.ศ. 1368หา1644กำแพงเมืองจีนส่วนใหญ่ที่เราเห็นและก็ไปเที่ยวชมในทุกมื้อนี้นะบ่จะเป็นเขตด่านปาตะหลิงอยู่นครหลวงปักกิ่งก็แม่นถูกสร้างขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์หมิงสำหรับวัสดุเนาะที่เพิ่นใช้ในการก่อสร้างในยุคนี้นี่เปลี่ยนจากการใช้ดินอัดแน่นมาเป็นการใช้ดินจีและก็หินเพื่อให้มันแข็งแกร่งขึ้นเฮ็ดให้มันมีความทนทานหลายขึ้นเนาะและมีการสร้างป้อมยามบ่ฮอสังเกตการอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการลุกฮานจากพวกมงโกลและก็ซนเผาเม้นจู
1: เจ้าและยังมีข้อมูลที่น่าสนใจได้กระต่ายท่านผู้ฟังว่าเรื่องเกี่ยวกับความยาวของกำแพงเมืองจีนนี่นะถ้านับทุกส่วนที่ว่าสร้างในทุกราชวงศ์รวมกันนะจะมีความยาวประมาณ 21,196 กิโลเมตรและก็จุดประสงค์คือเฮาเว้ากันแถวๆว่าเพื่อป้องกันการฮุกฮานทางทหารควบคุมการเข้าออกซ้ายแดนและก็เก็บภาษีสินค้าในเส้นทางสายใหม่หันเติม
0: แม่แล้วเนาะ และหลังจากนั้นในปี1987เพิ่นก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกและก็กลายเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ว่าพวกเขาอยากจะมานำเสนอพอหลายคนคันคีถาประเทศจีนแล้วต้องแม่นกำแพงเมืองจีน
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่านอนในหนึ่งหรือเอิ้นว่านอนในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ในปัจจุบันนี
0: ้แม่นแล้วเจ้ามาฮอดนี่ท่านผู้ฟังเวลาจากทางรายการของพวกเขาใกล้จะหมดลงแล้วต้องขอขอบใจกับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการห้องเรียนภาษาจีนคงชื่อวสล
1: สำหรับมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าโชคดี
0: ใจเจียน

0: าะงั้นส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิสาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแมนผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแมนต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวสร้างขึ้นเพื่อเป็นบ่อระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆแบบล้มศูนย์และคุ้มครองบริหารทุนเข้าในการสนองสินเชื่อให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งให้ทุนสนับสนุนโครงการวิสาการให้แก่ MSME SME และภาคส่วนต่างๆที่เฮ็ดหน้าที่ในการส่งเสริม SME อยู่สปป.ลาวปัจจุบันทสวได้สนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงวิจันทน์หมายเลขโทรศัพท์021414064หรือติดตามผ่านทาง Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือติดต่อที่เว็บไซต์ www.lao.smefund.org

สุขสบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้พวกเราพบกันเป็นประจำอีกแล้วทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น. หา 19:00 น.หรือว่า 18:00 น. แลงหา 19:00 น.แลงผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมเดียวกันนั้นพวกเราก็ยังออกอากาศผ่านทางออนไลน์บ่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวตอนนี้ท่านที่กำลังรับฟังอยู่ผ่านทางคลื่นวิทยุแล้วอยากเห็นหน้าโคซุกก็สามารถเข้าไปในหน้า Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เด้อเนาะลาว National Radio หรือว่าจะเข้าไปที่เพจ Facebook ของฮอบฮู้ก็ได้มื้อนี้อนุรักษ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากว่าพันงาเพิ่นรู้สึกว่าฝนตกหลายมื้อฝนห้ำหลายมื้ออากาศเปลี่ยนก็เลยเฮ็ดให้เป็นวัดมายามเพิ่นว่าก็เลยย่านสิมาติดใส่กันก็เลยของดอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกันก่อนตอนนี้เอาถึงแม้นว่าบ่ได้มาเป็นครูมาคนเดียวมาสายเดียวแต่ว่าความเบิกบานมวลซื่นทางด้านเสียงเพลงข้อมูลข่าวสารพวกเฮายังเอามาเว้ามาว่ามาต้อนสุขกับมีรายการเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าอาทิตย์นึงพวกเฮาพบกัน3มื้อก็จะพบกันในท้ายอาทิตย์มีข้อมูลข่าวสารมีเรื่องเรามาเว้ามาว่าสุขกับมีรายการฟังโดยเฉพาะระยะนี้เนาะระยะที่ฝนตกลิ้นลงเรื่อยหลายวันบ่เว้นวางแน่นอนแหละหลายพื้นที่ก็อาจจะยุ่งยากเรื่องของการไปการมาถนนหนทางบ่สะดวกสบายรวมไปถึงการค้าการขายบางบอนมันก็บอกว่าปุบอุปสรรคแต่ว่าบางบอนก็บอกว่าโอ้ยังมวนอยู่กับการค้าการขายก็ขอให้เป็นอาทิตย์ที่เบิกบานมนต์ซืนเนาะค่อนๆท้ายอาทิตย์แล้วหลายคนก็อาจจะกลับเตาเมื่อยามเฮือนซานผู้ดีอยู่ไก่นี่ก็ถือโอกาสว่ากลับเมื่อนอนเฮือนน้ำพอน้ำเมได้เนาะบางเทื่อนี่ในวันจันทร์หาวันศุกร์นี่อาจจะอยู่พักอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์พอใกล้บอลฮัมเฮียนหรือว่าใกล้บอลเฮ็ดเวียกแต่ว่าท้ายอาทิตย์นี้คือสมมติว่าอยู่ทั้งแขวงวิ่งจันทร์บอหรือว่าทั้งเมืองนาไซทองทั้งเมืองสังทองสิอาจจะกลับไปพอเห็นหลายคนล้มกันว่าท้ายอาทิตย์แล้วนี่จะมีแผนเรื่องของการไปเที่ยวเมืองเฟืองวังเวียงหรือว่าสถานที่ต่างๆก็ขอให้การขับขี่หรือว่าการเดินทางของท่านนั้นตลอดปลอดภัยหมดทุกคนเลยที่สำคัญก็ขอให้ไปฮอดปลายทางด้วยความสวัสดิภาพเนาะพวกเราพบกันใน30นาทีต้นอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีผู้ให้การสนับสนุนพวกเรานั่นก็คือทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีข้อมูลข่าวสารจากทางทสวว่าวาสุขมิลกันครับฟังน้ำกันเป็นข้อมูลที่หลายๆคนก็อาจจะติดตามมาระยะนึงแล้วเป็นอย่างคือผู้เห็นทางรายการพวกเราได้ล้มต่อตอนนี้กลับมาแล้วและในอาทิตย์ต่อไปท่านก็สามารถติดตามพวกเราไว้ได้ว่าจะมีภายแน่มาห่วมสัมภาษณ์ในรายการจะเป็นภาคธุรกิจหรือว่าผู้ที่รับหน้าที่รับผิดชอบเวียกงานวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องเรื่องของการส่งเสริมบรรดาจนกหรือว่าจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็ติดตามน้ำกันได้เนาะในอาทิตย์ที่ผ่านมามาพวกเขาก็ได้ล้มกันกับทางท่านปอมาลัยคำเนาะถึงเพิ่นก็ได้รับผิดชอบเรื่องงานเรื่องนวัตกรรมพวกเขาก็ได้ฮู้หลายๆอย่างที่เป็นข้อมูลใหม่ๆและก็หวังว่าถ้าเพิ่นพร้อมแล้วพวกเขาก็ยังสิไปยามห้องของเพิ่นอยู่ใดเนาะเรื่องของการอุปกรณ์กันไลฟ์สดหรือว่าการขายทั้งออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆถึงซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่ดีหลายให้กับบรรดาภาคหัวหน่วยที่เป็นธุรกิจ MSME กับติดตามรายการของพวกเราได้เป็นประจำหรือว่าท่านจะเข้าไปเบิ่งข้อมูลโดยกงทั้งกองทุนก็สามารถเข้าไปได้ใน Facebook ก็มี TikTok ก็มีหรือว่าจะเป็น YouTube รวมไปถึงแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันทางมือถือเพิ่นก็มีคือกันเนาะพิมพ์คำว่าลาว SME Fund ก็ได้หรือจะใส่แฮชแท็กทาง Facebook กับพิมพ์คำว่าทสวหรือจะเขียนเป็นตัวเต็มเลยก็ได้เนาะอยู่ที่ห้องซอกหาพิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเข้าไปในนั้นจะมีข้อมูลหลายอย่างว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องงานสินเชื่อทุนโครงการวิสาหกิจหรือว่าและอย่างนี้กำลังขุ่นเคี่ยวในการซีเมนเรื่องของการแข่งขันอีโกตอนเนาะซึ่งหลายๆผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่เป็นธุรกิจเริ่มต้นนักศึกษาปี2ปี3สิเนาะที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีรูปแบบการแข่งขันรูปแบบธุรกิจกะติดตามกันไว้สำหรับงานการแข่งขันอีโกตอนในปี2025นี้ซึ่งก็มีหลายอย่างที่เป็นทั้งรางวัลมีทั้งกิจกรรมหลายๆอย่างที่ผู้ที่เข้าร่วมนี่ก็สิได้ร่วมทุกกิจกรรมถ้าหากได้ผ่านเข้าไปแต่ละรอบแต่ละรอบของการคัดเลือกเนาะก็ขอส่งกำลังใจให้ผู้สมัครได้แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ในน้ำผู้แข่งขันเนาะก็ขอให้ประสบผลสำเร็จบ่ว่าจะเป็นทีมใดก็แล้วแต่ก็เชื่อว่าถ้าว่าเฮามีไอเดียที่ดีไอเดียธุรกิจที่ดีมีการนำไส้หรือว่าอิงไส้เงื่อนไขที่เพิ่นกำหนดในปีนี้เรื่องธุรกิจที่มีความยืนยงธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าคำนึงถึงสภาพแวดล้อมรวมไปถึงการไส้นวัตกรรมหรือว่า
เพิ่นเอิ้นว่าเทคโนโลยีเนาะเข้ามาในธุรกิจนี่ก็แน่นอนคิดว่าหลายๆคนสิมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถเอาชนะใจกรรมการได้ก็ขอส่งกำลังใจให้เนาะพวกเราพบกันตอนต้นรายการเว้ากันยาวเลยเป็นจังไดทำข่าวทำข่าวพี่น้องคนลาวทุกทวนหน้าบ่ว่าจะอยู่เหนืออยู่กลางอยู่ใต้อยู่ทุกพื้นที่ใดก็แล้วแต่เนาะขอเป็นกำลังใจให้เด้อโดยเฉพาะผู้ที่กำลังประสบอยู่ในตอนนี้ประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมบ่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคกลางหรือว่าภาคใต้ก็ขอให้วิกฤตการเกิดน้ำท่วมในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยไวโดยไวเลยเนาะขอส่งกำลังแห่งใจให้ก็เสื่อว่าหลายๆภาคส่วนกับบ่ได้นิ่งนอนใจก็กำลังระดมกันบ่ว่าจะเป็นวัตถุปัจจัยหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งเพื่อไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้ประสบภัยอยู่ในตอนนี้และก็มันติดตามการแจ้งเตือนของทางกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์เนาะเสื่อว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนฝนก็ยังจะสืบโตตกต่อเนื่องอยู่บางเทือกาได้รับอิทธิพลเรื่องของพายุที่พัดเข้ามาทางประเทศลาวซึ่งก็จะเฮ็ดให้น้ำท่วมกระทันหันน้ำป่าไหลสุซึ่งก็เป็นอันตรายกับผู้ที่อาศัยอยู่ตามเรียบแม่น้ำหรือว่าบนพื้นที่ต่ำที่จะมีความเสี่ยงเฮ็ดให้น้ำท่วมได้พบกันตอนต้นรายการเอาจักสองเสียงเพลงเนาะฝากต้อนให้กับมีรายการมวลซืนกับเพลงที่เกี่ยวมาไว้อยากให้ทุกคนมีแต่หอยยิ้มถึงจะมีเรื่องทุกข์ใจเรื่องเศร้าใจหรือว่าเรื่องที่ต้องการกำลังใจก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับเสียงเพลงอยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้มและก็ติดตามด้วยเสียงเพลงภาพแห่งความหลังมวลซื้อน้ำกันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับฟังหรือว่ารับชมอยู่ในตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้จะเป็น Facebook ส่วนตัวของอนุรักษ์เองหรือว่าในหน้าเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์โทรกันเข้ามาได้0305787052กับ2เสียงเพลงฝากให้ตอนต้นรายการ

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวได้สนองทุนให้กับโครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME MSME ด้วยการสนองทุนสนับสนุนและทุนสมทบเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วยรูปแบบการจัดการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเซียวซานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับด้านการคุ้มครองธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
1: สำหรับภาคส่วนที่ได้รับทุนโครงการวิสาการมีดังนี้ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐทั้งอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริม SME ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหัวหน่วย SME สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกลุ่มธุรกิจธนาคารธุรกิจที่อยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่น
0: สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ021410005ต่อ305 www.dosmap.org หรือ Facebook Fanpage Department of Small and Medium Enterprise Promotion
2: รายการฮอบฮู้

อ้าวกับเสียงเพลงสองเสียงเพลงที่ฝากต้อนให้กับมิเลการหวังว่าจะเป็นความเบิกบานมุ่นซืนในบรรยากาศของแรงวันศุกร์หรือหลายคนมักจะให้สัญญาว่าวันเสาร์น้อยเนาะ กับเสียงเพลงพาท่านผู้ฟังมุ่นซืนคิดฮอดอดีตคิดฮอดความหลังกับเพลงภาพแห่งความหลังเป็นศิลปินของทั้งแม่ดาราเพชรนอกเป็นห้องไว้ฟังจากน้ำเสียงแล้วโอ้ยคิดฮอดแท้ๆเรื่องราวอดีตที่เกิดขึ้นก็ขอให้เป็นความหลังที่มีความทรงจำที่ผูกพันนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมกดโทรศัพท์มาหาพวกเราได้0305787052หรือจะคอมเมนต์ผ่านทางเพจ Facebook ของรายการก็ได้รายการฮอบฮู้เด้อหรือว่าเข้ามาในเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้พิมพ์คำว่าลาว National Radio เมื่อกี้นี้ก็มีผู้สาวทางหลวงพระบางแฟนรายการประจำเลยอาจจะเป็นแฟนรายการของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเลยก็ว่าได้เนาะเพิ่นอาจจะโทรมาหลายรายการซึ่งรายการฮ่มฮู้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เพิ่นโทรกันเข้ามาเมื่อกี้นี้ขอฟังเพลงสาวนาแก้วบ่เนาะของศิลปินกิโตเพิ่นว่าเดี๋ยวให้ทีมงานให้ทางติงติงเฮาซอกเบิ่งให้สำหรับเสียงเพลงนี้แต่กันถ้าบ่มีอาจจะเป็นเพลงอื่นแทนให้เนาะสาวนางเนาะเพิ่นขอฟังร่วมกับหมดทุกคนเด้อพิเศษกับแม่นโคซอกขอบใจหลายๆเด้อนอกจากทางหลวงพระบางแล้วทางแขวงอื่นๆเด้เป็นจังได๋ฝนตกอากาศแบบนี้สัญญาณแจ้งดีอยู่บ่หรือว่าเสียงคัดคาดเสียงได้แน่เสียงบ่ได้แน่บ่หรือว่าเป็นจังได๋กระท่วงมหาโคศกได้ตื่มอีกบ่ได้ยินเสียงมีรายการทางอัตตปือแดนใต้โดนแล้วเด้อเป็นจังได๋น้อพี่น้องทางอัตตปือถามข่าวทางอัตตปือแล้วก็ยับขึ้นมาทางสารวันเซกองทางปักเซจำปะซากเนาะหรือว่าทุกพื้นที่ทุกบอนที่สามารถรับฟังแล้วก็รับชมรายการของพวกเราได้ถ้าว่าสะดวกในการเข้ามารับชมในการออกอากาศสดอยู่ในตอนนี้ก็ยิ่งเป็นการดีพวกเราได้โอ้ล้มกันสนทนาแบบเวลาโดยกงเลยแต่ว่าถ้าบ่ทันแท้ๆอาจจะมารับชมรับฟังคืนหลังก็ได้พวกเราก็มีการบันทึกไว้ทาง Facebook ออนไลน์เนาะหรือว่าถ้าว่าฟังอยู่วิทยุบ่สะดวกในการโทรมาฟังซื่อๆก็บ่เป็นหยังก็สุขขอบใจเช่นเดียวกันเนาะหรือว่าฟังไปแล้วรู้สึกว่าอยากเพิ่มเติมข้อมูลส่วนใดอยากประกอบส่วนข้อมูลส่วนใดกับพวกเราแลกเปลี่ยนกันได้โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางรวมทั้งธุรกิจแบบครอบครัวเนาะที่นอนในจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางอยากแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะมีเวทีในการมาสนทนาแนะนำตัวเองอยากมาแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าการบริการของพวกเราก็ลองติดต่อมาได้เนาะพวกเราก็พร้อมที่จะเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการขนาดน้อยขนาดกลางหรือว่าเป็นจนก.เนาะธุรกิจ MSMEได้เลยและพร้อมเดียวกันนั้นก็อยากฝากรายการของพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของมิรายการที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะ30นาทีต้นที่พวกเราได้รับการสนับสนุนจากทางทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าข้อมูลส่วนใดที่ท่านอยากติดตามบ่ว่าจะเป็นกระดานข่าวหรือว่าเว็บไซต์บรรดาระเบียบการนิติกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องของการส่งเสริมภาพธุรกิจที่ว่าเป็นMSME เนาะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเพิ่นได้พิมพ์คำว่า www.lao.smefund.org หรือจะเข้าง่ายๆเข้าไปทางเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าก็ได้เนาะพิมพ์คำว่า www.moic แล้วเข้าไปหรือจะพิมพ์ภาษาลาวก็ได้อยู่ใน Google ซอกหาเลยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวลาเข้าไปแล้วจะมีข้อมูลเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปก็จะเห็นกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งเข้าไปในนั้นเราจะเห็นกระดานข่าวจะเห็นบรรดาตัวอย่างวิดีโอผู้ประกอบการที่เพิ่นเข้าถึงทุนที่เพิ่นได้บอกว่าวิธีการเข้าถึงทุนเพิ่นเฮ็ดแบบใดเพิ่นดำเนินธุรกิจแนวใดหรือว่าเพิ่นเป็นผู้นึงที่รับทุนจากทสวแล้วเพิ่นไปซวยในเวียกงานใดอาจจะเป็นเรื่องของทุนหมุนเวียนบ่หรือว่าเป็นเพื่อซื้ออุปกรณ์วัตถุเทคนิคนอกจากทุนที่เป็นสินเชื่อที่ทางทสวก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพิ่นสนองผ่านบรรดาคู่ร่วมมือที่เป็นธนาคารธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินจุลภาคแล้วเพิ่นยังมีทุนส่งเสริมโครงการวิสาหกิจที่จะช่วยจัดกองประชุมหรือว่าเป็นการจัดสัมมนาเนาะหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจที่เป็น FSME หรือว่าเวียกงานการพัฒนาการห่มห่อเวียกงานการส่งเสริมการตลาดผ่านๆมาก็มีหลายหัวหน่วยที่เข้าถึงทุนของทสวในรูปแบบทุนสินเชื่อและก็ทุนสมทบทุนวิสาหกิจเนาะเพื่อไปช่วยในธุรกิจของเพิ่นแต่ว่าถ้าถามถึงว่าเพียงพอแล้วหรือยังหรือว่าได้หมดทุกครอบครัวหรือว่าทุกหัวหน่วยธุรกิจบ่ที่ทสวสนองมาก็ตอบได้เลยว่ายังเถื่อเนาะแต่ว่า
แต่ละปีผลงานเพิ่นก็แม่นสามารถช่วยผู้ประกอบการได้มีทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกสิกรรมเวียกงานการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานการท่องเที่ยวเนาะหรือว่าการค้าการแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์กสิกรรมและก็อีกหลากหลายหัวหน่วยที่เพิ่นสามารถช่วยผู้ประกอบการนั้นได้แต่ว่าในปีนี้2025ต่อหน้าเพิ่นก็ยังมีแผนที่จะยกระดับหลายๆอย่างรวมไปถึงบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเนาะบรรดาธุรกิจที่อยากจะเข้าถึงสินเชื่อแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขบ่ครบถ้วนทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี่เพิ่นก็จะยังเข้ามาช่วยเติมอีกรายละเอียดนี้ท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางพิมพ์ #วทสวเข้าไปก็ได้หรือจะติดต่อพัวพันที่หมายเลขโทรศัพท์เพิ่นก็ได้02142141464เนาะ021หรือว่าจะเข้าง่ายๆก็นั่นท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็จะมีเบอร์โทรเข้าไปใน Facebook ก็มีเบอร์โทรเช่นเดียวกันติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวเพิ่นหรืออยากจะเข้าไปพัวพันโดยกงก็ได้ห้องการของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางแม่นตั้งอยู่ทางหลังของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเลยหรือว่าเข้าไปทั้งสำนักงานตึกของกลุ่มส่งเสริม SME หันก็ได้เนาะก็จะมีทั้งกองทุนเพิ่นอยู่หันคือกันอาจจะถามเรื่องงานสินเชื่อการเขียนแผนธุรกิจขอคำปรึกษาทางด้านสินเชื่อแล้วแล้วก็ทุนโครงการวิชาการเด้เป็นแบบใดอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านลองสอบถามเพิ่นเบิ่งได้เนาะหรือว่าเฮาบ่ครบเงื่อนไขใดเพิ่นมีวิธีหรือคำแนะนำแนวใดที่จะช่วยผู้ประกอบการได้ก็ขอความช่วยเหลือกับเพิ่นขอคำแนะนำกับเพิ่นได้เลย02141406402141406430นาทีต้นของพวกเราหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราจะพักฟังเพลงม่วนๆกันก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้อยู่กับ FM 103.7 MHz อยู่กับโคสุกอนุรักษ์ตอนนี้เอาเป็นเสียงเพลงตามแห้งใจเนาะสาวนาแก้วสาวนาอ๋อน่าจะเป็นสาวนาแก้วอ่ะหรือนาแก่สาวนาแก้วสาวนางมันขอเพลงนี้มาคือซิเมนเพลงเดียวกันสาวนาแก้วเนาะไปมอบเสียงเพลงนี้ให้ม่วนๆน้ำกันแล้วก็ต่ออีกหนึ่งนาหนึ่งเสียงล้ำพาไปล้ำฟังล้ำทั้งสวรรค์เขตดีโบล้ำตังหวายเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกันหรือว่าทางภาคเหนืออยากฟังเป็นก่อนล้ำได้เพิ่มเติมล้ำคันล้ำในทางใต้ได้เนาะคันทางเหนือนี่ซิเมนครับครับทุ่มหลวงพระบางครับเสียงขวางครับอย่างแน่ไม่ได้ครับลื้อเนาะก็ขอคันเข้ามาเพิ่มเติมได้อาจจะปิ่นผ่านทางคอมเมนต์ใน Facebook หรือว่าจะโทรศัพท์มา030 5787052แล้วพวกเราพบกันใน30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้

0: ต้นปีโดยการเข้าประจำกับ JDB ก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรถทันทีโตโยต้าปาโดเพียงแต่ทานพักประจำตามเงินค่ายของพวกเขาก็ได้หับคูปองลุ้นหับรถไปเลยนอกจากนี้ยังได้หับดอกเบี้ยสูงถึง 12.50% พร้อมกับได้หับสิทธิพิเศษอย่างล่วงหลายนี่พากันมาพักประจำนำกันไล่ๆเด้อ
1: ตอนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการใน30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้ที่พวกเราได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารห่วมพัฒนาหรือ JDB ฝากหลายยิ่งมีโอกาสลุ้นหลายเพื่อนว่าโชคใหญ่ท้ายปีไปกับธนาคารห่วมพัฒนานั่นก็คือโชคใหญ่รุ่นลดโตโยต้าปราโดเพียงแต่ฐานฝากเงินกับเพิ่นซึ่งเพิ่นก็จะมีเงินไขในวงเงินการฝากเนาะรายละเอียดสามารถติดต่อที่หมายเลขสายด่วนเพิ่นได้1499หรือจะติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ของเพิ่นพิมพ์คำว่า JDB บ่จะเป็น TikTok หรือว่า Facebook กับผู้ให้การสนับสนุนพวกเฮากลับเข้ามาสู่30นาทีหลังนี้ก็มีแฟนรายการทาง Facebook แน่เนาะเพิ่นว่าก็ฟังเพลงเซละน้องบ่เนาะกำลังขับรถอยู่เด้อเพิ่นว่าโอ้ยเนาะคันหาว่าขับรถนี่ก็บ่เฝ้าพิมพ์มาก็ได้เด้อจอดรถซะก่อน ย่านเป็นอันตรายในระหว่างของการขับขี่หรือว่าท่านใดที่กำลังขับขี่รถอยู่เดินทางไปทางใดทางใต้บ่หรือว่าทางเหนือขับขี่ด้วยความปลอดภัยเด้อนอกจากเซละน้องแล้วก็ยังมีรายการเพิ่นทักทายมาเนาะทางอันน่ะคำพรบ่เนาะแล้วก็มีไผตื่มอีกเมื่อกี้นี้ก็เข้าไปอ่านเห็นข้อความท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผ่านทางเพจ Facebook และก็มีแห้งใจจากแฟนรายการประจำเฮาประตูแสงจันทร์เนาะเพิ่นฟังปิดประจำเพิ่นว่าเมื่อนี้เพิ่นก็โทรมาขอฟังเพลงเย็นสบายซาวนาเด้อเนาะซาวนานี่ดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเนาะเพิ่นต้องการน้ำฟ้าน้ำฝนมาเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่บางบ่อนี่ก็เป็นเข้ากำลังเคี้ยวงามละใกล้ละเจ้าหน่อยปลายฝนต้นหนาวต้นท้ายๆเดือนตุลานี่ก็มันสิเริ่มเข้าทอกห่วงสิเป็นฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวแล้วได้เนาะก็ขอให้ผลผลิตเข้านาปีในปีนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งสาวนาหรือว่าสาวกสิกรอยู่ทุกพื้นที่อยู่ทุกบอนที่กำลังอยู่คุณเขียวเรื่องของการปักดำนาอยู่บนไหนบางพื้นที่นี่อาจกันยังบ่ทันได้สำเร็จเนาะอาจจะไปได้ครึ่งนึงแล้วหรือว่าการกสิกรรมการเกษตรพื้นที่ได้ปลูกอย่างแน่ระยะนี้หลายคนก็อุ้ยราคาผักเด้อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ยินข่าวว่าหอมป้อมราคาดีแฮงแม่นบ่ระยะนี้ราคาขึ้นสูงหลายอาจจะเป็นย้ำฝนฤดูกาลที่ปลูกเนี่ยยากแดเพราะว่าผักหลายชนิดนี่น้ำฝนหลายหลายปุ้นก็เฮ็ดให้หากผักนี่เน่าเปื่อยฉะนั้นแล้วมันก็จึงเฮ็ดให้ผักมีราคาค่อนข้างว่าสูงนะในช่วงฤดูฝนเนาะแต่พอหมดฝนแล้วก้าวเข้าสู่หน้าปลายฝนต้นหนาวแล้วผักพัดทึกราคาทึกย้อนมาปลูกง่ายละไผ่ก็ปลูกได้ก็จึงเฮ็ดให้ราคานั้นก็ค่อนข้างบ่ถ้าเทียบใส่ฤดูฝนนี่ฤดูฝนราคาผักจะดีกว่าเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ที่มีหัวมีสวนหรือว่ามีผลผลิตในฤดูฝนตอนนี้พวกเฮาไปฟังเสียงเพลงตามแห่งใจมีรายการขอกันเข้ามาสักก่อนเนาะกับเพลงเซละนองเนาะจากบ่าวอุลานโพสีที่เพิ่นขอกันเข้ามาสบายดีเด้อทางไอชานนอยู่ทางลัดฮาวายเพิ่นก็ว่ารับฟังรายการอยู่เด้อเพิ่นว่าเอาก็ขอบใจหลายๆเนาะถึงว่าจะอยู่แดนไกลแต่เพิ่นก็ยังมารับชมรับฟังรายการของเฮาเป็นกำลังใจกับพวกเฮาก็ขอบใจหลายๆตอนนี้มาท่านไปมวนซื่นเสียงเพลงกันก่อน2 เสียงเพลงแล้วจึงโอลุมกันระยะต่อไป

ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

เย็นสบายเย็นสบายซาวนาขอบใจเด้อประตูแสงจันทร์ที่เป็นคนเป็นคนแนะนำเสียงเพลงนี้มาก็ให้บรรยากาศคลายแรงแบบนี้มีความเบิกบานมวลซื่นตื่มอีกและก็มีหนึ่งแห้งใจเบิ่นขอฟังเพลงยามแรงบ้านเฮาเด้อโกโซขอกันเข้ามาผ่านเบอร์โทรศัพท์0305787052จักหน่อยพวกเฮาจะกล้าเกี่ยมซอกให้น้องกับเสียงเพลงที่เบิ่นขอกันเข้ามาหรือว่าเพลงไหนที่พวกเฮายังค้างกันไว้ในอาทิตย์ก่อนๆกระท่วงกันเข้ามาตื่มได้เพราะว่าพวกเฮาก็พยายามที่จะซอกเสียงเพลงม่วนๆสลับกับทั้งข้อมูลข่าวสารเด้จักหน่อยสิว่าโอ้ยโกโซเอ้ยเว้าแต่ข้อมูลหลายขอฟังเพลงน้ำแดงสลับกันเนาะคันฟังแต่เพลงหลายบ่ได้ข้อมูลกับสิว่ารายการบ่ได้ข้อมูลหยังเลยในมื้อนี้บ่ได้รับฮู้ข้อมูลหยังเลยแม่นบ่ก็สลับกันเนาะทั้งเสียงเพลงทั้งข้อมูลข่าวสารฝากกันเติมอีกสำหรับบรรดาท่านผู้ประกอบการบ่ว่าจะเป็นแขนงการใดก็แล้วแต่เนาะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจเรื่องของอาหารการกินนี่ยิ่งเป็นการดีได้ถ้าว่าท่านมีธุรกิจแล้วอยากจะแบ่งปันต่ออยากมาโอ้มาลมพารายการของพวกเฮาพวกเฮายินดีเด้ออาจจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับแจวนมส้มกะแล้มวุ้นหรือว่าการแปรรูปอื่นๆหรือว่าขนมกินลิ้นต่างๆถ้ามีโอกาสเฮาก็จะได้เสื้อเสริญเพิ่นมาล้มถึงแนวคิดของเพิ่นเนาะยิ่งปัจจุบันนี้เว้าเรื่องเจ้าของธุรกิจนี่บ่แม่นคนมีอายุหลายเด้อาจจะเป็นคนหุ่นใหม่นี่แหละเห็นแนวทางธุรกิจหรือว่าเริ่มจากการบอกต่อเริ่มจากการให้มู่ให้คู่อุดหนุนกันไปกันมาเฮ็ดจริงจังกลายเป็นธุรกิจฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจนี่บางเทื่ออายุก็ยังน้อยอยู่กับประสบผลสำเร็จแล้วก็สมเซยและก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจเนาะหลายผู้ประกอบการก็เห็นหลายโอกาสที่แตกต่างกันบางคนก็จะเห็นโอกาสเรื่องของการขนส่งเนาะปัจจุบันนี้ปราศจากบ่ได้แล้วจะใกล้หรือไกลก็คันถ้าว่ามีบริการการขนส่งเข้ามาแล้วนี่โอ้ยถือว่าเพิ่มช่องทางเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้สมไส้ผู้บริโภคเมื่อก่อนนี่อยากไปตลาดนี่เขาต้องไปเองเดี๋ยวนี้ยังมีบริการหับออกตลาดให้ก็ยังมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฉะนั้นแหละจึงเห็นว่าขอดการบริการเนี่ยมันมีความสำคัญเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันยิ่งการใช้ชีวิตในเมืองเนาะในตัวเมืองนี่คันสิไปก็จักสิรถติดจักเสียงใช้เวลากลับไปกลับมาโอ้ยบริหารเวลาเบิ่งแล้วดุนโพดถ้าว่าให้ทางไรเดอร์หรือว่าผู้ที่เป็นคนส่งด่วนนี่ไปหับเครื่องอยู่บ่นี่มาส่งให้เฮาบ่นี่นี่ทั้งอาจจะมีค่าใช้จ่ายให้แหละแต่ว่าถ้าเทียบใส่เฮานี่ทั้งออกไปนี่เสียเงินน้ำมันรถใหญ่แดเสียเวลาอยู่หั่นแดแต่ว่าคันให้รถจักรนี่บางเทื่อนี่ประหยัดเวลาไปเกือบครึ่งนึงทบตู่เลยก็เพิ่นก็จะเลือกแบบนี้ก็จึงเฮ็ดให้การบริการขนส่งนี่สะดวกสบายแล้วก็เข้ามามีบทบาททุกอย่างทุกอันบ่ว่าจะขายเสื้อผ้าขายเครื่องใช้ของสอยเครื่องอุปโภคเครื่องอยู่เครื่องกินแม้นว่าขาดขนส่งบ่ได้เด้อเนาะเดี๋ยวนี้เนาะต้องมีขนส่งเข้ามาก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีผู้ใดที่เห็นโอกาสเรื่องการเฮ็ดขนส่งหรือว่าการขนส่งระหว่างประเทศเนาะขนส่งด่วนขนส่งแบบธรรมดาและกับบริการอื่นๆอีกหลากหลายเลยบางเทื่อกับบ่มีเวลาในการแต่งอยู่ครัวกินยังมีบริการเรื่องรับแต่งกินให้เนาะออกตลาดแต่งกินให้หรือว่าเรื่องบริการการจัดงานเลี้ยงอาหารขนมนี่บ่ว่าซะเนาะอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่ฮู้ๆกันอยู่ว่ากันเวลามีงานมีเทศกาลบางเทื่อนี่จำเป็นต้องได้ปฏิเสธลูกค้าเนาะเห็นเจ้าของร้านอาหารหลายๆฮะนี่เพิ่นว่าจำเป็นต้องได้ปฏิเสธลูกค้าเพราะว่ารับบ่ได้ในมื้อนึงสมมุติว่ารับได้สูงสุดมี3งานงานเช้างานบ่ายหรือว่างานค่ำสิเนาะงานเที่ยงสิแต่ว่าทีมงานเอื้อยเลี้ยงแม่ครัวบอกผู้เสิร์ฟหรือว่าผู้ที่ว่าคนเครื่องคนอย่างนี้บ่เพียงพอก็จำเป็นต้องได้ยกเลิกงานก็มีอันนี้ก็ถือว่าไปได้ดีสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการบริการอาหารงานเลี้ยงต่างๆเนาะหรือว่าขนมหวานหรือว่าซากาเฟ่เครื่องดื่มบริการคอฟฟี่เบรกอย่างสิเนาะจัดงานกล่องประชุมขนาดน้อยหรือว่าขนมหวานกล่องประชุมและก็อีกอื่นๆหลายๆอย่างยิ่งล้มไปก็ยิ่งหลายเนาะเกี่ยวกับธุรกิจการบริการเอาว่ากันซ้ํานี้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าเบิ่งจากเวลาแล้วทีมงานให้สัญญาณว่าหมดเวลาแล้วลาแล้วเด้อนะขอบใจผู้ให้การสนับสนุนพวกเฮากับกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจธนาคารร่วมพัฒนาหรือว่า JDB ขอบใจเป็นที่สุดก็แม่นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังและก็รับชมมื้ออื่นพวกเฮากลับมาพบกันเวลาเดียวกันนี้6โมงแรงค่ะ7โมงแรงกับรายการฮอบฮู้มื้อนี้จะเป็นการส่งท้ายเสียงเพลงแล้วก็จะจากลากันไปขอให้ทุกท่านนั้นกินข้าวแรงแซ่บๆขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจพบกันใหม่ในมื้ออื่นสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวและกาซัคสถานหัดเน้นการพัฒนาหัวมือ2ฝ่ายมอบตำแหน่งวิชาการครูบ่ประจำและปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ให้การนำและอดีตการนำขั้นสูงเรื่องงานการท่องเที่ยวแม้นเรื่องงานหนึ่งที่พรรคและรัฐบาลให้ความสำคัญจีนจะสุ่มใส่สุกยุ่งกันมือด้านการค้าระหว่างจีนอาเซียนให้ขึ้นสู่ระดับใหม่กัมพูชีพัฒนาแผนยุทธศาสตร์10ปีเพื่อกำจัดมิ่นวัตถุระเบิดต่างๆและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเซินของพนักทานกาซึมโจมัสโตกาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาซัคสถานพนักทานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐกาซัคสถานอย่างเป็นทางการในวันที่3หา4กันยานี้ในตอนเช้าของวันที่3กันยานี้ที่ทำเนียบเอกราชแห่งสาธารณรัฐกาซัคสถานได้มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและสมเกียรติให้แก่พนักทานทองลุ้นศรีสุริตประธาน

0: ประเทศพร้อมโดยขณะโดยการต้อนรับอนุปุ่นของประธานกาซึมโจมาสโตกาเยฟประธานาธิบดีกาซัคสถานพร้อมโดยขณะจากนั้นได้พบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่างสองประมุขรัฐลาวและกาซัคสถานในโอกาสนี้ประธานกาซึมโจมาสโตกาเยฟได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุปุ่นและติราคาสูงต่อการเยี่ยมยามกาซัคสถานอย่างเป็นทางการของคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวในครั้งนี้ซึ่งพนธานทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความปิติยินดีและขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอนุปุ่นดังกล่าวการเยี่ยมยามกาซัคสถานอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นการเยี่ยมยามครั้งทำอิฐในขั้นประมุขรัฐของลาวซึ่งถือเป็นขีดหมายใหม่อันสำคัญในการหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพและการประเมินในระยะใหม่บนพื้นฐานมูลเสื้อแห่งสายพันธุ์มิตรภาพที่มีมาติดนานระหว่างสองประเทศนับตั้งแต่การสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตในปี1997ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในซุ้มปิตนาในการพบปะสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและทบทวนคืนการพัวพันความมือระหว่างสองประเทศในระยะผ่านมาโดยได้แสดงความชมเชยและติราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพและการความมืออันดีงามระหว่างสองประเทศบนพื้นฐานการเคารพนับถือและไว้เนื้อเสือใจซึ่งกันและกันซึ่งได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องทางในครอบสองฝ่ายหลายฝ่ายสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพเพื่อพร้อมกันสืบต่อเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างสองประเทศเห็นดีสืบต่อสุขโยแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของการน้ำคันสูงและคันต่างๆให้เป็นปกติสุขโยส่งเสริมการพัวพันหัวมือสองฝ่ายในคงเขตต่างๆเป็นต้นด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งพลังงานการศึกษาวัฒนธรรมสังคมเวียกงานอัยการประชาชนสูงสุดรวมถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะในขอบสหประชาชาติขอบการร่วมมือองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO และอื่นๆในโอกาสเดียวกันนี้พนธานทองลุ้นศรีสุริตยังได้ต่างนาให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความฮู้บุญคุณอย่างสูงมายังรัฐบาลและประชาชนกาซัคสถานที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวโดยเฉพาะการสร้างบุคลากรตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตซึ่งได้กลายเป็นกำลังแห่งอันสำคัญในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของเราในปัจจุบันพร้อมกันนั้นยังได้เสื้อเชิญพนธานกาซึมโจมาสโตกาเยฟมาเยี่ยมยามลาวในโอกาสครบรอบ30ปีแห่งการสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและกาซัคสถานในปี2007ภายหลังสำเร็จการพบปะ2ฝ่าย2ประมุขรัฐลาวและกาซัคสถานได้รับห้องเอาแถลงการร่วมระหว่างสาธารณรัฐและประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐกาซัคสถานพร้อมทางได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความมือจำนวน4ฉบับคือบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือด้านการเมืองระหว่างกระทรวงการต่างประเทศลาวและกาซัคสถานบทบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวและองค์การอัยการสูงสุดกาซัคสถานบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีการสื่อสารและการบริหารรัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวและกระทรวงพัฒนาดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์กาซัคสถานและบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างตั้งสายพัวพันนครมิตรภาพระหว่างนครหลวงจันทร์และนครหลวงอัตนาในตอนเที่ยงของวันเดียวกันพนธานกาซึมโจมาสโตกาเยฟยังได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงหับห้องเป็นเกียรติให้แก่พนธานทองลุ้นศรีสุริตพร้อมด้วยคณะอย่างสมเกียรติในโอกาสเคลื่อนไหวเยี่ยมยามกาซัคสถานยังเป็นทางการในครั้งนี้พนธานทองลุ้นศรีสุริตยังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานโอซาเบกเตนอฟนายกรัฐมนตรีกาซัคสถานนอกจากนี้พนธานทองลุ้นศรีสุริตพร้อมด้วยคณะยังได้ไปเยี่ยมยามศูนย์การเงินสากลศูนย์ปัญญาประดิษฐ์สากลองค์การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานเพื่อความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันและเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกาซัคสถานจำนวนหนึ่งเป็นต้นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกาซัคสถานอนุสรณ์สถานนักฮบแผ่นฟิลอฟ28พิพิธภัณฑ์ศิลปะอันมาตีและโบสถ์โอโตดอกรัสเซียพิเศษพนธานทองลุ้นศรีสุริตยังได้ไปเยี่ยมยามมหาวิทยาลัยแห่งชาติLN กุมิลอฟยูเลเซียพร้อมทางได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวบรรยายต่อครูอาจารย์นักศึกษาและยังได้เป็นเกียรติรับนามยศศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยดังกล่าวอีกด้วย
1: วันที่4กันยานี้อยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้จัดพิธีมอบหับตำแหน่งวิชาการครูบประจำคันศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์พิเศษและปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ขึ้นอย่างเป็นทางการที่สโมสรสถาบันคงชื่อโดยให้เกียรติเข้าร่วมของท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาบรรดาท่านรัฐมนตรีผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติบรรดาท่านที่รับตำแหน่งกิตติมศักดิ์และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการคุ้นคั่วของมหาวิทยาลัยแห่งชาติต่อผลงานของบรรดาท่านที่ได้อุทิศกำลังกายกำลังใจสติปัญญาและความรู้ความสามารถเข้าในภารกิจสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะโครงเขตการศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์ฉะนั้นสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติได้ตกลงมอบตำแหน่งวิชาการครูบประจำให้แก่บรรดาท่านที่มีผลงานจำนวน6ท่านในนั้นคันศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์จำนวน2ท่านคือท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและท่านสมมาตรพลเสนาอดีตท้องประธานสภาแห่งชาติคันศาสตราจารย์พิเศษจำนวน2ท่านคือท่านคำผาสุรินทร์ภูมิคณะทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยแห่งชาติและท่านทองวันสิริวันคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งชาติคันปริญญาเอกกิตติมศักดิ์จำนวน2ท่านคือท่านเวียงทวีสอนเทพพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐและท่านโอเมียงประธานสมาคมมิตรภาพลาวเกาหลีในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมีคำเห็นต่อพิธีโดยได้แสดงความปิติยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เยี่ยมยามสถาบันคงชื่อมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงอันดับหนึ่งของชาติเป็นครั้งสมบัติทางด้านสติปัญญาแหล่งค้นคว้าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เป็นเสาค้ำสำคัญในการกำหนดอนาคตของกำลังคนและความเจริญหุ่งเหืองของประเทศชาติพร้อมกันนั้นในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติกำลังก้าวเกียมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งครบรอบ30ปีในท้ายปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นนักให้เอาใจใส่จะตั้งพันขยายเนื้อในจิตใจที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้กำหนดว่าพัฒนาเวียกงานการศึกษาให้ทั่วถึงมีคุณภาพเพื่อห้องหับการพัฒนาประเทศชาติและเสริมโยงกับสากลพร้อมทั้งยึดมั่นคุณภาพปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยแต่ต้องรักษา3ลักษณะและ5หลักมูลของการศึกษาสร้างคนที่มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและมีความรู้สูงปฏิรูปหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจดิจิตอลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เน้นการวิจัยไปตามทิศทางจากคนขั้วเพื่อมีผลงานไปสู่คนขั้วเพื่อสร้างผลกระทบเพื่อสามารถนำไปใช้ได้ตัวจริงและห้องรับการข้ามผ่านออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาสร้างมหาวิทยาลัยดิจิตอลโดยเล็งลงทุนในวิทยาเทคโนโลยีห้องเฮียนหอสมุดอัศนียะและสิ่งอำนวยความสะดวกสืบต่อหัวมือกับสากลโดยส่งเสริมความสัมพันธ์และญาติแย่งเอาการสนับสนุนจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตร
0: เวียกงานการท่องเที่ยวแม้นเวียกงานหนึ่งที่ภาคและรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นแขนงการที่นอนอยู่ในโครงประกอบเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเบาเฉพาะก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเมืองและท้องถิ่นจนกลายเป็นแขนงเศรษฐกิจปลายแหลมที่สร้างรายรับให้ทั่วสังคมท่านผู้วงบุญสูประธานคณะกรรมการปกครองแขวงวิจันทน์มีคำเห็นในพิธีมอบหับโครงการปรับปรุงเส้นทางเทศบาลภายในตัวเมืองวังเวียงแขวงวิจันทน์เมืองบรมนิวาการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการเปิดกว้างการพัวพันความมือกับภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮิตของประเพณีการปกป้องรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยืนยงย้อนเห็นได้ความสำคัญดังกล่าวแขวงวิจันทน์จึงได้ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยอิงไซทางแห่งบ่มซ่อนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นต้นที่ตั้งภูมิสันฐานที่อยู่ใกล้กับนครหลวงวิจันทน์มีเส้นทาง13เหนือทางด่วนทางรถไฟที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่การเดินทางไปมาอื่น
2: ที่จะสามารถดึงดูดและต้อนรับนักท่องเที่ยวจากภายในและต่างประเทศด้วยบรรยากาศที่ดีและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่างหน้าคณะพักองค์การปกครองแขวงแม่จันและในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความรู้บุญคุณความเอาใจใส่สุขยิ่งส่งเสริมเรียกงานการท่องเที่ยวของการนำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจากธนาคารพัฒนาอาซีที่ได้ให้ทุนฮอนช่วยเหลือในการปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวอยู่เมืองวังเวียงแต่งเมืองจันทร์ให้มีความสวยสดงดงามเป็นสิ่งเอกอ้างทะนงใจ เพิ่มมนต์เสน่ห์ให้แก่ชาวเมืองบางเดียงก็คือแขวงแม่จันทน์ในการสืบต่อดึงดูดเอานักท่องเที่ยวให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นในตลาด
0: ท่านผู้วงบุญซูมีคำเห็นเติมว่าปัจจุบันทั่วแขวงแม่จันทน์มีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม238แห่งมีสถานที่พักแฮม464แห่งห้านอาหารกินดื่ม372แห่งมีบริษัทท่องเที่ยว43บริษัทและหน่วยบริการน้ำเที่ยว64หัวหน่วยสามารถให้บริการและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปเที่ยวแขวงแม่จันทน์เฉพาะ9เดือนของปี2025มีถึง 1,900,000 กว่าคนกลายเป็นฐานรายรับสำคัญให้ทั่วสังคมความเอาหลายกว่า 9% ของ GDP ของแขวงแม่จันทน
1: ์ตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวจัดพิธีเซ็นสัญญาสนองทุนระหว่างกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและธนาคารการค้าต่างประเทศลาวธนาคารพัฒนาลาวและธนาคารส่งเสริมกสิกรรมภายใต้บ่วงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานและเป็นสักขีพยานโดยท่านมนุทองวงไสห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีสมาชิกสภาบริหารกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและบรรดาธนาคารธุรกิจและภาคธุรกิจพร้อมด้วยกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านมนุทองวงไสห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีคำเห็นว่าพิธีเซ็นสัญญาสนองทุนในครั้งนี้เป็นทุนที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและหับประจำ6เดือนต้นปีนี้จำนวน100ตื้อกีบและได้จัดสรรจำนวน93ตื้อกีบเพิ่มทุนให้3ธนาคารธุรกิจคือธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนมูลค่า30ตื้อกีบผ่านมาได้หับแล้ว106ตื้อกว่ากีบรวมทุนที่ได้หับทั้งหมด156ตื้อ600ล้านกว่ากีบธนาคารพัฒนาลาวมูลค่า30ตื้อกีบผ่านมาได้หับแล้ว204ตื้อกีบรวมทุนที่ได้หับทั้งหมด234ตื้อกีบและธนาคารส่งเสริมกสิกรรมมูลค่า33ตื้อกีบผ่านมาได้หับแล้ว80ตื้อกีบรวมทุนที่ได้หับทั้งหมด113ตื้อกีบ
3: การเซ็นสัญญารับสนองทุนให้แก่ธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ร่วมมือของพวกเขามาแต่เดินหน้าแล้วถือว่าเป็น3ธนาคารอยู่แถวหน้าและของประเทศธนาคารที่มีประกอบการที่ดีผลงานดีเด่นนะครับการย่องเงาส่งเสริมและกระดานตะวันในระดับต่างๆในการถือว่าเป็นธนาคารที่มีระบบที่ดีที่สุดแหละในสกปรกปัจจุบันเราเป็นธนาคารธุรกิจสร้างเศรษฐกิจเอกราชของเจ้าตนเองอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางกระทรวงสำนักการค้าของเขาก็คือคะแนนสำนักการค้าของเขาก็ได้รับการบอกหมายจากรัฐบาลแล้วก็ได้แบ่งความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวงในแขนงการนี้จึงได้สามารถจัดตั้งการขยายมาที่โดยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชของเจ้าตนเองนี้ให้ผลผลิตจริงสุขยู่ส่งเสริมและวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี้เพื่อให้กับเจ้ามีการผลิตทุกคนการนำเข้าที่จำเป็นนะครับสามารถคุ้มตนเองได้ความหมายก็จากว่าในนั้นเราอาจจะที่ผลิตได้เราก็ต้องสามารถให้ทางผู้ผลิตภายในนี้สามารถผลิตสินค้าภายในได้จิตใจที่อยากส่งเสริมนี้จนเราก็จุดในวิสาหกิจขนาดเล็กกลางเอาประสบความยุ่งยากที่สำคัญอันหนึ่งก็แม่นการเข้าหาแรงทุนนักดอกเบี้ยต่ำที่จะช่วยให้พระเจ้าในการสุขยู่ส่งเสริมการผลิตการพัฒนาสินค้าการเข้าสู่ตลาดสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1: ท่านมนุทองวงไสมีคำเห็นเติมว่าการสนองทุนให้ธนาคารธุรกิจจุดประสงค์เพื่อให้ธนาคารธุรกิจนำทุนไปสนองสินเชื่อให้จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่เป็นหัวหน่วยบุริมสิทธิ์ทาแหงของแขวงนครหลวงที่มีเงื่อนไขครบถ้วนในแขนงบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลเป็นต้นเป็นแขนงการผลิตสินค้ากสิกรรมหัตถกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมและแขนงการค้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บซื้อผลผลิตกสิกรรมเพื่อสนองโรงงานและส่งออกต่างประเทศแนวใส่ประกอบส่วนพันขยายนโยบายอันสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะแม้นเพื่อสุ่มใส่สุกยุ่งการผลิตภายในให้เข้มแข็งสร้างความเป็นเจ้าตนเองทดแทนการนำเข้าและสุกยุ่งการส่งออกเพื่อนำเอาเงินตาต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศเฮาให้นับมือนับหลายขึ้น
0: พิธีแถลงข่าวเปิดรายการแข่งขันเสียงเพลงลาวทั่วประเทศรายการดาวดวงใหม่2026จัดขึ้นในวันที่4กันยายนนี้ที่โรงแรมราชวงศ์นครหลวงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านวัลลตีคำวานวงศาผู้อำนวยการใหญ่โทรภาพแห่งชาติลาวมีท่านคำพันธ์พลทองศรีรองประธานสมาคมศิลปินลาวผู้ตั้งหน้ากลุ่มสื่อมวลชนคณะโฆษณาหมศูนย์กลางภาคกรมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมโดยหัวหน้าห้องหัวหน้าองค์การที่เกี่ยวข้องและแขกรับเชิญท่านนางไพวันบุญทวงศ์หัวหน้าแผนกรายการโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ขึ้นกล่าวจุดประสงค์และเนื้อในของรายการว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวรรณคดีของชาติลาวให้อยู่คู่กับคนลาวพัฒนารายการของโทรภาพแห่งชาติลาวให้มีหลากหลายซีซั่นมีผู้ติดตามโทรภาพเพิ่มขึ้นเป็นเวทีส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมให้คนหุ่นหนุ่มที่มีพรสวรรค์มีความสามารถกล้าแสดงออกทั้งเป็นบอนส่งต่อแห่งใจและพลังบวกให้ทุกคนที่กำลังลุกขึ้นตามความฝันของตนเองเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาตนเองและเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพในโอกาสนี้ท่านวัลลตีคำวานวงศาผู้อำนวยการใหญ่โทรภาพแห่งชาติลาวมีคำเห็นว่าในนามคณะอำนวยการโทรภาพแห่งชาติลาวก็คือส่วนตัวตีราคาสูงต่อทุกท่านที่เสียเวลาเข้าร่วมในงานเปิดแถลงข่าวของรายการโทรภาพแห่งชาติซึ่งเป็นรายการใหม่ที่ทางโทรภาพแห่งชาติได้มีความพยายามที่จะให้เกิดมีเวทีสำคัญนี้ออกสู่สายตาทุกคนในสังคมได้รับชมรับฟังก็คือรายการบันเทิงการแข่งขันเสียงเพลงของคนลาวหนุ่มลาวที่มักหักดนตรีและเสียงเพลงขับลำต่างๆพร้อมทั้งเป็นการประกอบส่วนสร้างขบวนการส่งเสริมวัฒนธรรมว่าวรวมด้านศิลปะการแสดงสืบทอดมูลเสื้อหิดของประเพณีการประดิษฐ์คิดแต่งเสียงขับลำที่เป็นมรดกที่สืบทอดมาแต่บุหันการให้เคียงคู่กับชาติลาวตลอดไป
4: จะมีรายการใหม่อันนี้เกิดขึ้นและออกสู่สายตาของท่านผู้ชมในขอบเขตของประเทศรายการโดยเฉพาะเรื่องรายการบันเทิงก็คือรายการแข่งขันเสียงเพลงของคนลาวไปหนุ่มลาวแล้วก็ผู้ที่มีความสนใจมากๆในดนตรีในเสียงเพลงเป็นนักร้องขับลำอย่างต่างๆรายการแข่งขันหรือการประกวดรายการนี้ด้านหนึ่งก็เป็นการประกอบส่วนในการสร้างขบวนการและเป็นการส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมเบารวมโดยเฉพาะก็เป็นด้านศิลปะการแสดงทั้งเป็นการสืบทอดสืบสารมูลเสื้อหีบคงประเพณีการประดิษฐ์คิดแต่งเสียงเพลงเสียงภาพเสียงล้ำและอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นอันเฉพาะที่เป็นมรดกของกลุ่มชนลาวทางชาติของพวกเขาแล้วก็ให้เกียรติภูมิกับสังคมลาวของพวกเขาไปตลอดและการนี้ผมเพียงจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นอันหนึ่งและจะเป็นการประกอบส่วนในการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะเป็นผ่านเสียงเพลงของพวกเขานี้ผ่านอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศและก็อยู่ในภาคพื้นก็คือสากลในอนาคตข้างหน้านี
0: ้สำหรับรูปแบบรายการดาวดวงใหม่2026เป็นรายการประเภทบันเทิงของโทรภาพแห่งชาติลาวจะออกอากาศในช่อง3ในท้ายปีนี้ซึ่งจัดโดยโทรภาพแห่งชาติลาวภายใต้การสนับสนุนบริษัท MST Media เริ่มหับสมัครผู้เข้าแข่งขันแต่วันที่4กันยานี้เป็นต้นไปถ้าท่านใดสนใจสามารถเข้าสมัครได้ทางเว็บไซต์หรือสแกน QR Code ได้ซึ่งเงื่อนไขผู้ที่จะสมัครเข้าแข่งขันแมนบ่จำกัดเพศไว้ต้องเป็นคนลาวอายุ 15-40 ปีสามารถห้องเพลงได้ทุกแนวในรอบคัดเลือกสำหรับการแข่งขันจะได้จัดขึ้น4ครั้งครั้งทำอิฐแมนรอบคัดเลือกจะจัดอยู่คันแขวงรอบที่2เป็นรอบคัดเลือกครั้งที่3แมนการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและครั้งที่4จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งตลอดการแข่งขันสามารถติดตามรายงานอยู่โทรภาพแห่งชาติลาวสื่อมวลชนหลักและช่องทางอื่นส่วนรางวัลผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันมีมูลค่าทั้งหมด700กว่าล้านกีบสำหรับผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลมูลค่าทั้งหมด300ล้านกีบในนี้เงินสด200ล้านกีบพร้อมขันรางวัลอื่นๆรองชนะเลิศ200ล้านกีบในนี้เงินสด100ล้านกีบพร้อมขันรางวัลอื่นๆรองอันดับ2 150ล้านกีบเงินสด50ล้านกีบพร้อมขันรางวัลอื่นๆรวมทั้งผู้ได้รับรางวัลสมเสย เมื่อบุรุษมณีเมืองสนามไซแขวงอัตปือได้หวนคืนมูลเสื้อ3วันประวัติศาสตร์คือวันสั่งตั้งในรัฐสังสาสครบรอบ76ปีวันสั่งตั้งสื่อมวลชนรายการพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีและวันยึดอำนาจวันที่23สิงหาจัดขึ้นอยู่สโมสรหอวการเมืองให้เกียรติเป็นประธานและเล่ามูลเสื้อโดยท่านพันโทคำโพไซไซยะเสนากรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง
5: พิธีฐานพันโทคำโพไซไซยะเสนาเลขาพรรคเมืองได้ให้เกียรติเรามูลเสือซึ่งท่านได้ยกให้เห็นถึงการกำเนิดตืบใหญ่และมูลเสือการต่อสู้ของ3วันประวัติศาสตร์แต่อดีตจนถึงปัจจุบันการโฆษณาเสื่อมซึมครั้งนี้เพื่อเป็นการเสื่อมซึมศึกษาห่มให้แก่ท่านแถวพนักงานหุ่นสืบทอดได้รับหูเข้าใจต่อประวัติความเป็นมาต่างๆมูลเสือของท่านผู้นำในแต่ละระยะและการเคลื่อนไหวต่อสู้น้ำใจอันผิดอาถรรพ์และความสามัคคีนักแหน่นของปวงชนลาวทั้งศาสตร์ที่มีมูลเสือดึกเดียวเหนียวแหน่นบ่ยอมจำนนต่อศัตรูหยาดเอาเอกาละอธิปไตยพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนและผู้ให้พนักงานรัฐกรต้องเฮียนเอาแบบแผนวิธีน้ำผ่ามีน้ำใจรักษาอันสูงส่งความองอาจกระหายความดิดเดียวเนี้ยแหนนของนักปฏิวัติไปหมุนแสงแค่ต่างพันขยายเขาในเวทงานที่ต้นทับพิศอบให้มีประสิทธิผลพร้อมกันผู้พักษาและสางประเทศศาสตร์ให้มีความพัฒนาขึ้นตามยุคตามสมัย
6: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: ต่อไปสื่อทันฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
7: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังผัดผ่านอยู่ภาคกลางและภาคใต้ของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่ได้เกิดมีน้ำท่วมสูดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับหาสิบส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง18หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับหาสิบส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง22หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา31องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง17หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา29องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง16หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ท่านผู้รับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสถานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนในกองประชุมแถลงข่าวที่จัดขึ้นโดยห้องการแถลงข่าวของรัฐบาลจีนในวันที่1กันยายนนี้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการค้าจีนในฮั่วในขั้นต่อไปจะสุ่มใส่สุขโยกันหัวมือด้านการค้าลองเจียนให้ขึ้นสู่ระดับใหม่จาก3ด้านหลักคือจีนจะตั้งหน้าสุขโยให้อนุสัญญายกระดับเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ 3.0 ที่ได้ลงนามแล้วมีผลศักดิ์สิทธิ์และจัดตั้งปฏิบัติโดยไว สุขยุคการหัวมือในคงเขตสำคัญเซนเศรษฐกิจดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวเรื่องอื่นให้สำเร็จผลออกแห่งพัฒนาด้านการค่าบริการการค่าดิจิตอลและการค่าสีเขียวสุขยุคการค่าสองฝ่ายให้ก้าวไปสู่ระดับกลางและสูงของระบบตองโซคุณค่าจีนยังจะตั้งหน้าขยายการเปิดประตูสู่ภายนอกอย่างเป็นเจ้าตนเองเพื่อสร้างเงื่อนไขที่ดีให้ประเทศที่เกี่ยวข้องในอาเซียนเปิดกว้างการส่งออกสินค้าต่อจีนในปี2025ผ่านมายอดมูลค่าการค้าระหว่างจีนอาเซียนบรรลุหลายกว่า 1,000 ตื้อดอลลาร์จีนและอาเซียนได้กลายเป็นตัวแบบที่ประสบผลสำเร็จใหญ่ที่สุดและมีพลังชีวิตหลายที่สุดในการหัวมือระดับภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิก
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่2กันยานี้ยูนิคอนหลวงพนมเปญกัมพูชีได้ประกาศเริ่มปฏิบัตินโยบายกำจัดมิ่นแห่งชาติ2026หา2035โดยกำหนดแผนดำเนินงาน10ปีเพื่อกำจัดมิ่นและวัตถุระเบิดต่างๆที่ตกค้างจากสงครามที่ค้นพบทั้งหมดอยู่ทั่วประเทศกัมพูชีในระยะที่กัมพูชีเคลื่อนไหวเก็บกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรมระหว่างปี1992หาปี2025สามารถเก็บกู้ระเบิดออกจากพื้นที่ได้รับผลกระทบ 3,541 กิโลตารเมตรแต่ยังมีพื้นที่ 1,749 กิโลตารเมตรในทั่วประเทศกัมพูชียังได้รับผลกระทบอยู่ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไสและเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์อ่าน
8: รายการพบกันหลังข่าวออกอากาศวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. หา 20:00 น.

สุขสบายดีมีรายการทุกทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการพบกันหลังข่าวออกอากาศวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 หา 20:00 พบกับสายฝนในรายการใหม่แบบนี้รายการท่องถิ่นดินแล้วของพวกเขาบ่ได้ดำเนินแล้วรายการพบกันหลังข่าวนี่เป็นรายการใหม่ที่สายฝนจะมาดำเนินให้ทานผู้ฟังได้เข้าฟังกันเป็นประจำแบบนี้ในมื้อพักพรตอนแรงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองเป็นแนวไหนอากาศค่อยคำยำแรงแบบนี้ทุกคนกำลังเฮ็ดเอียงอยู่บางคนเนาะอยู่เฮือนซานบ้านซองตอนแรงแบบนี้ก็พาครอบครัวกินข้าวกินน้ำพบหน้าพบตากันแบบอบอุ่นยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วมาฟังรายการพบกันหลังข่าวในบรรยากาศที่พบพ่อกันไม่ไหมในมือวันใหม่ๆแบบนี้ก็คือเป็นวันเสาร์วันที่5เดือนกันยาเป็นรายการเปิดใหม่ที่ได้ให้ทานผู้ฟังได้หับฟังกันเป็นประจำนับจากนี้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองต้นรายการแบบนี้ขอนำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงม่วนๆกันก่อนแล้วระยะต่อไปจึงกลับมาโอ้ลมกันกับสายฝน

0: ิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
2: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถึกปานเอากับปั้นทุบดินความรู้เข้าสู่ตัวเอง
3: เป็นนักแสดงท่านผู้ฟังกับเสียงเพลงมวลๆที่มาฝากต้อนกันในต้นรายการแบบนี้หวังว่าคงจะถึงอกถึงใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยกินข้าวไปน้ำฟังเพลงจากรายการวิทยุไปน้ำบางคนก็อาจจะล้างถ้วยล้างบวงอยู่เนาะหรือว่าขับขี่รถกับเฮือนกับสารเพราะว่าผู้ลางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกเอกสารเด็กกับดึกแน่กับคำแน่บางคนก็ออกไปซื้อของอยู่ของกินในค่ำคืนแบบนี้ขับรถกันอยู่บางท่านนี่ก็โอ้ขับขี่รถโดยสารอยู่ฟังวิทยุไปน้ำผ่านทางมือถือของเฮาเนาะเพราะว่าจะมีผ่านทางระบบออนไลน์ก็คือ www.lnr.ort.la นั่นเองหรือสามารถโหลดแอปมาฟังกันได้ที่ Play Store ก็มี App Store ก็มีโหลดเข้าไปที่แอป Loud Radio Garden นั่นเองหรือว่าเป็น Radio Garden ที่ว่าโหลดกันเข้ามาผ่านแอปมือถือแล้วพิมพ์เข้าไปใส่คำว่า Loud National Radio 103.7 MHz ท่านก็สามารถรับฟังกันได้ง่ายๆสบายแบบนี้อยู่ภาคพื้นใดอยู่ท้องถิ่นใดแขวงใดหรือว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางของเฮาฟังเสียงสัตว์กันแน่บ่หรือบ่สัตว์เจนก็สามารถโทรเข้าผ่านทางวิทยุกันได้ผ่านเทคนิคของเฮาที่เบอร์0305787052นั่นเองในมงรัฐการจะมีคนรับสายให้โทรเข้ามาตำหนิติส้มกันได้ใส่ฝนเองจัดรายการดีเป็นแนวใดกับมือทำอิฐก็สามารถติเตียนกันได้โทรกันเข้ามาได้พอๆกันแบบนี้กับคำคืน30นาทีแบบนี้กับสายฝนที่นำมามอบเสียงให้ทานได้ฟังบ่ว่าจะเป็นเสียงเพลงของมูลข่าวสารสระหนาฮู้2 3มื้อที่ผ่านมานี้แดดก็ออกกันแน่แล้วทางภาคใต้เด้ภาคเหนือเด้ที่มีผลกระทบน้ำท่วมกันอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำท้าแขวงอุดมไซสารวันอัตปือปากเซนี่ขมวนกันแน่หนทางอาจจะไปเพ้กันหลายก็ขอให้ทุกทานจงระมัดระวังหากว่าสินทางมีการไปเพ้แล้วก็บ่แนะนำให้สัญจรในกลางคืนหากว่าไปฝืนละเมิดไปแล้วนะเกิดอุบัติเหตุ เหตุมาก็ยุ่งยากหลายอันหลายแนวเสียเงินบ่พอเสียทรัพย์สินเสียชีวิตกันไปอีกฉะนั้นขอให้มีสติเอาชีวิตกันไว้ดีกว่าไปซ่าไปไวก็ฮอดจุดหมายเส้นเดียวกันให้ฮอดจุดหมายปลอดภัยทุกอย่างก็เป็นความสบายใจของเฮาเป็นความสบายใจของครอบครัวอันนี้ก็ขอฝากเตือนกันไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการพบกันหลังข่าวนั่นเองเอาเป็นว่าน้ำเสียงเพลงฝากต้อนกันเติมอีกจักหน่อยหนึ่งก่อนระยะต่อไปจึงมาโอ้ล้มกันเติมอีก

าสนปฏิวัติลาวเป็นตัวแทนที่จงฮักภักดีต่อสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแรงงานลาวบรรดาเผ่าพรรคเฮาบ่มีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการนำเอาความอยู่ดีกินดีมาให้ประชาชนบรรดาเผ่านำเอาสันติภาพเอกราชเอกภาพวัฒนธรรมมาให้ประเทศชาติพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

0: รรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นตัวแทนที่จงฮักภักดีต่อสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแรงงานลาวประดาเผ่าพรรคเฮาบ่มีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการนำเอาความอยู่ดีกินดีมาให้ประชาชนประดาเผ่านำเอาสันติภาพเอกราชเอกภาพวัฒนธรรมมาให้ประเทศชาติ
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: ขาเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี่น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนได้ก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังในการพบกันหลังข่าวผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่า www.lnr.org.la พบกันวันศุกร์หาวันอาทิตย์เป็นประจำเวลา 19:30 หา 20:00 ว่าถึงเรื่องการไขวัดระยะฝนแบบนี้หลายคนนี่ก็โอ้ยบ่สบายกันท่านผู้ฟังฉะนั้นแล้วการกินวิตามินซีก็มีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างบ่ว่าจะกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของเม็ดเลือดขาววิตามินซีช่วยให้เม็ดเลือดขาวนี่เฮ็ดเวียกได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันจุลังภูมิคุ้มกันบ่ให้ถูกทำลายจากมลพิษหรือว่าเชื้อโรคลดระยะเวลาของการเป็นหวัดถึงว่าจะบ่สามารถป้องกันวัดได้1ส่วน100น่ะเด้อการแต่ว่าการกินวิตามินซีเป็นประจำก็จะช่วยให้อาการวัดนี่เซาขึ้นได้ไวและบ่หุนแฮงประโยชน์อื่นๆต่อร่างกายก็คือมีการบำรุงผิวพรรณแน่เป็นสารสำคัญในการสร้างคอลลาเจนช่วยให้ผิวพรรณนี่เต่งตึงลดพรริ้วรอยและสร้างให้บาดแผลนี่ดีไว้ขึ้นช่วยดูดซึมธาตุเล็กช่วยให้ร่างกายนี่ดูดซึมธาตุเล็กนี่จากพืชได้ดีขึ้นลดจากความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเลือดจางลดความเสี่ยงโรคเลือดหลังที่ว่ามันเกิดจากร่างกายของเฮานี่นะที่ว่าบ่สุขภาพของเฮานี่แหละบ่แข็งแรงจะเป็นไปได้เฮ็ดให้เจ็บเมื่อยได้ง่ายอดอดแอดแอดอ่อนเพลียเนาะฉะนั้นแล้วการกินวิตามินซีจังใดก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังก็ต้องควบคู่กินอาหารที่มีประโยชน์เป็นน้ำออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอถ้าหากว่าเฮือนของท่านใดหากว่าหกเลื้อยหลังกระโปงกระป๋องอันนี้ก็ต้องได้พากันล้างเมี่ยนมัดงวมไว้ให้ดีเพราะว่าไข้ยุงในระยะฝนแบบนี้ก็อันตรายเพราะว่าจะแพร่เชื้อให้กับคนในเฮือนของทานเป็นไข้ยุงหลายเพราะว่าเฮาบ่ฮู้เลยว่ายุงจะนำพยาธิมาอย่างแน่มาสู่ชีวิตคนเฮามาสู่ชีวิตภายในเฮือนแหละยุงหลายนี่อันตรายเด้ท่านผู้ฟังเพราะว่าคือใส่ฝนเห็นนี่นะบางคนนี่โอ้เป็นพยาธิน้ำไข่ยุงน่ะถึงขั้นเสียชีวิตมาก็มีถ้าหากว่าเป็นแล้วก็แนะนำให้ไปหงหมอใกล้บ้านทานไปคลินิกที่ปลอดภัยให้หมอเบิ่งแนะนำว่าเฮาเป็นพยาธิอย่างกันแท้มีความเสี่ยงจากพยาธิอย่างโบให้เพิ่นวางยาให้ถูกต้องก่อนจะกินยาทุกครั้งก็ต้องให้เพิ่นเบิ่งซะก่อนว่าเหมาะบ่ในการที่เฮาจะกินกับสิ่งที่เฮาเป็นแบบนี้เมื่อกินไปแล้วเนาะโอ้ยบ่ฮู้เป็นอีหยังแฮงไปซ้ำตื่มหลายอันหลายแนวเกิดขึ้นมาอีกไปกวดอีกแฮงสินักตื่มหน้าอีกฉะนั้นแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยมีรายการทุกคนที่เฮาฟังรายการนี้อยู่ก็มาเตือนกันก็แล้วกันเมื่อเวลานาทีนี่ใส่ฝนกะใกล้สิฮอดเวลามืดมูมืดเวลานาทีกันแล้วเนาะ30นาทีที่เฮาได้อยู่น้ำการก็ขอขอบใจมิตรรายการหลายๆที่เฮาฟังกับใส่ฝนอยู่เป็นประจำแบบนี้ครับรายการใหม่เพราะว่าเฮาจะได้พบกันกับรายการเก่าอยู่ในรายการสีสันเสียงเพลงที่ว่าใส่ฝนดำเนินกับต้นน้ำก็ได้มาพบกันแบบนี้กะหวังว่าทุกท่านคงจะเป็นมิตรรายการเฮาฟังรายการของใส่ฝนเป็นมิตรรายการที่ดีหากว่าผิดพลาดประการใดใส่ฝนเองต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยหวังว่าค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนามีความสุขทุกประการนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นตื่นขึ้นมาขอให้ได้เงินแสนเบมือมาขอให้ได้เงินล้านสำหรับมื้อนี้ใส่ฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ยาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาว
1: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
0: เชิญสวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่คือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
3: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได้
2: แม่นซั่นบ่
3: ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
2: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
3: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
4: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกๆท่านกลับคืนมาพบๆกันอีกเช่นเคยกับรายการเพื่อมาทุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือว่าตลาดตลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้และเช่นเคยกลับมาพบๆกันกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้ใบลานได้นำเอาสิ่งที่น่าสนใจเรื่องเล่าต่างๆมานำเสนอสู่มิตรรายการฟังพบๆ

0: ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ใจบ่โซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นผิดใจบ่โซดาดอมเว้าดีก็เป็นไฮขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและก็ตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆอันนี้ก็เพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นไปพร้อมกันเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพในวารสารที่ชื่อว่าทีละปีที่6ฉบับที่16ระหว่างเดือนสิงหาถึงเดือนพฤศจิกายนปี2016เรื่องภาษาไทยกรุงเทพจะถวนสายน้ำพันกิโลเมตรกับคืนเมืองแทนที่มีหัวข้อต้นกำเนิดภาษาไทยทิ่นกลางโดยท่านนพสัยแดงดีเลิศเป็นนักค้นคว้าศึกษาจบปริญญาตรีด้านบุหารคดีและก็ปริญญาโททางด้านจารึกภาษาไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรประเทศไทยเพิ่นกล่าวไว้ในหน้าที่129ระบุว่าภาษาไทยทิ่นกลางอยู่ในกุ้มไทยน้อยออกจากหลวงพระบางเมื่อ900ปีที่แล้วล่องแม่น้ำคองลงมาทางใต้ถึงตำบลปากลายเมืองปากลายก็ทะลุผ่านภูเขาเข้าไปถึงแม่น้ำน่านผ่านแม่น้ำปาดผ่านอำเภอฟากท่าผ่านคลองลาวซึ่งจะมีการก้าวละเอียดในตอนต่อไปท่านผู้ฟังที่อุตรดิตถ์จุดที่ได้ก้าวมามีท่องเพียงที่แพร่ขยายออกไปผสมกันกับการปนเปกับภาษามอญเขมรคุกคีอยู่กับภาษาสันสกฤตภาษาลาวบูฮานก็กลายเป็นภาษาไทยทิ่นกลางเต็มรูปแบบส่วนว่าภาษาไทยทิ่นใต้หรือว่าภาษาไทยทิ่นกลางที่ล่วงเลยเมืองประจวบคีรีขันธ์ลงไปสุดสายแดนหลอมรวมกับภาษามาลายูเจ้าของทิ่นเดิมและได้ผสมผสานกับภาษาไทยทิ่นเหนือจากล้านนาซึ่งถูกกรุงศรีอยุธยาตัดกำลังกวาดต้อนเอาครอบครัวมาไว้ปากใต้หรือว่าภาคใต้อยู่ไปทุกคนพร้อมกับร่วมใจกันในการแหล่งใต้หรือว่าเว้าภาษาใต้ท่านนพสัยแดงดีเลิศเพิ่นได้กล่าวตื่มในวารสารฉบับเดียวกันอยู่ที่หน้า130เพิ่นระบุว่าภาษาอีสานหรือว่าถิ่นอีสานก็คือภาษาลาวนั่นเองอยู่ในกลุ่มไทยน้อยคือกันกับเป็นภาษาที่เปลี่ยนแปลงมาจากภาษาลาวบูฮานหลวงพระบางแล้วก็กระจายไปตามห้อมเขาฝั่งซ้ายแม่น้ำของเต็มอาณาจักรลานซางก็ถึงยุครัตนโกสินทร์ก็มีการเคลื่อนย้ายชาวลาวข้ามแม่น้ำคองมีการกวดต้อนเข้ามาตั้งบ้านตั้งเมืองตลอดดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันมีคนเว้าลาวจำนวน27ล้านคนอยู่ในประเทศลาว7ล้านคนในประเทศไทย3ล้านคนและท่านนพสัยแดงดีเลิศนักวิชาการชาวไทยเพิ่นก็ได้กล่าวสรุปปิดท้ายในวารสารฉบับเดียวกันว่าภาษาถิ่นทั้ง4ภาครวมกันเอิ้นว่าภาษาไทยใช้เว้ากันอยู่ในประเทศไทยเป็นภาษาน้องของภาษาลาวที่เว้ากันในประเทศลาวภาษา2พี่น้องนี้เป็นหนึ่งในภาษาตระกูลไทย60ภาษาที่มีคนเว้าจำนวน140ล้านคนนอกจากภาษาส่วนไทยก็มีภาษาส่วนชาวลาวแล้วก็เป็นพลเมืองส่วนน้อยที่อยู่ประเทศอื่นบ่ว่าจะเป็นจีนเวียดนามพม่าและก็อินเดียข้อมูลจากท่านอาจารย์นพสัยแดงดีเลิศก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่สามารถยั่งยืนได้ว่าสุโขทัยอยุธยาและก็ล้านนามาจากหลวงพระบางคนไทยมีบรรพบุรุษมาจากคนลาวและภาษาไทยมาจากภาษาลาวซึ่งท่านสุจิตวงเทศศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เพิ่นก็ได้กล่าวไว้อยู่ในปึ้มที่มีชื่อว่าอุบลราชธานีมาจากไส ปี2012เพิ่นกล่าวไว้ในหน้าที่131ระบุว่าภาษาไทยยุคทำอิฐในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ก่อนพุทธศักราช1700หรือว่าประมาณคริสตศักราช1157หรือก่อนและก็หลังที่มีอักษรไทยยุคต้นๆยังจัดอยู่ในวัฒนธรรมลาวหรือภาษาลาวเพราะมีหลักฐานประวัติศาสตร์บูฮานคดีว่าคนพวกนี้ก็คือคนไทยมีบรรพบุรุษเป็นคนลาวตั้งแต่เมื่อ 3,000 ปีมาแล้วตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนท่านผู้ฟังไปเพลิดเพลินกับเสียงเพลงม่วนๆหลังจากนั้นแล้วจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและก็ตำนานต่างๆที่น่าสนใจมานำเสนอควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำได้บุกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพอิงตามข้อมูลอย่างเป็นทางการในเว็บไซต์อุตรดิตgo.th ของแขวงอุตรดิตของประเทศไทยท่านผู้ฟังมีประวัติที่ยาวนานก่อนปีพุทธศักราช1000แต่ว่าที่ยังบ่ทันมีตัวอักษรไซแต่ว่าอยู่ในอุตรดิตถ์นั้นมีคนที่มาอาศัยอยู่แล้วพบหลักฐานจากการค้นพบภาพแต้มที่เป็นหูแต้มบูฮานที่หน้าผาเขาตาพรมรวมถึงการค้นพบคลองที่เป็นคลองบางที่ตำบลท่าเสาเป็นสิ่งที่สามารถที่จะยังยืนได้ว่ามีคนอาศัยอยู่เป็นเวลาโดดนานมาแล้วในสมัยยุคสุโขทัยก็ยังมีการตั้งเมืองหลายเมืองในเขตแขวงอุตรดิตถ์ท่านผู้ฟังเช่นเมืองฝางหรือว่าเมืองสว่างข้าบุรีและที่สำคัญเหตุผลที่ให้มีการตั้งจังหวัดหรือว่าแขวงอุตรดิตถ์ก็เนื่องจากว่าตำบลบางโทท่าอิดซึ่งตั้งอยู่ติดกันกับแม่น้ำน่านอันนี้เป็นแม่น้ำสำคัญสายเดียวที่ใช้เพื่อการติดต่อซื้อขายขึ้นมาได้สะดวกถึงเมืองเหนือเหนือขึ้นไปสายน้ำตื้นเขินที่เต็มไปด้วยเกาะแก่งจึงเป็นที่รวมสินค้าจากเมืองหลวงพะบางเมืองแพเมืองน่านตลอดฮอด 12,000 นาที่นำเอาสินค้าทางบกลงมาจำหน่ายและก็ส่งต่อไปจนฮอดกรุงเทพฮอดนี้เวลารายการของพวกเฮาก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเหลือบ่เวลายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้รับความเบิกบานม่วนซื่นปิดท้ายรายการด้วยเสียงเพลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วทางใบลานผู้ดำเนินรายการต้องขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเที่ยงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังตื่มอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

ท่านที่เคารพมือนี่รายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอเพลงที่ติดพันกับเสียงแคนลาวท่านคงจำได้เมื่อหลายปีก่อนสมาคมศิลปินแคนลาวกระตุกซุกยู่เฮ็ดให้เสียงแคนเป็นมรดกนำมาทำของมวลมนุษย์เมื่อเล็งเห็นความหมายความสำคัญคือแนวนั้นพรรคและรัฐบาลได้สู่ซนให้แคนลาวที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนลาวให้กลายเป็นมรดกโลกจนในที่สุดแคนลาวก็ได้รับเกียรติจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในวันที่7ธันวาคม2017ที่เกาะเซจูสาธารณรัฐเกาหลีตกลงให้แคนลาวเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องบ่ได้ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและยินหนีของคนลาวทั้งชาติที่มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษที่มีมาแต่บุหานการได้ถือหับห้องให้เป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการแล้ว

เพิ่นว่าหัวบ่ค่อยลามไว้มันสิแล่นบุหนีลูกบ่ตีคอยสอนก็ซ้ำหัวยามบ้ามันสิอายขายหน้ามาถึงพ่อแม่ลูกเจ้าของแท้ๆสอนได้ก็บ่ฟังบ่ดีแล้ว

0: ท่านที่เคารพแขนเป็นเครื่องดนตรีที่อมตะของคนลาวซึ่งเป็นสิ่งที่ติดพันอย่างสนิทแน่นกับวิถีชีวิตของคนลาวแขนสามารถกอมอารมณ์คนให้ม่วนให้ความมุ่นซื่นสุขสันต์หรรษาในยามที่เฮามีใจยามที่เฮาประสบผลสำเร็จอันดีงามหรือคิดอยากจะม่วนซื่นลื่นเลิงแขนนั้นก็ถือว่าเป็นดนตรีที่สามารถโน้มน้าวกอมจิตใจของคนเฮาโดยเฉพาะผู้ที่ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนนั้นได้หวนคืนคิดทอดบ้านเก่าเมืองหลังที่เคยพักผาใช้อยู่เฮ็ดให้คิดทอดอดีตผู้เฒ่าผู้แก่ก็คิดทอดพ่อแม่ก็คิดทอดเมื่อได้ฟังเสียงแขนลาวหลายต่างๆบ่จะเป็นทางสั้นทางยาวทางล่องลมพัดไผ่รถไฟใต้ยางแม่ห้างกอมลูกและอื่นๆจะเป็นจังหวะใดก็ตามเสียงแขนนั้นมันก็เป็นสิ่งที่แทนใจแทนความคิดฮอดคิดถึงโดยเฉพาะคนลาวที่อยู่ไกลบ้าน
1: แขนเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงอันอ่อนซ้อนเมื่อฟังแล้วต้องแสดงอาการมวนซืนออกมานั่นแสดงให้เห็นว่าแขนได้ผูกพันกับสายเลือดลาวมาแต่บูฮานมาแล้วซึ่งแสดงออกคือเมื่อเว้าถึงแขนหรือได้ยินเสียงแขนบ่มีคนลาวผู้ใดที่จะบ่รู้จักแขนไก่เป็นดนตรีประจำชาติลาวอันมีเอกลักษณ์เฉพาะมาแต่หึงนานเพราะแขนได้เสื่อมซึมเข้าในชีวิตวัฒนธรรมของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศบรรดาขับล้ำท้องถิ่นนับแต่เหนือฮอดใต้ก็แม่นมีแขนเป็นดนตรีหลักเซนว่าทั้งภาคเหนือก็มีขับซ้ำเหนือขับเสียงขวงขับงืมและมีศิลปะการเป่าแขนของชนเผ่าม้งส่วนทางภาคกลางภาคใต้มีล้ำมหาไซล้ำตังไวล้ำภูไทยล้ำสารวันล้ำบ้านซอกล้ำสีพันดอนและอื่นๆ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านที่เคารพแขนเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่ใช้ปากเป่าด้วยวิธีว่าเอาสูบลมเข้าปล่อยลมออกตามจังหวะและทำนองหรือตามลายที่กำหนดอย่างคักเนแขนนั้นเฮ็ดด้วยไม้อ้อซึ่งไม้อ้อนี่บางท้องถิ่นก็เอิ้นว่าไม้ลูกแขนไม้เป่าแต่ละท้องถิ่นอาจจะเอิ้นที่มีชื่อที่แตกต่างกันแต่ว่าเว้าง่ายๆก็คือว่าไม้ปองที่มีขนาดน้อยซึ่งประกอบด้วยวัตถุ4อย่างเช่นว่าไม้ลูกแขนก็หมายถึงไม้อ้อไม้เป่านี่แหละเต้าแขนก็คือว่าเต้าแขนในส่วนใหญ่จะเป็นประเภทไม้ดูที่มีความสวยงามเนาะแล้วก็มีความแข็งแกร่งนอกนั้นก็ลิ้นแขนก็อาจจะเฮ็ดด้วยทองหรือว่าเงินแล้วก็มีขี้สูบติดจังซี่แต่ว่าปัจจุบันนี้บางเทื่อเพิ่นก็มาใช้ขี้สูบเทียมแหละเพิ่นบอกว่าเออมันบ่เปื้อนมือส่วนไว้แต่ในใดก็ตามทั้งหมดนั่นมันก็เป็นโครงสร้างที่ประกอบกันเฮ็ดให้มีความแน่นหนาและสวยงามพอเครื่องดนตรีประเภทนี้เป็นประเภทเป่าสนิทหนึ่งที่ติดพันกับคนลาวเมืองลาวของพวกเขามาตั้งแต่ดนนานการแล้วแหละแล้วก็จัดเป็นประเภทดนตรีพื้นเมืองของพวกเขาที่นำใช้กันอย่างกว้างขวางและใช้ติดต่อเนื่องกันมาเป็นพันๆปีแล้วหรือว่าบรรดานักปราชญ์อาจารย์สมัยบุหารเพิ่นก็ได้เขียนเป็นบทนิยามไว้ว่าคนลาวอยู่เหงือนห้านปากเป่าแขนมือปั้นข้าวเหนียวถ้าว่าเห็นอยู่ใส่นั่นคือลาวตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังบ่ทันมีผู้ใดค้นคว้าพบจุดเริ่มต้นของแขนว่ามันมีผู้ใดเป็นผู้สร้างขึ้นมาก่อนและสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีใดแท้แต่แน่นอนว่าแขนลาวเมนคนลาวสร้างขึ้นมาเพราะว่าดนตรีชนิดนี้มันกลมกลืนกับวิถีชีวิตของคนลาวซับสำเนียงการขับการลำของภาษาลาวหรือคนลาวแท้ๆ

0: ่านที่เคารพแขนเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่ใช้ปากเป่าด้วยวิธีว่าสูบลมเข้าปล่อยลมออกตามจังหวะและทำนองหรือตามลายที่กำหนดอย่างคักเนตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังบ่ทันมีผู้ใดค้นคว้าพบจุดเริ่มต้นของแขนว่ามันมีผู้ใดเป็นผู้สร้างขึ้นมาก่อนและสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีใดแท้แต่แน่นอนว่าแขนลาวเมนคนลาวสร้างขึ้นมาเพราะว่าดนตรีชนิดนี้มันกลมกลืนกับวิถีชีวิตของคนลาวซับสำเนียงการขับการลำของภาษาลาวหรือคนลาวแท้ๆ
1: แต่เป็นตนาเสียดายที่ไว้หนุ่มลาวในปัจจุบันให้ความสนใจเป่าแขนและเสียงแขนอันเป็นเครื่องดนตรีที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติลาวนั่นหน่อยลงซึ่งนี่เป็นสิ่งที่พวกเราต้องคิดหาวิธีส่งเสริมเพื่อเฮ็ดให้เสียงแขนแดนจำปาที่บรรพบุรุษประดิษฐ์สร้างขึ้นนั่นให้ยืนยงตลอดไปเพื่อรักษาเสียงแขนให้อยู่กับคนลาวไปยาวนานนั่นวัยหนุ่มลาวต้องเป็นแกนนำพาในการเปลี่ยนแปลงมีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมศึกษาและการเมืองอย่างมีสติแขนลาวและวัยหนุ่มลาวต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาติด้วยการสื่อสารการเรียนรู้และการประกอบส่วนทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของบ้านเฮา

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยตรงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยทางผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ภาครัฐเข้าคุ้มครองวัดภูจำปาสักเต็มรูปแบบภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานลงถึงตลอดระยะสุขเฮียน2025-2026ผ่านมาคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ติด

0: สัพสถานอย่างเป็นทางการในวันที่3หาวันที่4กันยานี้พิธีต้อนรับได้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นโดยท่านศาสลันมาดีเยียบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐกาซัคสถานพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนเกี่ยวข้องของทั้ง2ฝ่ายการเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เป็นการตอบสนองตามการเสื้อสืนของพันธทานกาซึมโจมาตโตกะเยียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาซัคสถานเพื่อสืบต่อหัดแนนสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้นับมือได้รับการเสริมขยายและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในซุ้มปีต่อหน้า
1: แผนการ5ปี2026-2030คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อค้นคั่วสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานรัฐกรทหารตำรวจให้สอดคล้องกับสภาพการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างเหมาะสมท่านหลังสีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องสืบต่อค้นคั่วคืนใหม่ระบบโครงสร้างเงินเดือนเงินอุดหนุนและสวัสดิการต่อพนักงานซึ่งนโยบายดังกล่าวแม่นให้รับประกันความจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตประหยัดมัธยัสถ์ตามระเบียบการแก้ไขการอุดหนุนที่บ่สอดคล้องอุดหนุนซ้ำซ้อนและอื่น
2: ๆมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวายโรงงานหลักกรฐานตำรวจในส่วนของสภาพการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างเหมาะสมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสุดต่อควบคู่ขึ้นในระบบคุ้มสารเงินเดือนและอุ้มนู้นสวัสดิการตกพนักงานซึ่งในนโยบายดังกล่าวแม้ในหลักประกันต้องจำเป็นอยู่ฐานโครงการดำรงชีวิตประหยัดพัฒนาตามระเบียบการแก้ไขการอุ้มนู้นที่บ่สอดคล้องอุ้มนู้นซ้ำซ้อนควบคู่ออกมีกิจกรรมประเภทโรตีมีการปฏิบัติงานอุ้มนู้นให้พนักงานเฉลี่ยมีกระแสคนขั้วนโยบายมีประมาณทุกหน่วยการกระไรของขนาดเดือดขับบ่าคนขั้วกำหนดนโยบายส่งเสริมสกัดเกณฑ์สำนักงานอย่างเหมาะสมปฏิบัตินโยบายหน่วยย่อต้องมีผลงานดีเด่นมีเวทการหน่วยย่อแบบหลักสนับเฉลี่ย
1: ท่านนางสีใสหรือเดชมุนสอนให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการปฏิบัติมาตรการลงวินัยต่อพนักงานรัฐกรคณะภาคต้องรับผิดชอบโดยกลุ่มในการค้นคั่วพิจารณาและลงวินัยต่อผู้กระทำผิดกฎระเบียบของภาคกฎหมายของรัฐอย่างเข้มงวดรับประกันความโปร่งใสยุติธรรมทันการตามทิศที่ว่ามีปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดขึ้นอยู่บนใดคณะภาคบ่อนั้นต้องเป็นเจ้าการค้นคั่วแก้ไขตามขอบเขตสิทธิคุ้มครองของตน
0: นับแต่วันที่1กันยานี้เป็นต้นไปภาครัฐได้เข้ามาคุ้มครองปกปักรักษาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกวัดภูจำปาสักอย่างเต็มรูปแบบภายหลังโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวของกลุ่มบริษัทหญิงโศกไซจำกัดผู้เดียวได้สิ้นสุดกำหนดอนุญาตลงทุนแล้วในวันที่22มิถุนายนปีนี้ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานลงทุนคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักได้ออกข้อตกลงฉบับเลขที่805ลงวันที่20สิงหาคม2026อนุมัติให้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจำปาสักเข้าปกปักรักษาและคุ้มครองแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกวัดภูจำปาสักพร้อมเดียวกันนั้นได้ออกข้อตกลงฉบับเลขที่806แต่งตั้งคณะผู้สอบคุ้มครองโดยเก็บรักษาพื้นที่และแจ้งการฉบับเลขที่25ลงวันที่31สิงหาคม2026เพื่อให้แผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงจำปาสักประสานสมทบกับแผนกการที่เกี่ยวข้องของแขวงและเมืองจำปาสักเข้าคุ้มครองตามสิทธิและภารวดบาทผ่านการเข้าปฏิบัติหน้าที่ตัวจริงของคณะกรรมการรับผิดชอบเริ่มแต่วันที่1กันยาเห็นว่าได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการบริหารจัดการขายปี้เข้าชมปี้รถก๊อปและการจัดสรรสถานีฝากรถผ่านประตูกลางเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวยังเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตามปกติเช่นโรงนางสีดาและจุดสำคัญต่างๆนอกจากนี้ภาครัฐยังได้วางแผนคุ้มครองและพัฒนาพื้นที่ทางระยะสั้นและระยะยาวเป็นต้นการรักษาความสะอาดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมจุดนั่งพักเสาและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโอกาสนี้ขอเชิญชวนบรรดานักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศและพ่อแม่ประชาชนเข้ามาเที่ยวชมแสวงบุญและกราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกวัดภูจำปาสักแห่งนี้ได้
1: คณะผู้

0: ต่างประเทศศูนย์กลางผักจัดปาฐกถาเผยแพร่เสื่อมซึมมูลเสื้อวันยึดอำนาจทั่วประเทศ23สิงหาคม1945ครบรอบ81ปีและ23สิงหาคม1975ครบรอบ51ปีและวันรัฐธรรมนูญครบรอบ35ปีจัดขึ้นในวันที่3กันยายนนี้ให้เกียรติเผยแพร่โดยสหายบุญเรือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารผักหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางผักมีคณะบริหารงานผักคณะกรมคณะแผนกและพนักงานลักแรงของคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางผักเข้าร่วมสหายบุญเรือพันดานุวงศ์ได้หวนคืนบุญเสื้อประวัติความเป็นมาของวันยึดอำนาจ23สิงหาซึ่งเป็นวันแห่งไสยสนะของการต่อสู้ปฏิวัติที่ยืดเยื้อยาวนานและเต็มไปด้วยน้ำใจพิลาฐานความเสียสละทางชีวิตและเลือดเนื้อของประชาชนลาวบรรดาเผ่าแม่นมากผลของการนำไส้3บาทค้อนยุทธศาสตร์และมูลไส้ทฤษฎีมาร์กเลนินอย่างปริศาซึ่งได้ซี่เห็นแจ้งถึงการนำพาที่ถูกต้องและสลาดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการบ่งบอกถึงความปราไซอันเจ็บแสบของจักรพรรดิผู้คานแม่นวันไข่สังกัดใหม่ของประชาชนลาวที่ได้รับความเป็นเอกราชอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนมีระบอบการเมืองที่เป็นเอกภาพภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจึงเฮ็ดให้ประเทศชาติได้รับการสร้างสาพัฒนาสังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยบทบาทของลาวได้รับการยกสูงขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลพร้อมนี้สหายหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคยังได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมมีความจำเป็นต้องหันไปสู่ระเบียบกฎหมายย้อนแนวนั้นรัฐธรรมนูญฉบับธรรมอิฐของลาวจึงได้ถูกสร้างขึ้นและประกาศใช้ในวันที่15สิงหาคม1991ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญฉบับธรรมอิฐและเพื่อตอบสนองความเพียงพอต้องการในแต่ละระยะสภาแห่งชาติจึงได้พิจารณาและรับรองเอารัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงเทื่อที่1ในปี2003เทื่อที่2ในปี2015และเทื่อที่3ในปี2015ซึ่งเป็นฉบับที่นำใช้ในปัจจุบันพร้อมทางได้หั่นเอาเนื้อในจิตใจของรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายในแขนงการต่างๆและนิติกรรมใต้กฎหมายเป็นจำนวนหลายเพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายให้นับมือเป็นระบบครบสุดขึ้นทะละก้าวเป็นพื้นฐานค้ำประกันให้แก่การปฏิบัติและเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนลาวบรรดาเผ่า
1: ตลอดระยะสุขเฮียน2025-2060นั้นนี่คณะกรรมการปกครองแขวงเส้นสมบูรณ์พยายามติดตามการจัดตั้งปฏิบัติหลักสูตรการศึกษาในแต่ละขั้นแต่ละชั้นถึงว่าจะไม่สิ่งท้าทายหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคเป็นผลกระทบในการดำเนินการคุ้มครองการศึกษาแต่องค์คณะพักแขวงอำนาจการปกครองแขวงเส้นสมบูรณ์ได้พยายามสมทบกับทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีเนื่องในโอกาสวันไข่สุขเฮียนใหม่วันที่1กันยาสุขเฮียน2026-2027ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเส้นสมบูรณ์ได้โอลมว่าเพื่อเป็นบนอิงในการคุ้มครองบริหารการศึกษาให้โสดคงกับสภาพการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นต้นได้สร้างและปรับปรุงนิติกรรมลุมกฎหมายเกี่ยวกับการต้านและสกัดกั้นยาเสพติดการพันขยายนิติกรรมการมีส่วนร่วมของสังคมต่อเวียกงานการศึกษาก่อนไปเรียนสามัญศึกษาอาชีวศึกษาและการศึกษาชั้นสูงให้เป็นรูปธรรมในทั่วแขวงให้หลายขึ้นกว่าเก่า
2: เห็นว่าในแต่ละบ้านแต่ละท้องถิ่นได้มีการจัดตั้งพัฒนาการศึกษาขันบ้านขันตะแสงขันเมืองและขันแขวงเพื่อเคลื่อนไหวส่งเสริมสุขยู่เวียกงานศึกษาให้บรรลุตามบรรดาตัว4วัดที่ว่างออกได้พร้อมกันสุมไซแก้ไขปัญหาการขาดแคลนคู่โดยการปฏิบัตินโยบายบรรจุคู่อาสาสมัครภายในแขวงจำนวน132คนได้ห้อยส่วนห้อยได้แก้ไขปัญหาการประดาการเรียนในการส่งเสริมนักเรียนที่จบสั้นมัธยมต้นตอนปลายเพื่อเขาเรียนวิชาชีพได้โดยพื้นฐาน
1: ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาได้เน้นนักตื่มว่าในระยะผ่านมาย้อนความเอาใจใส่ของผู้บริหารการศึกษาครูอาจารย์แต่ละคันแต่ละสั้นเรียนจึงเห็นให้คุณภาพการศึกษาภายในแขวงเส้นสมบูรณ์ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นเทื่อละเก้าแสดงออกคือผลการเรียนของนักเรียนในสุขสั้นทุกสาย ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นและมีลักษณะแจกจ่ายไปในแต่ละเมืองทั่วแขวงนักเรียนชั้นมัธยมต้นม.4และม.7ที่ได้เข้าร่วมการสอบเสียงนักเรียนระดับชาติก็สามารถยัดได้อันดับที่1วิชาคณิตศาสตร์ขั้นม.4ของประเทศ
0: ท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศตามตัวเลขโดยกรมสถิติกระทรวงการเงินเวียดนามประกาศในตอนเช้าวันที่3กันยายนนี้สภาพการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามในเดือนสิงหาปีนี้มีความคืบหน้าในนั้นจุดพ้นเด่นแม่นบรรดาคงเขตการดึงดูดเงินลงทุนของต่างประเทศการท่องเที่ยวการพัฒนาอุตสาหกรรมในเดือนสิงหานี้ยอดรายรับงบประมาณแห่งรัฐคาดว่าบรรลุ5,770ล้านดอลลาร์การผลิตอุตสาหกรรมสืบโตหักษาทาเติบโตที่ตั้งหน้าไล่รวมใน8เดือนของปีนี้ดัชนีการผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น11%เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่ายแม้ระดับสูงกว่าหมู่ของ8เดือนเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนๆในหลายปีผ่านมาเวียดนามสืบโตแมนจุดนัดพบที่ดึงดูดใจสำหรับแขกท่องเที่ยวสากลแสดงออกด้วยตัวเลขเกือบล้านเถื่อคนมาเวียดนามในเดือนผ่านมาไล่รวมใน8เดือนของปีนี้จำนวนแขกท่องเที่ยวสากลมาเวียดนามบรรลุ15,900,000เถื่อคนเพิ่มขึ้น14%เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่ายและแมนจำนวนแขกท่องเที่ยวมาเวียดนามสูงที่สุดใน8เดือนของบรรดาปีในหลายปีผ่านมา
0: สำนักข่าวชิ้นหัวของทางการจีนรายงานจากนครหลวงปักกิ่งประเทศจีนว่าจีนเริ่มจัดเก็บภาษีเงินส่วนบุคคลทั่วไปในอัตราซาวส่วนห้อยจากเงินปันผลและเงินโบนัสที่ชาวต่างประเทศได้รับจากบริษัทที่มีการลงทุนจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่1กันยานี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงนโยบายสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีกระทรวงการเงินและสำนักงานบริหารการจัดเก็บภาษีแห่งรัฐของจีนได้ออกประกาศร่วมกันยกเลิกมาตรการยกเว้นภาษีดังกล่าวซึ่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ปี1994เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและสนับสนุนนโยบายเปิดประเทศของจีนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยสร้างความยุติธรรมและความเป็นเอกภาพให้แก่ระบบภาษีเพื่อสุกยิ่งส่งเสริมการพัฒนาตลาดภายในประเทศที่เป็นหนึ่งเดียวอุดตันทรงวางด้านภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองและการจัดเก็บภาษีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาและเพชรสมรพงษ์พระโยนสิทธิ์อ่าน

อย่าได้คิดโลภลนหลงพูดสิพาผิดติดนิสัยตามใจบ่ห่วงภัยพอหน่อยปล่อยอารมณ์สุ่มไส้สนุกไปวันใหม่ไฟสิลุกวืบใหม่ไผให้สิห่วมเหือนเจ้าแล้วสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพื่อนมีรายการเป็นประจำนำความมวลซื่นมาฝากตอนเพื่อเป็นกำลังแห่งใจผ่อนคลายความอิดเมื่อยสร้างความมวลซื่นให้กับเพื่อนมีรายการที่บ่ทันหลับนอนหลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่การงานของภัยลาวสำหรับบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวกสิกรผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเอาอิดๆเมื่อยๆขอเป็นกำลังแห่งใจให้หลังจากที่ทุกท่านได้กินข้าวแรงแล้วแต่ว่าบางท่านก็นอนหลับและก็มีเพื่อว่ามืออื่นจะสืบต่อเวียกงานของภายลาวอย่างเช่นทางรายการมีเสียงเพลงฮ้องจากหลายศิลปินเนาะมากล่อมอารมณ์ของท่านในตอนนี้ทำอิฐจากรายการขอนำพาท่านมาหับฟังบทกลอนจากลูกดอนกระเด็นสำหรับกลอนบทนี้แม่นได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบให้เป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพิ่นมีรายการทุกทานได้ฟังแล้วมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานของทานทุกประการบทกลอน

วันแม่งเมื่อมังกรคำโคกคงไผ่กวงไปสมดวงดอนไม้มาไหลบานเบยเบ่งเล็งเรียบโผนปุ่มพุนสุมสอนแซมส่อตนผลอ้าโอบสถานละนอใบคุขานลวงดาวเดียระดาษเดนดินทอดใบบางสินสอนส่อเขียวขาวกุมบางสุมพวมเหลืองลายอย่างย้ายกองแผ่นดินแล้วล้มหลวงแสนต่อยตองต่ำควรขาดทลายเลาะเรียบลงเขตคายพาไม้มวนส่วนสมซื่อพีลมอุลาหมายบนายแหน่งนี้ได้หันเดมาลาไม้ขยอมไข่บานเบ่งคือส่วงเสงดอกอาประดาต้นกิ่งกอดอกจานจุ่มจ่อต้นแดงหุ่งโพยภัยแน้มไก่ไก่กระดานงาจังเมนงามหลายล้นซับสนคูณเข็มเข้ากากะเหลาดอกสมังไอเคยเก็บดอกตั้งยืนพนางมอบน้องประคองข้างใส่วางหูดอกลำดวนสะปูพัวหอมหวนโหยดงแนมวงใดหลายสีพีซอนแซมซอนดอกงานจรไหลต้นอละจนเครื่องปินละดาดดินแผ่นพื้นพอสะอื้นบาดเมื่อเห็นยามคำงามบ่เว้นพวงเพศอามพามเซลคำงามเหลือหลายนายบ่เป็นบัดมาพ่อพออยากยอมาต้อนสายสมอนสู้พีแพงเดเสียทีน้องจากบ้านลำคาญอ้ายผู้นั่งคอยเรื่องเป็นย่อยผุ่มพัวคูนกองป่วยสวัยตั้งไก่เกินกายงามอลามแดนดินดาวสีขาวเหลืองปุ่นปีจำปีป่าเมงมาดธรรมศาสตร์เสกสร้างประดาห่างทินพนาเทเดเห็นนกกาไต่เต้นกะเลนแลนลำแพนนกนานาเนืองนันสนันขันขานห้องป่ายทองทามีเป้าเผาเขียวคันเถือกสู้ทางเลือกหมากไม้ให้พัวปุ่มหนาสังกาจิบจับจูผู้จอดเข่าทองก้านกองกากุ่มงอยง่างามโตนเต้นกะฮอกเล่นทะยานง่ายป่ายสูงแสนซ้ำเสียงสุ่มเซลห่ำห้องคือมันท่วงบาดเมื่อเห็นสื่นสวงเดินดุงเล่นยินมวนแสนสะอ้อนจิงประพันธ์เป็นก่อนสารอ่านกวีวอนเว้าพ่อคล้ายเหงาหงอยแค้นดุงโดนเดนปาสมมาลาดอกไม้กางพงไพเขตค่ายสบายบ้างสื่นกระสันเสียงประสานนวลแมงเอียงโมงเข่าขันสมพนาวันบานเบ่งตะการกวมกุมกระสุมเซลสมห้องเนืองนันนองสนันย้ำสาญันคำคอยคืนโค้งหินสถานเทนา

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ่นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ่นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ับฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนเขียนจากรูปดอนกระเด็นเนาะเป็นบทกลอนได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่นำมาเป็นข้อมูลสื่อให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้มีชื่อว่าสมโคเพิ่นได้ไปเที่ยวถิ่นสถานจากสุดแสนที่งามหลายว่าซั่นป่าไม้ก็เขียวงามมีดอกไม้บานกลิ่นหอมหวนมีบรรดาซากุนาส่งเสียงเนืองนั้นโอ้ยสุดแสนที่มวนว่าซั่นและพร้อมกันนั้นก็มีความคิดฮอดคิดถึงน้องนางผู้ห่างไกลไปอยู่ทางใดเนาะว่าซั่นคิดฮอดคิดถึงเด้อเพิ่นว่าเอานี่เป็นหนึ่งบทกลอนที่มอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมีรายการโดยเฉพาะผู้ที่ไกลห่างบ้านคิดถึงอยู่บ่บ้านนาของเฮานี่เสียงนกเสียงกาห้องละงมมวนยามดอกไม้บานก็โอ้ยหอมกุ้มทั่วแดนเพิ่นว่าเนาะเอาขอบบ่ขอบใจเพิ่นมีรายการที่ให้เกียรติรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้มาฟังกลอนต่อไปจากโอทองคำอินซูเนาะอาจารย์โอทองคำอินซูบทกลอนของเพิ่นซึ่งพวกเขาได้คัดมาจากปื้มวารสารเพื่อนำมาเป็นความมื้อซื่นให้กับเพื่อนมีรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านสำหรับบทกลอนนั้นเพิ่นให้ชื่อว่ากรรมบ่บังแต่นางเบียน

ำหาแต่คำหวานหวานหวานมาหาอายน้ำพึ่งอายคำเว้าของนางหวานหวานหวานกลัวตาลกลัวอ้อยอ้อยเว้าว่ามาบาดเวลาที่อายกายหมอสามวาทำท่าบังหลังแฟนแล่นหนีลอยลีย่านพียืนเฮียงข้างนางหันหลังใส่อ้ายอยากยืนหมอไกลนางย่ายย่างหนีนางหักตินจังซีมาแต่หลายปีอ้ายย่างกายงามใดเบิดแงนแหนมฟ้าหามือถือมาจ่อพอคือจ่าใส่ทิศเสียงใสวองไวโวยเว้าว่าแหงบาดอายแยงลำจ้องมองบึงมือถือนางนั้นคือว่าลำโพงมันปิ่นลงทางกองบ่อนไม้ของมันซ้ำไปเฮียงหูอยู่หูดอกเด้อว่าแกงแปงปีนหลีกพี่ชายบาดเขียนก่อนใส่อายคือมวนนวลหูดูดังใจกลมเกี้ยวห่อเฮียงหอมหุ่มคือสีแพผือตุ้มเอาทรายเฮียงห่วมบาดความจริงบ่ได้พอเสี่ยวสร้างจ่าแท่นออ้ายว่ากำบ่เบี่ยงเบี้ยวบังเบี่ยงไก่กันสิ่งสำคัญเป็นนำฝ่ายนวลนางเบี้ยวนางหากเพียนหนีอ้ายหมายไก่เหินห่างอ้ายกับนางนาดน้องเลยต้องห่างกันซะแล้ว

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

บทกลอนกำโบบังเตนางเบียนผลงานการเขียนของจากอาจารย์โอทองคำอินซูเพิ่นว่ากำบ่ได้บังดอกก็ซั่นนางนั้นตั้งติแถลงติแถลงเว้าเพิ่นว่าบาดเห็นตัวจริงแล้วโอ้ยบ่แม่นคือจังว่ามาเพิ่นว่าซะเนาะเอาเว้าจังหนึ่งใจจังหนึ่งเพิ่นว่าเว้าบ่ได้ออกจากใจมอบเป็นความมื้อซืนให้กับเพื่อนมีรายการอยู่ทางบ้านเนาะหลายท่านนอนหลับแล้วเอาผู้ที่บ่ทันหลับทันนอนก็เป็นกำลังแห่งใจอยู่เคียงข้างท่านผู้ฟังบ่ว่าท่านจะเฮ็ดหยังอยู่ใส่ในยามค่ำคืนดึกดื่นคือจังซี่ก็ขอให้ท่านปลอดภัยและนอนหลับฝันดีเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปสำหรับกลอนบทนี้แม่นได้คัดมาจากปื้มอุทยานอักษรแห่งนครกวีซึ่งเป็นผลงานการเขียนของดอกซ่อนดอนโคงบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่าลมหนาวที่ภูฟ้า

ยามเมื่อมาถิ่นแคว้นแดนแห่งทะเลภูฮอดยอดอู่แดนเหนือเฟื่อขาวกวมกุมพักผ่อนนอนถึงสั้นสูงสั้นเทียมเมฆผู้ฟ้าสูงเอกอ้างทั้งมีน้ำเสื่องในเหลียวจากจอมสู่พื้นเห็นเบื้องลุ่มขัวนัวเมฆหมอกสีนวลขาวแผ่กระจายอายฟงไผหากทนทานได้ไผหนาวนำแนบคนต่างถิ่นซอกหาบอนแวซนมุ่นหาตุ้มผ้าห่มนวมสาวเผ่าแถวแถบนี้คือว่าเรื่องธรรมดาเหมันละดูการบวันไหวพอน้อยรวมใส่กันหนาวตุ้มสูมคิงกระพออยู่ทุกอย่างคับเครื่องใดคือค่ายทุกวันอัศจรรย์ผู้จากมาภาคใต้ที่มาแว่หวังยามถึกเมื่อยามละดูหนาวหัวหน่วยผู้เย็นจอยบ่ค่อยเห็นความแจ้งแสงตะเวนพ้นพุงความมืดฟ้ามืดคึมเป็นเส้นเปียนแห่งละดูมู่บางคนว่าให้เพิ่มสวมผ้าห่มนวมหนาหาโซกยาดีๆอุ่นไอกับพอได้น้ำถิบพงสลีแก้สีเขียวใบตองอ่อนโยดยาลือสื่อกองค้นกล่าวขานยกย่องของแท้คู่เมืองนอนหงแหมเอกอ้างผู้ฟ้าใหม่จอมสูงบ่อนที่คนเที่ยวผักอุ่นใจหายง่วงหมู่เพื่อนคนแขวงนี้นิสัยดีแพงแขกพวกเพื่อนหักห่อห่มนัดสอนสุมอยู่เรื่อยจนลืมเรื่องสั่นหนาวขาดเด

ดกรที่มีชื่อว่าหนาวลมที่ภูฟ้าซึ่งเป็นผลงานการเขียนของดอกซ่อนดอนโขงนำมาเป็นโปรโมชั่นให้กับเพื่อนมิตรรายการเพื่อนว่ายามเมื่อมาเก็บเป็นทั้งแดนเหนือแดนแห่งทะเลหมอกเพื่อนว่าเนาะทั้งยอดอูแดนเหนือเพื่อนว่าโอ้ยธรรมชาติแสนงดงามหลายมีหมอกเฟือขาวกลุ่มกลุ่มเพื่อนว่าเอากะสิมีหลายคนหลายทานเนาะได้ไปเที่ยวทั้งทะเลหมอกภูฟ้าก็คือจังสิงดงามดังบทกลอนที่ได้ว่าไปนั่นแหละเนาะความงดงามมาจากธรรมชาติความมืดมัวนี่ก็มันเป็นแห่งฤดูกาลเพิ่นว่าแต่ว่าผู้ใดไปต้องได้สวมเสื้อกันหนาวเพราะว่ามันหนาวเพิ่นว่าเนาะมอบเด้อเป็นความมื้อซื่นให้กับเพื่อนมีรายการที่ให้เกียรติเปิดเครื่องรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้มาฟังก่อนต่อไปผลงานการแต่งของแสงสุรียามอรุณเพิ่นขอมอบเป็นความมื้อซื่นให้กับเพื่อนมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทกลอนมีชื่อว่าคิดฮอดคนหัก

้ำตาโศกลินไหลแพงเอ๋ยทุกหัวใจสายหลายอังมโนตนอายเสียดายเสียดายน้องตกเป็นคองทรายอื่นผ่านคำคืนหงเศร้าคิดถึงเจ้าอยู่บ่วายคิดฮอดนางนาดลายอดสง่าตาคมบุญเฮาบ่สมกันหักยิงแฮมหามห่างหักมาจางจมสิ้นกินน้ำตาลาลากทุกยากยามเมื่อเจ้าไปส้นไหลเขาห่วงหาหักถูกเศร้าคืนคำเว้นง่ายตะเว้นสายพอเพนที่อออังอ้องคิดถึงทองสบายลาเป็นมือมาได้แต่จมได้แต่ก้มหน้าให้อะไรน้องกองน้ำตาเงยหน้ามาเบิ่งฟ้าเห็นเมฆมันไหลคือสิไก่นอนหลับอยู่อ้อมแขนเข่าพุ่นอันว้าใจนางน้องของนางคงเทียงเพียงสวรรค์นาดน้องเขาคงจ้องหักบ่วางนางเอ๋ยความหักหยังบ่ห่างแต่นางจากจอนนี้ทีแล้วขี้คมตายามนอนก็ไปนอนหลับได้เพราะหัวใจมันห้องถึงนางเศร้าคำคือดังหนามเสียบจำใจอ้ายปวดสลายตั้งว่าเกิดเหตุให้ทางแทงกลางใจคนหักหนีไก่ทรายปล่อยวางทางอ้ายหักกิ่งกายเป็นเนื้อนูมในไข่บ่มสวงละถมแทบมั่งนานมือก่อบ่เศร้าคำเอ๋ย

คิดฮอดคนหักผลงานการเขียนของแสงสุรียามอรุณเกิดว่าสุทธิกรรมเกินโศกเศร้าน้ำตาไหลหัวอกสายนี้สุดสีคิดฮอดคิดถึงทุกมือทุกวันก็มีแต่อังมโนในหัวใจเพิ่นว่าถึงน้องจะเลือกเขาแต่ว่าทางอ้ายก็ยังคิดฮอดคิดฮอดวันที่ผ่านมาสองเฮาเคยหักกันเพิ่นว่าแต่ว่าบุญเฮาบ่สมกันหักจริงได้แฮมห่างๆไกลข้างจากกันเพิ่นว่าขอให้โชคดีเด้อว่าซั่นมีความหักความแพงความห่วงหาทุกเศร้าแรงๆจริงมีบทก่อนมาร่วมทางรายการบทก่อนและเสียงเพลงมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทุกทานและพิเศษก็เป็นไผผู้หนึ่งที่คิดฮอดคิดถึงอยู่เนาะหับฟังบทก่อนต่อไปจากซ้ายดอนใต้ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทุกทานซึ่งบทก่อนบทนี้มันได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีโทษแห่งกาเมเนาะทุกทานได้ฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทก่อนมีชื่อว่าธิดาดอกหญ้า

นี่เคืองเอสนุกแต่งตามใจคิ้วกงคนตาดกบ่ยาแคนพอดีนี่เคืองของเขาเต็มสักลงให้มันกงตาบ่ขำมีเคืองเต็มบ่เคืองห้อนหอมใดผิวบ่นวลมีเข่าแป้งอมอาบอบตัวเสริมเครื่องของสำอางใส่ตัวเต็มเต็มดังแม่เสริมสันขึ้นกลายเป็นดังโดงคุ้มสำใดก็ได้ผมย่อมแต่งเติมหนับทางซุ้มเสื้อผ้าพื้นแผ่นแพรวาซอบนุ่งทรงสันสีสิ่งใดมีพร้อมสนุกโซสนุกเอตนโตเต็มแบบไฟแสงสีส่องหน้ายิ่งเสริมให้คองงามแต่ว่าหยามบ่แต้มบ่เสริมเครื่องสำอางนางลาเหลืองสันสีเหี่ยวยานกายเนื้อย้อนว่าความงามนั้นสีสันธรรมชาติคือทำลายหาบเกี้ยงบ่เหลือไว้ส่วนโสมกงกันข้ามนาดน้องผู้เนาดานแดนดงบุกเบิกในการงานให้นาสวนหัวทุกสิ่งเสริมสรรสร้างความงามธรรมศาสตร์หน้าแดงผิวพองเลื่อมเสมอกำเกิงกันบโลดโผนเลิศลำเติมแต่งเกินโตเก้าผมมวนแพมัดสอดแซมดวงไม้ดอกหญ้าในแคมหัวประสงสอนสุกสอดเทพดาลอดฟ้าลงใต้มนุษย์คนแท้ใด

0: บทกลอนคิดดาดอกฟ้าจากทรายดอนไตมอบเป็นความรู้สึกให้กับเพื่อนมิตรรายการเอามาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่สิได้รับพัดจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ผู้ดำเนินรายการไกสอนวิสัญญาณพร้อมด้วยในสังส่งเสียงโขอุไซพรเพื่อนมิตรรายการจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีราตรีสุขสันต์
1: อย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
2: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
1: ่คือบ่เปิดเสียโอใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําล่ะบ
2: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
1: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดเสียโอหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําเด้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

พัฒนาเศรษฐกิจต้องติดแน่นกับการปกปักรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมของชาติสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนาะเวลา 22:00 ถึง 23:00 ท่านผู้ฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับปุ่นน้องครับหน้าที่ดำเนินรายการมีรายการผู้ฟังในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้เนาะบางท่านผู้ฟังจากทางวิทยุของรถเดินทางไปมาในต

รายการเฮาก็มีทั้งเสียงเพลงพร้อมกับสารดีๆสิ่งดีๆนำมาแนะนำให้มิตรรายการได้รับฟังเป็นติละระยะไปแต่ว่าตอนต้นรายการแบบนี้บุญน้องจะเปลี่ยนบรรยากาศก่อนมอบความมวลซื่นส่งเสียงเพลงให้ทานได้รับฟังระยะต่อไปมีสารดีๆและข้อมูลข่าวสารมานำเสนอเติมอีก

0: เสี่ยวเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดหนักเฮาสิเฮ็ดแนวใดเพื่อประกอบส่วนป้องกันบ่ให้เป็นไข้เลือดออก
1: สิยากอีหยังพร้อมกันปฏิบัติ5ปอหั่นเด
0: ้5ปอมันมีอันใดแด่ตัวฮู้บ
1: ่ฮู้แท้ปอที่1กับปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ําในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่สําหรับปอที่2ก็แม่นเปลี่ยนน้ําและพัดถูภาชนะเส้นเต้าดอกไม้น้ําห้องตีนตู้ฐานห้องจอกน้ําและสิ่งอื่น
0: ๆภาชนะที่มีน้ําว่าซั่นซะปอที่3เด
1: ้ปอที่3ก็แม่นปล่อยปลาหางนกยุงก็เพื่อกินนอนน้ํา
0: เอาอยู่ไสปลาหางนกยุง
1: บ่อึดดอกสอนเอาน้ําห้องน้ําหรือว่าเฮือนใดมีก็ขอน้ําเพิ่นโลดและปอที่4ก็แม่นปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปงกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่มีน้ําอ่างน้ําขัง
0: เพื่อบ่ให้ยุงเป็ดไข่ใส่แม่นบ่
1: แม่นส่วนปอที่5ก็แม่นปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจําทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้ก็ให้ไปพบแพทย์หมอด่วน
2: มาช่วยกันพร้อมกันเอาใจใส
3: ่แม่นแล้วเพียงเท่านี้ทานก็มีส่วนร่วมประกอบส่วนในการป้องกันไข้เลือดออกถ้าหากมีไข้เลือดออกเกิดขึ้นหรือมีการระบาดอยู่บ้านของทานกรุณาแจ้งในบ้านสุขศาลาห้องการสาธารณสุขเมืองหรือโทร021-215-029 030-573-5973และ020-5571-6226ด้วยความห่วงใยจากแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

2เสียงเพลงเริ่มต้นให้มีรายการได้รับฟังมวลๆผ่านไปมอบเป็นความสุขได้ทุกท่านที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศบอกว่าท่านจะรับฟังที่นครหลวงเมืองจันทน์ก็ดีหรือว่ารับฟังทางต่างแขวงก็ดีเนาะบุญน้อมเป็นกำลังแห่งใจให้กับมิตรรายการทุกท่านแล้วก็รับฟังไปแล้วก็สามารถรายงานมาได้เติมผลของการรับฟังเป็นแนวใดท่านรับฟังแจ้งหรือบ่เนาะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่มีรายการจะโทรมารายงานผลของการรับฟังหรือว่าโทรมาอยากฟังเพลงฟังล้ำกับแมน020-5986-8324ยินดีต้อนรับในรายการทุกท่านและกับบุญน้องแจ้งเรื่อยๆเนาะสำหรับวันเวลาในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการกันแล้วกันและยังนี้ก็ยังฝากเตือนอยู่ด้วยครับผู้ฟังขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเรื่อยๆครับผู้ฟังบอกว่าท่านจะอยู่ที่นครหลวงเมืองจันทน์ก็ดีหรือว่าทางต่างแขวงภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนาะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังจุดใดที่มีการฝากเตือนแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนสุรทานก็ให้มีการกักเก็บความพร้อมโดยเฉพาะท่านที่อาศัยอยู่เรียบตามแม่น้ำสายต่างๆหรือว่าอาศัยอยู่ใกล้ภูผาป่าไม้อยู่เขตเนินภูอย่างสิต้องได้มีสติเรื่องของการกักเก็บความพร้อมการยกย้ายบ่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเฮาวัตถุสิ่งของที่มีค่ารวมถึงตู่ของเฮาเองแล้วก็ลูกหลานคนในครอบครัวของเฮานะท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็ฝากไว้นะท่านผู้ฟังเนาะก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วไม่ลูกกินอย่างคือไข่น้ำเพียงแค่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือพวกเปิดใส่องใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดใส่องหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวไหนบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ได๋บ่ได้ได๋เป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ท่านกำลังรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. 1 ชั่วโมงเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องอยู่กับคลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของเฮามีทั้งสาระดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมถึงเสียงเพลงเสียงลำเพราะว่าแต่ละระยะบุญน้องก็จะให้มีรายการได้รับฟังเนาะเสียงเพลงเด้เสียงลำนำสลับซับเปลี่ยนกันไปเพื่อบางท่านว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเอาล้ำเข้ามาเด้หรือเสียงคับต่างๆเนาะก็สามารถติดตามมาฟังได้ในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้รายการนี้ก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังเรื่องของการพัฒนาตนเองเพื่อนว่าบางคนนี่มีความกระตือรือร้นมีความห้าวหาญในการที่จะพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยมีการสังเกตจากการกระทำของตัวเองในมื้อที่ผ่านมาว่ามื้อนี้เขาได้เฮ็ดอย่างใดสิ่งใดที่สมควรในการพัฒนาสิ่งใดที่มันดีขึ้นอันนี้เป็นการดีนะคะผู้ฟังเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าเขาจำเป็นต้องพัฒนาแบบก้าวกระโดดแบบให้มันไว้บาทเดียวเขาเพียงเริ่มจากมื้อละน้อยมื้อละเล็กมื้อละน้อยนะคะผู้ฟังเนาะเริ่มจากตัวเขาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเรื่องของทักษะต่างๆบางคนมีการพัฒนาเรื่องของภาษาเนาะบางคนก็มีการโซเฮียนฮู้อีกภาษา2 3ภาษาขึ้นไปสิอันนี้ก็เป็นการดีนะคะผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็เริ่มจากตัวเฮานี่แหละเป็นการพัฒนาตัวเฮาเองสิ่งใดที่ว่าเฮาเฮียนฮู้ในมื้อที่ผ่านมาเฮาคิดว่ามันยังบ่ทันดีเทื่อบ่หรือว่าอยากมีการปรับปรุงก็ให้มีการพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปหุ้งหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้แล้วออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ได๋บ่ได้ได๋เป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปหุ้งหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปหุ้งหมอโดยด่วน

ท่านกำลังรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวสำหรับท่านใดที่อยากติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะของติดตามทาง Facebook ก็สามารถไปกดติดตามได้เพจของ Lawness No Radio ท่านผู้ฟังพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเด้อซึ่งในเพจเฮาก็จะมีหลายข้อมูลข่าวสารบางรายการก็มีการบันทึกวิดีโอการดำเนินรายการสดลงไว้พร้อมเนาะท่านก็สามารถไปรับชมรับฟังคืนหรือจะแสดงความคิดเห็นในตื่มหรือถ้าว่าท่านเห็นข้อความใดที่เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดส่งต่อเนาะกดไลค์กดแชร์เพื่อให้หมู่เพื่อนคนในครอบครัวทุกได้ทุกคนนั่นแหละเนาะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องว่องไวและกระทันการเชื่อว่าปัจจุบันนี้หลายท่านเนาะติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางสื่อออนไลน์นี่ถือว่าหลายเนาะแต่ก็ขอให้ทุกคนมีสติเบิ่งให้ดีท่านผู้ฟังเพจทางการหรือบ่เบิ่งให้ดีเบิ่งให้ละเอียดบางครั้งนี่เฮาเบิ่งไปนี่คือเพจแท้นะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็นเพียงเพจปลอมเป็นกลุ่มคนหรือบุคคลบุคคลที่ว่าอยากจะต้องการเอายอดไลค์ยอดแชร์หรือบางครั้งอาจจะหวังสร้างความปั่นป่วนให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะในทางสื่อออนไลน์นี่เนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติให้หลายขึ้นการบริโภคข่าวเพิ่นเอิ้นว่าบางครั้งนี่มันก็ดีทันสมัยเนาะแต่ว่าคันเฮาใช้เป็นทางที่บ่ถูกต้องอาจจะเป็นดาบสองคมให้เฮาก็ได้อันนี้ก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยมิตรรายการทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: แก้วไม่ลูกเห็นอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: ซักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันใดแม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้อลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้อลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

ียงเพลงให้ทานได้หับฟังมุนมวนผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการทุกท่านที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆสำหรับมีรายการท่านใดที่อยากจะส่งข่าวข่าวตื่มแล้วหับฟังส่งข่าวมาได้020-598-6834ขอให้เป็นวันเวลาทางรัฐการกันแล้วกันสำหรับมื้อนี้เช่นเคยเนาะบุญน้องปิดท้ายให้ตื่มอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจบลงมาได้ผู้ดำเนินรายการบุญนองพานภูวงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันอาทิตย์แฮม9ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่6กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการสดสืนยามเช้า6:00 น.รายการอาเซียนวันนี้6:30 น.รายการสรุปข่าวประจำอาทิตย์7:00 น.รายการข่าวภาคเช้า7:30 น.รายการผู้แทนประชาชน8:00 น.รายการท่องเที่ยวลาว8:15 น.รายการประเทศจีนที่สวยงาม8:30 น.รายการมวลดีมีสุข9:00 น.รายการกาแดง10:00 น.รายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10:30 น.รายการละครวิทยุ11:00 น.รายการอาทิตย์บันเทิง12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการสนทนาลุงสร้างป้าสา13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการเพลงยามบ่าย15:00 น.รายการป้องกันความสงบ15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการเพื่อสาวกสิกร16:30 น.รายการสีสันเสียงเพลง17:30 น.รายการห้องเฮียนขงจื้อวสล. 18:00 น.รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00 น.รายการข่าวภาคคำ 19:30 น.รายการพบกันหลังข่าว 20:00 น.รายการมาตุภูมิ 20:30 น.รายการอาเซียนวันนี้ 21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการไว้หนุ่ม22:00 น.รายการล้าตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสืนยามเช้า
1: รายการสดสืนยามเช้าออกอากาศวันเสาร์และวันอาทิตย์5:00 น. 6:00 น. FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: ังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังทีฮักแพงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่นยามเช้ารายการนี้ออกอากาศในทันที่ฮับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศกระจายเสียงที่นครหลวงเลี้ยงจันด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านสามารถติดตามฮับฟังได้เวลา 5:00 น 5:00 น บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้พบพอกันมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนเนาะหลายๆคนที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอิดเมื่อยแดมื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและพร้อมเดียวกันนี้วันอาทิตย์ทิศหันษาเนาะบางคนนี่ก็เกียมแผนการเดินทางไปยามพี่ยามน้องพาครอบครัวไปลินไปเที่ยวพบปะสังสรรค์ต่างๆการเดินทางก็ขอพ่อให้ทุกคนนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันและ1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สำหรับสับเปลี่ยนเสียงเพลง

ในชีวิตประจำวันตอนต้นรายการนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังนั้นได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนๆแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสา

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการสุขสินยามเช้าออกอากาศทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. 5:00 น. ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากประธานเกี่ยวกับการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามเส้นทางต่างๆโดยเฉพาะก็คือเห็นตามตัวจริงน้ำกันเนาะท่านผู้ฟังบางจุดนี่ก็ยังพบความยุ่งยากอยู่โดยเฉพาะเขตตามแคมป์ทางต่างๆในหลายๆจุดโดยเฉพาะก็คืออยู่ในสี่เมืองในพวกเขาทั้งกรรมการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยท่านผู้ฟังเพิ่นก็ได้มีการลงจัดสรรอยู่ในขอบเขตเมืองจันทบุรีท่านผู้ฟังเพื่อจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแคมป์ทางเพิ่นก็ได้มีการยึดสินค้าที่วางขายสะซ้ายและความเอาทางคนยางในนั้นก็มีสินทางพลต้องเขตบริเวณตรงหน้าห้องหมอเด็กห้องหมอมิตรภาพบ่ว่าจะเป็นขายหมักไม้ที่ว่าเปิดท้ายรถขายหมักไม้ตามแคมป์ทางแล้วก็ยังมีล่อขายเครื่องกินหรือว่าขายเสื้อผ้าอื่นๆท่านผู้ฟังซึ่งในจุดนี้ก็เกิดเหตุให้มีความแออัดมีความยุ่งยากและนอกจากนั้นก็มีความเสี่ยงเนาะต่อการเกิดอุบัติเหตุและในจุดนี้ก็เหตุให้ตัวเมืองขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งในระยะผ่านมาท่านผู้ฟังคณะกรรมการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยทางเมืองจันทบุรีเพิ่นก็ได้มีการลงโฆษณาเผยแพร่กฎระเบียบศึกษาอบรมและได้เฮ็ดบทบันทึกกล่าวเตือนมาหลายครั้งแล้วก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนหรือว่าละเมิดระเบียบการอยู่ท่านผู้ฟังดังนั้นทางคณะกรรมการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยทางเมืองเพิ่นก็ได้ลงในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงและในโอกาสนี้ทางคณะรับผิดชอบทางเมืองจันทบุรีก็ได้เรียกห้องมายังพ่อค้าแม่ค้าชาวขายประชาชนจงให้การร่วมมือบ่วางขายสินค้าความเอาทางคนยางทางนี้ก็เพื่อลดพรบัญหาการจราจรแออัดเนื่องจากว่าผ่านมาผู้ขับขี่พาหนะนี่มักง่ายจอดรถซื้อเครื่องตามแคมป์ทางท่านผู้ฟังสนานกาเพื่อเป็นเจ้าการน้ำกันในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยรักษาความสะอาดจุบงามของบ้านเมืองก็ต้องได้เป็นเจ้าการน้ำกันเติมทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเด้ออันนี้คือทั้งข้อมูลข่าวสารนำมาฝากบรรดาทานเนาะทางเมืองจันทบุรีเพิ่นก็ได้มีการลงจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยบัญหาการเคลื่อนเครื่องตามแคมป์ทางขายเส้นทางคนยางในจุดนี้มันก็เฮ็ดให้เกิดความยุ่งยากเกิดความแออัดและนอกจากนี้ก็ยังมีความเสี่ยงหลายต่อการเกิดอุบัติเหตุตอนนี้จะให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผก็ว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
3: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
2: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
3: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
2: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
3: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกันลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
2: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหนึ่งแม่นบ่ล่ะ
3: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ยินดีต้อนรับทุกท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสริญยามเช้าได้หับฟังข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็มีสารานะฮู้นํามาฟังซึ่งระยะนี้ท่านผู้ฟังอิงใส่สภาพอากาศเนาะมีการเปลี่ยนแปลงแดเอาแน่เอานอนบ่ได้บางมื้อก็ฝนตกบางมื้อก็แดดออกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเฮาควรเอาใจใส่ในการเบิ่งแยงสุขภาพท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่การอนามัยเงินสันบ้านซองเคียงคู่กับการออกกำลังกายเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ไห้ห่างกายมีความแข็งแห้งและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ทานได้ฮู้จักเกี่ยวกับเหตุผลที่บ่ควรกินยากับน้ำอุ่นเพราะว่าหลายคนที่มีพยาธิประจำตัวท่านผู้ฟังจากการกินยากับน้ำอุ่นเพราะว่ายานี้ก็จะเปื่อยก่อนนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนคิดบ่ถึงดังนั้นอยากแนะนำวิธีการกินยาที่ปลอดภัยให้ทานได้ฮู้ท่านผู้ฟังส่วนว่ายาเม็ดนี้สามารถละลายในน้ำเย็นได้แต่หลังจากที่กินแล้วควรดื่มน้ำหลายๆเด้อท่านผู้ฟังถ้าว่าแพทย์สั่งให้กินยาก่อนนอนก็ควรกินก่อนนอนประมาณ30นาทีบ่ควรกินยาแล้วเข้านอนทันทีเลยเนาะเวลากินยานี้ก็บ่ควรดื่มน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนน้ำหมักไม้หรือว่าน้ำหวานทุกชนิดสิ่งที่ควรดื่มก็คือเป็นน้ำธรรมดาน้ำดื่มละล่านี่ท่านผู้ฟังดื่มให้หลายที่สุดเนาะนี่ก็คือสารานะฮู้จากทางรายการพวกเฮานำมาฝากบรรดาทานแน่นอนล่ะมีรายการเรื่องการเจ็บการป่วยพวกเฮาบ่มีภัยอยากปรารถนาแต่สิ่งที่สำคัญก็คือขันเอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพห่างกายตนเองถ้าว่าท่านใดที่ห่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียก็ต้องรีบอยู่ด้วยพักเซาก่อนเด้อท่านผู้ฟังนี่คือความเป็นห่วงเนาะจากรายการสดซึนยามเซา

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาเฮาสิจัดการอันนั้นเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตีนตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตีนรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ่นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ่นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดเสริญยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายครูหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบางคนนี่ก็ออกกำลังกายแล้วอยู่ในตอนนี้บ่ว่าจะเป็นการขี่รถทีบการย่างออกกำลังกายเบาๆแบบนี้ท่านผู้ฟังเพื่อว่าจะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายปรับความสมดุลของร่างกายให้มีความแข็งแรงตอนเช้าแบบนี้หลายครูหลายคนนี่ก็พร้อมเพียงกันเนาะไปออกกำลังกายเดบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกเงินเวียกสารเดทางพ่อค้าแม่ค้าชาวขายนี่ก็คุ้นเคียวอยู่เนาะในการจับจ่ายซื้อสินค้าบ่ว่าจะประกอบอาชีพนาทีเวียกงานใดก็ดีทางโฆษกเองก็ขอส่งกำลังแรงใจให้กับทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งมื้อนี้บวกใส่กับบรรยากาศวันอาทิตย์เป็นมื้อพักผ่อนทิศหันษาแบบนี้หลายคนมีกะกะเกียมแผนการแน่เดินทางไปเล่นไปเที่ยวไปยามพี่ยามน้องไปกินข้าวพบปะสังสรรค์ต่างๆก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเดินทางมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับมื้อนี้ทางโฆษกเองก็ขอส่งกำลังแรงใจบ่ว่าจะเป็นพันด้วยเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆจากทางรายการสดเสริญยามเช้าตอนนี้จะให้ท่านได้ฟังเสียงเพลงกันตื่มอีกก่อนแล้วพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ท่านพร้อมรับฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปพร้อมด้วยเสียงเพลงสลับสเปียนฝากต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสดเสียงยามเช้าอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้เป็นมื้อพักผ่อนท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่เพราะว่าการติดตามรับฟังบางคนนี่ก็รับฟังสองทางวิทยุ FM 103.7 MHz บางคนนี่ก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์เนาะที่ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่ว่าท่านนั้นจะรับฟังสองทางใดรับฟังในพื้นที่ใดภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ก็อย่าลืมเนาะแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมสัญญาณเป็นอะไรแจ้งชัดเจนหรือบ่พร้อมเดียวกันนี้การประชาสัมพันธ์เติมเด้อสำหรับทางห้างบริษัทใดที่สนใจในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่าในการผลิตสปอร์ตเนาะโฆษณาผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ของพวกเราก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมงเวลาราชการเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการวันนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสุขใดที่ประเสริฐพร้อมใดที่ลำเลิศจงเกิดแก่มีรายการทุกคนมื้อนี้ลาไปก่อนพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายและกองประชุมระดับสูงที่ประเทศมองโกเลียในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบที่3ปี2026
1: กองประชุมครั้งที่19ของคณะซีนำการหัวเมืองระหว่างกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่27สิงหาคม2566ที่นครดานังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกองประชุมดังกล่าวโดยการเป็นประธานร่วมของสหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประธานคณะกรรมการหัวเมืองลาวเวียดนามและสหายโงวันตวนกรรมการศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประธานคณะกรรมการหัวเมืองเวียดนามลาวโดยมีคณะผู้แทนจากทั้งสองประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกองประชุมครั้งนี้เป็นการสืบต่อพันขยายผลสำเร็จการหัวเมืองในระยะ2025โดยเน้นหนักใส่การจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การหัวเมือง2065-2030ที่ได้ลงนามแลกเปลี่ยนกันในเดือนมิถุนายน2026ผ่านมาในนี้กระทรวงการเงินเวียดนามได้ยืนยันคำมั่นสัญญาในการให้การสนับสนุนหอบด้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถในการคุ้มครองการเงินให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับที่ทั้งการหัวเมืองในแผนการประจำปี2026ได้สุ่มใส่4ของเขตเวียกงานเพื่อให้สอดคล้องและเอื้ออำนวยต่อการพัฒนามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและแบ่งปันบทเรียนระหว่างพนักงานรัฐกรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือวีซ่าซัพพอร์ตและการสุกโยการหัวมือระหว่างแขนงการเงินท้องถิ่นโดยเฉพาะแขวงที่มีสายแดนติดจอดกันนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันวางทิศทางแผนการปี2027เพื่อกักเกียมเฉลิมฉลอง2วันประวัติศาสตร์สำคัญคือครบรอบ65ปีวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตและครบรอบ50ปีวันเซ็นสัญญามิตรภาพและการหัวเมืองลาวเวียดนามในตอนท้ายสหายห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กล่าวต่อกองประชุมก็คือรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านเสี่ยวซานวิชาการและถืนฮอนอย่างเสมอต้นเสมอไปเสียงใดประกอบส่วนอย่างมหาศาลเข้าในการหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านของสองประเทศลาวเวียดนามให้เจริญยิ่งขึ้น
0: ในระหว่างวันที่26-27สิงหาคมนี้ที่นครโฮจิมินห์ของเวียดนามท่านนางดัลลนีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวกัมพูชาลาวเวียดนามหรือ CLV ครั้งที่1กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามหรือ CLMV ครั้งที่8และขอบยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านเศรษฐกิจแม่น้ำอิราวดีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำของหรือ ECMAC ครั้งที่7โดยมีคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชาลาวเมียนมาไทยเวียดนามและบรรดาประเทศกลุ่มร่วมพัฒนาเข้าร่วม

แผนปฏิบัติงานขอบการร่วมมือกัมพูชาลาวเวียดนามศก 2026-2028 แถลงการของกองประชุมรัฐมนตรีแอคแม็กครั้งที่7วันที่27สิงหาคม2026แผนปฏิบัติงานการร่วมมือแอคแม็กศก 2026-2028 แถลงการกองประชุมรัฐมนตรีกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามครั้งที่8ในวันที่27สิงหาคม2026และรับรองเอาแผนปฏิบัติงานการร่วมมือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามศก 2026-2028 เพื่อเป็นการจัดตั้งผันขยายคำหมายมั่นของบรรดารัฐมนตรีในครั้งนี้กองประชุมได้มอบให้บรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสก็คือบรรดาประเทศรับหน้าที่ประสานงานได้สืบต่อสุ่มใส่สร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายส่งเสริมเวียกงานการโฆษณาตลาดการท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเสื่อมโจทย์หันการท่องเที่ยวทางด้านดิจิตอลเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกองประชุมครั้งนี้บรรดารัฐมนตรีของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมยังได้แสดงความเห็นดีเป็นเอกภาพต่อแนวทางการร่วมมือกับบรรดาประเทศคู่เจรจาและการร่วมมือกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลในสาเหตุให้การท่องเที่ยวอนุภาคพื้นมีความเข้มแข็งและสร้างเงินไขอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยวไปมหาสู่กันมีความสะดวกหลายขึ้นในนั้นได้สุกยู่สนับสนุนองค์การท่องเที่ยวโลกประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกและสมาคมท่องเที่ยวอาเซียนแปซิฟิกต่อบรรดากิจกรรมที่ได้สุ่มใส่การท่องเที่ยวดิจิตอลโดยผ่านการวิเคราะห์วิจัยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสากลรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรให้แก่อนุภาคพื้นลาวได้แสดงความเป็นเอกภาพและได้กำหนดทิศทางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของลาวนับแต่ปี2026-2030ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวของอนุภาคพื้น CLV CLMV ECMAC ในระยะปี2026-2028อย่างมียุทธศาสตร์และตั้งหน้าโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาและการเสื่อมโยงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวลาวยังได้สุ่มใส่บุริมสิทธิ์การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงและยืนยงเป็นต้นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์การท่องเที่ยวชีวนานาพันธุ์การท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมพร้อมทั้งสุกยู่ให้เสื่อมโยงรายการท่องเที่ยวของลาวกับบรรดาประเทศที่มีชายแดนติดจดกับลาวเคียงคู่กันนั้นการท่องเที่ยวหันเป็นดิจิตอลก็เป็นหนึ่งในเวียกบุริมสิทธิ์เพื่อสร้างให้เป็นการท่องเที่ยวทันสมัยแน่ใส่บรรลุตัวเลขคาดหมายต้นหับนักท่องเที่ยวสากลมาเที่ยวลาวให้ได้22ล้านคนแต่นี่ฮอดปี2030กองประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยว CLV ครั้งที่1 CLMV ครั้งที่8และขอบการร่วมมือ ECMAC ครั้งที่7และกิจกรรมปินอ้อมได้จัดขึ้นในระยะงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากลโฮจิมินห์ครั้งที่20ซึ่งเป็นงานมหกรรมการท่องเที่ยวสากลเพื่อเพิ่มทวีโฆษณาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวขยายตลาดการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจปินอ้อมเพื่อเสื่อมยงเสื่อมจอดกับตลาดการท่องเที่ยวภาคพื้นและสากลท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจท่านมาเป็นบรรยากาศหาฟังเพลงฮ้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุท่านฟังเกี่ยวกับคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมของประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายและกองประชุมระดับสูงที่ประเทศมองโกเลียในระยะครบฮู้เรื่องอาเซียน

0: ่านไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้นำพาคณะผู้แทนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมกองประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD COP 17และกองประชุมระดับสูงในระหว่างวันที่17-28สิงหาคม2566กองประชุมจัดขึ้นภายใต้หัวข้อฟื้นฟูที่ดินฟื้นฟูความหวังโดยเต้าโฮม197ภาคีบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายองค์การสากลนักวิทยาศาสตร์ภาคเอกชนสาวหนุ่มแม่หญิงส่วนเผ่าพื้นเมืองชุมชนท้องถิ่นผู้เลี้ยงสัตว์และชาวเกษตรกรมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 10,000 กว่าคนจุดประสงค์หลักแม่นกำหนดทิศทางและเล็งการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงลดพรและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของดินสร้างความทนทานต่อภัยแห่งแล้งหักษาความมั่นคงด้านน้ำและอาหารพร้อมทั้งระดมทรัพยากรเทคโนโลยีความรู้และการหัวมือให้เพียงพอกองประชุมสมัยที่17ของบรรดาลัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายได้ยกให้เห็นซึ่งได้ยกปัญหาที่ดินให้เป็นวาระสำคัญของการพัฒนาเนื่องจากความเสื่อมโทรมของดินบ่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังกระทบโดยตรงต่อการผลิตกสิกรรมความมั่นคงด้านอาหารและน้ำลายหับและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนตลอดฮอดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นการฟื้นฟูและคุ้มครองที่ดินอย่างยืนยงจึงเป็นการลงทุนเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงของประเทศการเข้าร่วมของรองรัฐมนตรีได้เน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของลาวในการต้านการเสื่อมโทรมของที่ดินและการพัฒนาการคุ้มครองที่ดินแบบยืนยงทั้งในประเทศและภาคพื้นในกองประชุมระดับสูงวันที่24สิงหาคม2566ได้มีกล่าวแถลงการโดยเน้นลงลึกดินที่มีสุขภาพดีแม่นรากฐานของอาหารสุขภาพสันติภาพและความหวังสำหรับลาวคณะผู้แทนได้ยกบรรดาบุริมสิทธิ์ของประเทศคือการคุ้มครองและฟื้นฟูที่ดินอย่างยืนยงการสร้างความทนทานต่อภัยแห่งแล้งการคุ้มครองน้ำป่าไม้และชีวะนานาพันธุ์กสิกรรมที่ทนทานต่อสภาพอากาศและความมั่นคงด้านอาหารสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้เน้นถึงสภาพเฉพาะของประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีทางออกสู่ทะเลพร้อมเรียกร้องให้มีแหล่งทุนที่เพียงพอคาดคะเนได้และเข้าถึงได้ง่ายเคียงคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างขีดความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางด้านความเสื่อมโทรมของดินที่แต่ละประเทศกำหนดด้วยความสมัครใจในระหว่างกองประชุมดังกล่าวท่านไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยท่านหงแก้วสุขสวัสดิ์เอกอัครราชทูตลาวประจำมงกลได้ถือโอกาสพบปะทวีภาคีกับท่านจัมโบเซเรนทูเมอร์อูย่าหัวหน้าห้องการกระทรวงอาหารกสิกรรมและอุตสาหกรรมเบาแห่งมองโกเลียเพื่อทบทวนการหัวมือที่มีอยู่และปรึกษาหารือทิศทางหัวมือในต่อหน้าด้านกสิกรรมสัตวแพทย์และวันเฮลการปกป้องและกักกันพืชการคุ้มครองทงหญ้าและที่ดินการฟื้นฟูดินและการแลกเปลี่ยนวิชาการในโอกาสเดียวกันท่านไซนครอินทวงศ์พร้อมคณะได้สืบต่อพบปะทวีภาคีกับกระทรวงเกษตรกรรมและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยสองฝ่ายได้ทบทวนสายพัวพันอันใกล้ชิดและการหัวมือที่มีมายาวนานในแขนงเกษตรกรรมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนาเกี่ยวกับการขยายการหัวมือด้านการสำรวจวางแผนคุ้มครองและพัฒนาที่ดินการอนุรักษ์ดินและน้ำการฟื้นฟูพื้นดินเสื่อมโทรมการปรับตัวต่อภัยแห่งแล้งและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศตลอดฮอดการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และบทเรียนที่ดีสองฝ่ายยังเห็นความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนการลงทุนและต้องโซ่มุนขากิจกรรมที่ยืนยงเพื่อหันการหัวเมืองลาวไทยให้เป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและนำมาเสริมผลประโยชน์ร่วมกันในวันที่25สิงหาคม2566ท่านรองรัฐมนตรีได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีทางออกสู่ทะเลหรือ LLDCS เพื่อสุกยูบริมสิทธิ์ร่วมและเสียงของ LLDCS ในขบวนการ COP17 ผลประโยชน์สำคัญต่อลาวแม้นการยกสูงบทบาทและเสียงของประเทศในเวทีสากลสร้างเครือข่ายกับประเทศภาคีองค์การสากลและโคห่วมพัฒนาเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนเทคโนโลยีข้อมูลและวิชาการพร้อมทางนำแนวทางและบทเรียนจากCOP17มาประกอบเข้าในนโยบายแผนงานและโครงการของชาติในระยะต่อไปผลของกองประชุมสามารถนำไปสู่การแก้เกี่ยมโครงการที่ลงทุนได้การพัฒนาระบบเตือนภัยแห่งแรงการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมการคุ้มครองน้ำและป่าไม้และการส่งเสริมระบบกสิกรรมอาหารที่ยืนยงซึ่งจะช่วยสร้างรายหับลดผ่อนความเสี่ยงและเสริมสร้างความทนทานให้ประชาชนลาว
1: ที่ทานฟังผ่านมานั้นแม่นคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสาประสาศาสตร์ว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายและกองประชุมระดับสูงที่ประเทศมองโกเลียขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. 5:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.laจากนี้ไปใจทานมาเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังเพลงห้องจากรายการตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุธานฟังเกี่ยวกับเราจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานรอบที่3ปี2026ในระยะประชาคมอาเซียน

0: คณะสี่นำระดับชาติเพื่อกักเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เพื่อสืบต่อติดตามกวดการและตีราคาคืนความพร้อมขั้นสุดท้ายของทั้ง12อนุกรรมการเพื่อหับประกันให้การเป็นเจ้าภาพกองประชุมสากลดังกล่าวในระหว่างวันที่13หา18กันยา2566ที่จะดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามได้จัดขึ้นในวันที่27สิงหาคม2566โดยภายใต้การเป็นประธานของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีบรรดาสมาชิกคณะสี่นำระดับชาติและอนุกรรมการต่างๆเข้าร่วมหลายกว่า150ท่านท่านนางมกดาวรรณศรีสุเรศหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลหัวหน้ากองเลขาได้รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าและความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเป็นเจ้าภาพกองประชุมซึ่งเป็นการหันเปลี่ยนบทบาทของลาวจากการเป็นประเทศที่ได้รับขอให้ไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านการทูตเพื่อมนุษยธรรมสากลในท่ามกลางสภาพการโลกที่มีความผันแปรและถ่ายเอียงการลดลงของความสนใจต่อเวียกงานลดผ่อนอาวุธในบางภาคพื้นลาวได้สืบต่อความมุ่งหวังในฐานะเป็นประเทศหักหอมสันติภาพเพื่อสืบต่อสุขโยเวียกงานลุดพรอาวุธและเวียกงานมนุษยธรรมสากลปัจจุบันมีคณะผู้แทนลงทะเบียนผ่านออนไลน์แล้วหลายกว่า500คนการเข้าร่วมอย่างกว้างขวางของคณะผู้แทนสากลได้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความชอบธรรมของสนธิสัญญา CCM มาฮอดปัจจุบันได้มีความเกี่ยมพร้อมรอบด้านทางด้านพลาธิการด้านโครงร่างพื้นฐานด้านระบบการขนส่งภาคสนามและการบริการพื้นฐานที่มีความจำเป็นอื่นๆการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษสำหรับลาวซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลลาวในการประกอบส่วนเข้าในความพยายามของสากลเพื่อภารกิจปกป้องรักษาสันติภาพในโลกโดยผ่านขบวนการของสนธิสัญญา CCM ไปเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ภายในประเทศซึ่งจะประกอบส่วนผลประโยชน์โดยกงต่อประชาชนลาวโดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนแห่งชาติที่18ว่าด้วยชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อทันแตกหรือ SDG 18ในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานกองประชุมได้ให้ทิศซี่นำโดยเน้นหนักให้ทุกภาคส่วนรวมทาง12อนุกรรมการเพิ่มทวีความรับผิดชอบและประสานงานกันอย่างกลมเกี่ยวที่สุดเพื่อให้มีความพร้อมห้อยส่วนห้อยในทุกด้านผลสำเร็จของกองประชุมครั้งนี้จะประกอบส่วนสำคัญในการยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากลมากผลทางด้านเนื้อในของกองประชุมครั้งนี้จะมีการหับรองเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2077หา2032ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีต่อหน้าแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM
1: ลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ปี2026ซึ่งได้นำมาเสนอสุนันฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหานาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี
2: ดูมันสื่อสัตว์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการของพวกเรานี้ก็มีนำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังทุกวันจันทร์หามื้อวันอาทิตย์เริ่มต้นแต่เวลา6โมงครึ่งหาเวลา7โมงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว กระจายเสียงส่งระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เดิมอีกเพื่อให้มีรายการรับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของมื้อวันอาทิตย์เนาะเป็นตอนเช้าของมื้อวันอาทิตย์วันที่6กันยาวันที่6กันยาถือว่าวันเวลานาทีนี่มาฮอดมื้อนี้ก็เดือนกันยาและอีกเดือนหน้านี่เดือนในนี่ก็อีก 2-3 เดือนนี่ก็สิหมดเดือนเบิดปีละหมดปีเข้าสู่ปีใหม่ว่าซั่นซะ2027แล้ววันเวลานาทีบ่คงคอยท่าไผเด้อท่านผู้ฟังเด้อฉะนั้นผู้ใดมีอันใดที่ยังคงยังค้างมีเวียกมีงานอันใดที่ยังค้างคาให้สืบต่อเนาะสืบต่อเฮ็ดให้มันแล้วมันทั่วซะเนาะสิเบิดปีแล้วเด้อันใดที่มันดีแล้วอันใดที่มันเฮ็ดสำเร็จแล้วก็สืบต่อพันขยายในปีต่อไปเนาะพ่อก็มีรายการกระทำกลางบรรยากาศสภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครลำวิงจันทร์ก็ถือว่ามื้อนี้เป็นตอนเช้าของวันอาทิตย์ก็ถือว่าแจ่มใสดีเนาะก็มีอากาศเย็นอากาศเย็นสบายเนาะหลังจากเมื่อวานนี้เมื่อก่อนนี้ก็มีฝนตกในยนครวิญจันทร์ก็ได้แต่วันนี้ก็คาดว่าตอนเช้านี่ก็สิมีฝนตกอยู่ตามข่าวพยากรณ์อากาศเนาะก็ถือว่าอากาศก็ระยะนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายฉะนั้นรักษาสุขภาพเนาะรักษาสุขภาพยาหมักโหมหรือว่ายาเฮ็ดเวียกนักจนเกินไปยาสูดื่มสิ่งที่มันบ่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายจนเกินไปเนาะมันออกกำลังกายในระยะนี้ก็รู้สึกว่าคนเฮานี่นะเป็นพยาธิเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจระบบไขเป็นไขมันอย่างต่างๆนี่ถือว่าบางทีก็เป็นหัวใจวายอาจถึงขั้นถึงแก่ชีวิตได้เลยฉะนั้นก็มันออกกำลังกายเนาะมันออกกำลังกายกินให้มันเป็นประโยชน์ประทานอาหารให้มันเป็นประโยชน์เนาะฉะนั้นแนวใดก็ได้สุขภาพเป็นสิ่งที่เฮาซื้อบ่ได้แต่ว่าเฮาสามารถรักษาได้เนาะก็มีข่าว ก็มีข่าวมาต้นมาฝากมาอมรมให้มีรายการได้รับฟังอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะเดชอรุณแก้ววิไลก็รับหน้าที่ดําเนินรายการให้มีรายการได้รับฟังในมื้อนี้ในตอนเช้าของมื้อนี้ก็ได้เนาะพบพ่อกันอีกแล้วในเดือนใหม่ว่าซั่นซะก็มีโคซุกหลายๆท่านได้สลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะก็มีข่าวต่างๆแหละเกิดขึ้นสถานการณ์ต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นให้มีรายการได้รับฟังอีกเส้นเก่าเส้นเคยในมื้อนี้ก็ได้มาเริ่มต้นที่ประธานประเทศเนาะเยี่ยมยามคาซัคสถานอย่างเป็นทางการถือว่าตอบสนองตามการเสื้อเสือนของประธานกาซึมโจมัสโตกาเยฟเนาะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐกาซัคสถานอย่างเป็นทางการในวันที่3-4กันยา2026นี้ในตอนเช้าของวันที่3เนาะที่ทำเนียบเอกอักที่ทำเนียบเอกราชแห่งกาซัคสถานก็ได้มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และก็สมเกียรติให้แก่ประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศพร้อมด้วยคณะเนาะในโอกาสต้อนรับอันอบอุ่นของประธานกาซึมโจมัสโตกาเยฟประธานาธิบดีกาซัคสถานพร้อมด้วยคณะเนาะให้การต้อนรับจากนั้นก็ได้มีการพบปะส่งฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประมุขรัฐลาวและกาซัคสถานในโอกาสนี้ประธานกาซึมโจมัสโตกาเยฟก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและกติราคาสูงต่อการเยี่ยมยามกาซัคสถานอย่างเป็นทางการของคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวในครั้งนี้ซึ่งพนักงานทองลุนศรีสุริตก็ได้แสดงความปิติยินดีและก็ขอบใจเนาะอย่างจริงใจ ต่อการต้อนรับอันอบอุ่นดังกล่าวนี้การเยี่ยมยามกาซัคสถานอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เป็นการเยี่ยมยามครั้งทำอิฐในขั้นประมุขรัฐของลาวซึ่งถือเป็นขีดหมายใหม่สำคัญในการหัดเน้นสายพันธมิตรภาพและการร่วมมือในระยะใหม่บนพื้นฐานข้อมูลบนพื้นฐานมูลเสื้อแห่งสายพันธมิตรภาพที่มีมาติดนานระหว่าง2ประเทศนับตั้งแต่สร้างตั้งสายพันธการทูตในปี1997ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในซุ้มปีต่อหน้าการพบปะสองฝ่ายจะได้ปรึกษาหารือและกระทบทวนคืนการพัวพันหงมือระหว่างสองประเทศในระยะผ่านมาเนาะโดยได้แสดงความสมเสริญและกตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการหงมืออันดีงามระหว่างสองประเทศเนาะบนพื้นฐานการเคารพนับถือไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันซึ่งได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องทั้งในขอบสองฝ่ายและกันหลายฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพเพื่อพร้อมกันสืบต่อเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศเห็นดีให้สืบต่อสุขยุ่งการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของการน้ำคันสูงและคันต่างๆให้เป็นปกติสุขยุ่งการส่งเสริมการพัวพันหัวมือสองฝ่ายในของเขตต่างๆเป็นต้นเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งพลังงานการศึกษาวัฒนธรรมสังคมเวียกงานอัยการประชาชนสูงสุดรวมถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันในวิธีภาคพื้นและกสากลโดยเฉพาะในขอบของสหประชาชาติขอบการร่วมมือขององค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้และอื่นๆในโอกาสเดียวกันนี้ประธานทองลุ้นศรีสุริตก็ยังได้ตั้งหน้าให้รัฐบาลและกับประชาชนลาวแสดงความฮู้บุญคุณอย่างสูงมายังรัฐบาลและประชาชนกาซัคสถานที่ให้การสนับสนุนและก็ช่วยเหลือลาวโดยเฉพาะการสร้างบุคลากรตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตซึ่งได้กลายเป็นกำลังแห่งอันสำคัญในภารกิจปกป้องรักษาและก็สร้างสาพัฒนาประเทศชาติของลาวในปัจจุบันพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังได้เสื้อเชิญประธานกาซึมโจมัตโตกาเยฟมาเยี่ยมยามลาวในโอกาสครบรอบ30ปีแห่งวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและกาซัคสถานในปี2027ภายหลังสำเร็จการพบปะสองฝ่ายของประมุขรัฐเนาะลาวและกาซัคสถานก็ได้รับห้องเอาแถลงการร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐกาซัคสถานพร้อมทั้งได้เป็นสักขีพยานในการในพิธีแลกเปลี่ยนเนาะเอกสารหัวมือจำนวน4ฉบับคือบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือด้านการเมืองระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของลาวและกาซัคสถานบทบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การอัญการประชาชนสูงสุดของลาวและองค์การอัญการประชาชนสูงสุดของกาซัคสถานบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหัวมือด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีการสื่อสารและการบริหารรัฐโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวและกระทรวงพัฒนาดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ของกาซัคสถานบทบันทึกความพอใจว่าด้วยการสร้างตั้งสายพันธุ์นครมิตรภาพระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์และนครหลวงอัสตานาในตอนเที่ยงของวันเดียวกันเนาะประธานกาซึมโจมัตโตกาเยฟกันยังได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงห้องหับเป็นเกียรติให้แก่พระธานทองลุ้นศรีสุริตพร้อมด้วยคณะอย่างสมเกียรติเนื่องในโอกาสเคลื่อนไหวเยี่ยมยามกาซัคสถานอย่างเป็นทางการในครั้งนี้พระธานทองลุ้นศรีสุริตยังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านโอซัตเบกเตนอฟนายกรัฐมนตรีกาซัคสถานนอกจากนี้พระธานทองลุ้นศรีสุริตพร้อมด้วยคณะยังไปเยี่ยมยามศูนย์การเงินสากลศูนย์ปัญญาประดิษฐ์สากลองค์การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานความไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันและเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกาซัคสถานจำนวนหนึ่งเป็นต้นแมนพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกาซัคสถานอนุสรณ์สถานนักรบแผ่นพิรอบสองอนุสรณ์สถานนักรบแผ่นพิรอบซอบแปดเนาะพิพิธภัณฑ์ศิลปะอันมาตีและโบสถ์ออร์โธดอกซ์รัสเซียเนาะ พิเศษประธานธงนุศรีสุริตก็ยังได้เยี่ยมยามมหาวิทยาลัยแห่งชาติของกัสถานพร้อมทั้งได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวบรรยายต่อครูอาจารย์นักศึกษาและยังได้เป็นเกียรติรับน้ำมนต์ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยดังกล่าวเติมอีกอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามแล้วก็เฮ็ดเวียกอยู่ประเทศกาซัคสถานของประธานธงนุศรีสุริตนายเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางภาคประธานประเทศของลาวอยู่กาซัคสถานแล้วก็ได้เยี่ยมยามเป็นพิธีเซ็นสัญญาการร่วมมือต่างๆเนาะเป็นสักขีพยานพอสั้นๆในเอกสารจำนวน4ฉบับแล้วก็ได้รับนามยศให้เป็นกิตติมศักดิ์เนาะของศาสตราจารย์เนาะศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์วัฒนศาานามยศศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยอยู่คาซัคสถานเนาะมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับคณะนำหนุ่มจากลาวนำโดยท่านนางทานนิวิไลเพชรมีไซของหัวหน้ากลุ่มขบวนการเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนุ่มศูนย์กลางกรรมบาลลาวเนาะพร้อมด้วยคณะก็ได้สำเร็จการเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อการเสริมสร้างขีดความสามารถให้การนำนุ่มบรรดาประเทศอาเซียนเนาะที่นครหนานซางแขวงเจียงซีในระหว่างวันที่13 3กันยานี้เนาะ13สิงหาผ่านมาหาวันที่3กันยานี้กองประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาทักษะขั้นสูงให้การนำหุ่นใหม่จากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนในการหันไปสู่ระบบดิจิตอลการค้าสมัยใหม่และการพัฒนาแบบยั่งยงสร้างความร่วมมือในพื้นภาคพื้นและก็ระหว่างจีนและก็อาเซียนอำนวยความสะดวกให้แก่การแลกเปลี่ยนด้านนโยบายและก็วิชาการพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้ผู้เข้าร่วมในการขับเคลื่อนขอริเริ่มการพัฒนาอยู่ประเทศของตนกองประชุมสัมมนาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้รับฟังการบรรยายและก็แลกเปลี่ยนบทเรียนจากบรรดาศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในประเทศจีนโดยเฉพาะการพัฒนาการนำนมไปสู่รูปแบบการบริหารขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมตัดสินใจหลายกว่าโครงสร้างอำนาจแบบดั้งเดิมในแขนงการเมืองเนาะหลายกลัวโครงสร้างธุรกิจและการเคลื่อนไหวทางสังคมที่องค์กรต่างๆรับมือกับวิกฤตการในยุคปัจจุบันเนาะในยุคปัจจุบันอันนี้ก็เป็นข่าวๆวันแรกของวันดีเสียเปล่าเนาะนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพิ่นก็ได้เข้าร่วมเพื่อกันเพิ่นก็ได้ส่งข่าวนี้มาให้ห่วมอยู่จีนเพิ่นแหละแล้วก็มาต่อที่พิธีเซ็นสัญญาสนองทุนระหว่างกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาวธนาคารพัฒนาลาวแล้วก็ธนาคารส่งเสริมกสิกรรมในวันที่4กันยานี้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยแล้วก็ธนาคารส่งเสริมกสิกรรมเนาะแล้วก็ได้จัดพิธีเซ็นสัญญาสนองทุนระหว่างกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาวธนาคารพัฒนาลาวแล้วก็ธนาคารส่งเสริมกสิกรรมภายใต้บ่วงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและก็ขนาดกลางภายใต้การเป็นประธานของทานมโนทองวงไสรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีสมาชิกสภาบริหารกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางพร้อมด้วยบรรดาธนาคารธุรกิจผู้ต่างหน้าภาคธุรกิจและกระทรวงเกี่ยวข้องในเข้าร่วมในพิธีเซ็นสัญญาสนองทุนในครั้งนี้เป็นกองทุนที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางได้รับจำนวน6เดือนต้นปี2026จำนวน100ตื้อกีบแล้วก็ได้จัดสรรจำนวน93ตื้อกีบเพิ่มทุนให้3ธนาคารธุรกิจคือธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชน มูลค่า30ตื้อกีบผ่านมาได้ครับ126.64ตื้อกีบรวมเทินที่ได้ครับนี่ทั้งหมดนี่มัน156ตื้อ64ล้านกว่ากีบแล้วก็ธนาคารพัฒนาลาวมูลค่า30ตื้อกีบผ่านมานี่ได้ครับไปแล้วนี่200ตื้อกีบ200กว่าตื้อกีบเนาะรวมเทินที่ได้ครับทั้งหมดนี่234ตื้อกีบแล้วก็ธนาคารส่งเสริมกสิกรรมมูลค่า33ตื้อกีบผ่านมานี่ได้ครับไปแล้ว80ตื้อกีบทุนแล้วก็รวมทุนที่ได้ครับทั้งหมดนี่113ตื้อกีบการสนองทุนให้ธนาคารธุรกิจเพื่อนำทุนไปสนองสินเชื่อให้จุลวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางที่เป็นหัวหน่วยบริษัททาแหงของแขวงนครหลวงที่มีเงินไขครบถ้วนในขแขนงบริษัทของรัฐบาลเป็นต้นในขแขนงการผลิตสินค้ากสิกรรมหัตถกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งนะผลิตภัณฑ์กสิกรรมและก็ขแขนงการค้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บซื้อผลผลิตเนาะกสิกรรมที่สนองให้โรงงานและก็ส่งออกไปต่างประเทศในสายประกอบส่วนผันขยายนโยบายอันสำคัญของรัฐบาลสุ่มใส่สุกยุ่งการผลิตอยู่ภายในให้เข้มแข็งสร้างความเป็นเจ้าตนเองทดแทนการนำเข้าและก็สุกยุ่งการส่งออกเพื่อนำเอาเงินตาต่างประเทศเข้าสู่ประเทศเฮาให้นับมือรับหลายขึ้นเนาะมาต่อที่เกี่ยวข่าวเกี่ยวกับมอบหับตำแหน่งวิชาการครูบประจำการและก็ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ให้การนำและอดีตการนำขั้นสูงจัดขึ้นในตอนเช้ากันยานี้วันที่4กันยานี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้จัดพิธีมอบหับตำแหน่งเนาะการวิชาการครูที่บประจำขั้นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์พิเศษและก็ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์อย่างเป็นทางการอยู่สโมสรสถาบันคงชื่อโดยการให้เกียรติกับหัวประธานสนใจ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีเนาะรัฐมนตรีกระทรวงและก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยบรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยได้รับการค้นคว้าของมหาวิทยาลัยแห่งชาติตัวผลงานของบรรดาท่านที่ได้อุทิศกำลังกายกำลังใจและก็สติปัญญาความรู้ความสามารถเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและก็สร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะของเขตการศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์สนั่นสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ได้ตกลงมอบตำแหน่งวิชาการครูบประจำให้แก่บรรดาท่านที่มีผลงานดังกล่าวจำนวน6ท่านขันศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์จำนวน2ท่านก็คือท่านสอนไซ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีท่านสมมาตรพลเสนาอดีตรองประธานสภาแห่งชาติขันศาสตราจารย์พิเศษจำนวน2ท่านก็คือรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกคำผาดสุรินทร์ภูมิคณะทรัพยากรน้ำมศนมหาวิทยาลัยแห่งชาติและก็ท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกทองวันสิริวันคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมศขั้นปริญญาเอกกิตติมศักดิ์จำนวน2ท่านกับมีท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและก็ท่านโอเมียงประธานสมาคมมิตรภาพลาวเกาหลีในโอกาสดังกล่าวนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ให้เกียรติมีคำเห็นต่อพิธีโดยได้แสดงความปิติยินดีและก็ภาคภูมิใจที่ได้มาเยี่ยมยามสถาบันคงชื่อมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงอันดับหนึ่งของชาติเป็นคลังสมบัติทางด้านสติปัญญาแหล่งค้นคว้าวิทยาศาสตร์นวัตกรรมที่เป็นเสาค้ำสำคัญในการกำหนดอนาคตของกำลังคนและก็ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพร้อมเดียวกันนั้นในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติกำลังกระเกียมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งครบรอบ30ปีในท้ายปี2026นี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นนักให้เอาใจใส่จัดตั้งผันขยายในจิตใจที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคได้กำหนดไว้ว่าพัฒนาเวียกงานการศึกษาทั่วถึงมีคุณภาพเพื่อรับรองการพัฒนาประเทศชาติและก็เสื่อมโยมกับสากลพร้อมทั้งยึดมั่นคุณภาพปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยแต่ต้องรักษา3ลักษณะและก็5หลักมูลของการศึกษา สร้างคนให้มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติแล้วก็มีความรู้สูงปฏิรูปหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจดิจิตอลและก็เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เน้นใส่การวิจัยไปตามทิศเนาะไปตามทิศหันจากการค้นคั่วเพื่อให้มีผลงานไปสู่การค้นคั่วเพื่อสร้างผลกระทบเนาะเพื่อสามารถนำใช้ได้อย่างตัวจริงเนาะแล้วก็ฮับพ้องเอาการข้ามผ่านออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาสร้างมหาวิทยาลัยดิจิตอลเนาะโดยลิงใส่ลงทุนในเวียกงานเทคโนโลยีห้องเฮียนห้องสมุดอัศริยะและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสืบต่อการร่วมมือกับสากลและก็โดยส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และก็ญาติแย่งเอาการสนับสนุนจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเนาะอ้าวอันนี้ก็เป็นข่าวๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติมอบตำแหน่งครูวิชาการครูที่บทประจำว่าซั่นซะคันศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ศาสตราจารย์พิเศษและก็ปริญญาเอกกิติมศักดิ์อันนั้นก็เป็นข้อมูลข่าวสารเนาะที่เดชอรุณได้นำเอามาเสนอให้มีรายการได้รับฟังในมื้อนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรู้เข้าใจให้มีรายการได้บ่หลายก็น้อยเนาะในเมืองผักเมืองพรก็จังซี่บางผู้บางคนก็ยังบ่ได้ลุกออกจากบ่อนบ่รับบ่นอนเถื่อยังฟังวิทยุไปพร้อมบางคนก็อยู่หัวให้ไปนานแล้วปัจจุบันออกไปเฮ็ดเวียกวิชาเฉพาะโดยเฉพาะเป็นเสาให้เสาหน้าเสาหัวเสาส่วนมีวิทยุน้อยๆจับไปฟังข่าวฟังข่าวไปพร้อมเนาะเฮ็ดเวียกงานของตนไปพร้อมปฏิบัติหน้าที่ระยะนี้ก็คือพวกเฮาเนี่ยอยู่ในระยะบรรพทักษะเข้าหน้าปีเกี่ยมก็เก็บเกี่ยวแล้วได้เดือนหน้าเตรียมเก็บเกี่ยวไปแล้วบางบทบางทีก็ได้รับผลกระทบอยู่เนาะแต่ว่าก็ได้มีการปลูกข้าวทดแทนปลูกพืชผักอื่นทดแทนเนาะซั่นซะผลเสียหายเนาะเอาแต่ในก็แล้วแต่เนาะชาวไร่ชาวนาชาวโฮสส่วนก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้แล้วก็ผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวป้องกันชาติอยู่ตามบริเวณชายแดนจุดร้อนแรงบ่จุดข้ามร้อยบ่จุดทรงทางธรรมชาติต่างๆก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างแข็งแรงว่าท่านซะอุทิศเหงื่อแห้งสติปัญญาเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและก็สร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติวันเสาร์อาทิตย์คือจังซี่เมืองภาคกรุงพรก็จังซี่บางครูบางคนก็ไปลินไปเที่ยวก็ขอให้มีสติในการนำใช้รถใช้ถนนเนาะขับขี่ยวดยานพาหนะก็ขอให้มีความปลอดภัยไปลินมวลซืนกับครอบครัวมือเพื่อนสนิทมิตรสหายก็ขอให้มีความสุขวัสันซะปราศจากโรคาพยาธิให้มีความสุขมีความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการเดชอรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานจอรันทับผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
3: ประเทศลาวมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3เพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกับรัฐภาคีและคู่ร่วมงานในการหักแน่นความหมายมั่นร่วมกันเพื่อเพิ่มความพยายามจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับนี้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้คำนี้เป็นคติประจำใจเชิญชวนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกที่จะมาเข้าร่วมกองประชุมระหว่างวันที่13 ถึง 18 กันยายน 2026ด้วยความเป็นเจ้าการ

นธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกสนธิสัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่อทัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลุงป้านะลูกหลานเฮาทั่วนะจงได้ระวังเชิญส่วนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

การเป็นเจ้าภาพจัดกล่องผสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

นธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกสนธิสัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่อทัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลุงป้านะลูกหลานเฮาทั่วนะจงได้ระวังเชิญส่วนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลเอาใจใส่การพัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงขมวนมีความเสียหายจากภัยน้ำท่วมในเบื้องต้น275ตื้อกว่ากีบหาลือและรายงานผลการกวดพิสูจน์ทางนิติวิทยาสัตว์ป่าและการกวดกางาสร้างองค์การสหประชาชาติเปิดเผยโลกกำลังเข้าสู่ยุคโลกร้อนเกิน 1.5 องศาสิงคโปร์คาดคะเนสภาพอากาศแห้งแล้งและติดตามความเสี่ยงของหมอกควันและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสนทนฟังรายละเอียด
1: หกเดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เอาใจใส่การพัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมวัฒนธรรมของลาวที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายรับเข้าประเทศในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2016ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบ่อดลมานี้ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีฮู้ว่าเดี่ยวใจใส่ในการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อให้วัฒนธรรมลาวเป็นที่ฮู้จักในระดับสากลได้สำเร็จพิธีเฉลิมฉลองอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งธรรมอิฐของลาวได้สุขยู่และขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างต่อเนื่องสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวเราได้2,100,000คนเท่ากับ 47% ของแผนการสร้างรายรับที่เป็นทุนหมุนเวียนการท่องเที่ยวได้960กว่าล้านดอลลาร์
2: เดี๋ยวใจใส่ในเรื่องงานอนุรักษ์ในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อเฮ็ดให้วัฒนธรรมลาวเป็นที่ฮู้จักในระดับสากลอันพ้นเด่นแม่นได้สำเร็จพิธีเฉลิมฉลองอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอเป็นมรดกโลกทางธรรมศาสตร์แห่งทวิตของสปป.ลาวและก็ได้สุขยู่และขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งพ่อมีพรเอาข้อมูลเพื่อเสนอศิลปวัฒนธรรมการนุ่งสินลาวอาหารลาวเป็นต้นลาวเขาเป็นมรดกโลกนอกนั้นแม่ได้สุ้มใส่สางขอบขั้ววัฒนธรรมบ้านวัฒนธรรมได้เป็นจำนวนหลงหลายติดพันกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวสากลเข้ามาท่องเที่ยวสปป.ลาวได้ 2.1 ล้านเทคนเท่ากับ 47 ส่วนหอยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวมันเพิ่มขึ้น 8 ส่วนหอยสร้างรายรับที่เป็นทุนหมุนเวียนการท่องเที่ยวได้960กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ท่านสอนไซศรีพันดอนในหู้เติมว่าสำหรับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการพื้นฐานโครงล่างที่ได้รับอนุมัติในปีนี้อยู่บรรดาเมืองทุกข์ยากและจุดสุ่มพัฒนาต่างๆให้มีความคืบหน้าดีพร้อมทั้งสุขยุการจะตั้งปฏิบัติโครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นต้นโครงการลดผ่อนความทุกข์ยากและขาดโภชนาการ